6ของรายการจากเซอร์เบีย1ต่อ2เซต6ต่อ4 6ต่อ7แพ้เบรส2ต่อ7และ2ต่อ6สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี106

0: หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: เช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569คาดว่าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนว่าในบางพื้นที่ฝนจะตกหนักโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างไรช่วงนี้นะคะกทม.ฝนยังน้อยเร่งเคลียร์บ้านกันนะคะก่อนฝนจะมารอบใหม่คาดว่าน่าจะเป็นช่วง 5-8 ตุลาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือน้ำเหนือที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะไหลผ่านกรุงเทพมหานครช่วง 4-5 ตุลาคมนี้และทางกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนชุมชน11แห่งใน6เขตนอกแนวเขื่อนกั้นน้ำประกอบด้วยเขตดุสิตเขตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยคลองสารให้เฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงก็คือชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงธนค่ะชุมชนเทวราชกุญชรท่าวังวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงชุมชนวัดอินบรรจงชุมชนมาตานุสรชุมชนโรงสีวัดดุสิตนิมิตใหม่ชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2และชุมชนช่างนาคสะพานยาวค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะมาพาคุณผู้ฟังผ่อนคลายจากข่าวฟ้าฝนชวนไปเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนมประจำปี2569ชมความอลังการของเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอที่จะส่องประกายงดงามกลางแม่น้ำโขงพร้อมการแสดงแสงสีเสียงพลุสุดประการตาและมหกรรมหมอลำชื่อดังตลอด12วันเต็มค่ะ 16-27 ตุลาคมที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมชมฟรีทุกค่ำคืนเลยนะคะไฮไลท์ก็วันออกพรรษา26ตุลาคมชมขบวนไหลเรือไฟสุดอลังการริมฝั่งโขงพร้อมกระทงสายและพลุสุดอลังการคนนครพนมฝากมาบอกว่ามาเที่ยวบ้านเฮาเดอร์นครพนมค่ะ
1: เช้านี้ที่กองทัพบก

0: บกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณมาศณัฐมนต์ภักธนนัทนะครับที่นำข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ตามที่ได้พาดหัวข่าวให้ได้ทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนลดลงแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการเร่งเคลียร์กรุงเทพมหานครในช่วง5ถึง8ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็เตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่ผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ชุมชนในกรุงเทพมหานคร11แห่งรวมไปถึงงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะครับ12วันด้วยกันตั้งแต่วันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวันก่อนโน้นนะครับที่มีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะครับก็สร้างความตื่นเต้นนะครับบางท่านบางคนก็บอกว่าโอ้โหไม่เคยเจอฝนที่มีลูกเห็บมาเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเด็กๆนู่นแหละนะครับไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีเลยก็มีก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ก็ให้เฝ้าระวังนะครับในสถานการณ์ของฝนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีอยู่ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังแล้วก็ลมกระโชกแรงครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกโดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้เรียกว่า76จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ก็เฝ้าระวังนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประกาศแจ้งเตือนโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ดูแลนั้นได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวหรือปิดกั้นในจุดที่อาจจะเป็นอันตรายแล้วก็ให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ได้แจ้งสายด่วนนิรภัยเอาไว้นะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงมีผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นพหลโยธินบางจุดนะครับถนนสุวินทวงศ์ถนนกรุงเทพกรีฑาถนนหลวงแพ่งถนนฉลองกรุงแล้วก็ถนนเจ้าขุนทหารนะครับก็ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางจุดที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเองนะครับก็ควรจะได้เช็คความเรียบร้อยนะฮะก่อนที่จะเดินทางผ่านไปยังถนนสายดังกล่าวนะครับเพราะว่าบางจุดนั้นก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับในพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังในส่วนของกรุงเทพมหานครก็มีมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงแล้วก็เขตสายไหมครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้กำชับนะครับให้ทุกจังหวัดได้ตรึงกำลังส่วนในเรื่องของการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในช่วงอันนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแจ้งเตือนนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนท้ายเขื่อนนะครับโดยเฉพาะในโซนจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดอ่างทองวันนี้วันที่3ตุลาคมเราชาวไทยหรือพุทธศาสนิกชนนะครับก็คงจะจำได้ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2456วันที่3ตุลาคมนะครับและพระองค์ก็สิ้นพระชนไปเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2556พระชนสาร100ปีซึ่งปวงชนชาวไทยที่ได้ไปร่วมในพิธีคราวโน้นนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารก็คงจะจำได้นะครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรพระนามเดิมของพระองค์คือเจริญสุวัฒโนครับมาดูติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับซึ่งก็ได้เฝ้าระวังช่วยดูแลพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่ามีเหตุการณ์ที่ไหนก็ขอให้ได้แจ้งเตือนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับในเพจกองทัพบก Royal Thai Army นะครับก็ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เรียกว่าเป็นสายด่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับเป็นการป้องกันการสูญเสียแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับจดไว้ก็ดีถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์0652311260ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0652311260ภาคกลางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1นะครับเช่นพื้นที่ปราจีนบุรีพื้นที่ราชบุรีเป็นต้นเนี่ยนะครับก็โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์022803977อีกครั้งหนึ่งนะครับ022803977ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคอีสานนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่2หมายเลขโทรศัพท์044-245-946อีกครั้งหนึ่งนะครับ044-245-946ส่วนภาคเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่3หมายเลขโทรศัพท์055-242-859อีกครั้งหนึ่งนะครับ055-242-859ส่วนภาคใต้ซึ่งดูแลโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4หมายเลขโทรศัพท์075-383-405อีกครั้งหนึ่งนะครับ075-383-405อันนี้ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกนะครับที่ได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ยังคงเป็นสายด่วนที่ให้ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือต่างๆได้นะครับตามหมายเลขที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในช่วงเวลาของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยหรือน้ำท่วมแล้วนะครับในเรื่องของการเยียวยาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับก็ยังคงมีการมอบเงินเยียวยานะครับอย่างเช่นที่ค่ายพ่อขุนผาเมืองนะครับพันโทบุญจริตแจ้งแสงทองผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ก็ได้ส่งมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีพิการทุพพลภาพจำนวน1นายก็คือจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทนี่นะครับคือวีรชนคนกล้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกระทั่งพิการแล้วก็ทุพพลภาพอันนี้ก็ต้องเชิดชูนะครับให้ขวัญให้กำลังใจ อันนี้ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มอบเงินเยียวยาให้นะครับแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับพันโทสุริยาวุฒิสุขเหลืองผู้บังคับการกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่6ก็เป็นผู้แทนไปมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับในกรณีพิการทุพพลภาพมอบให้แก่พลทหารปริวัติมีมานะจำนวน10ล้านบาทเช่นเดียวกันครับเนี่ยนะฮะก็มอบให้ทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจขอเชิดชูผู้กล้าแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวทุกแล้วก็น้องๆรอดอจิตอาสานะครับกว่า 5,000 นายเนี่ยผนึกกำลังจิตอาสาทุกภาคส่วนช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะครับเนี่ยกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการระดมกำลังพลยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและก็จิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนนะครับในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้กำลังของน้องๆรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายเลยนะครับก็ต้องขอบอกขอบใจนะฮะน้องๆทุกคนเนี่ยก็ทำด้วยความเข้มแข็งตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้ก็ทราบว่าที่คลองจันทน์นี่ก็น้ำลดลงจนแห้งแล้วหลายจุดนะครับแล้วก็ที่ร่มเกล้าเมื่อวานนี้ก็ลดไปประมาณ30เซนติเมตรนะครับก็หวังว่าคงจะกลับมาสู่ช่วงเวลาในการฟื้นฟูเยียวยานะครับมีท่านไหนที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปทางรัฐบ้างแล้วนะครับก็คงจะได้แจ้งรายละเอียดที่สำคัญคือมีภาพถ่ายนะครับหรือมีหลักฐานอะไรต่างๆในการแนบตามที่แอปพลิเคชันนี้ได้แจ้งเอาไว้หรือทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จไม่มีแอปมีโทรศัพท์แต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้อย่างไรนี่ก็ติดต่อสำนักงานเขตนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ลงบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆไว้ให้อันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่2ตุลาคมครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกคนที่ประสบทุกประสบภัยก็คงจะได้เห็นน้ำใจของคนไทยนะครับที่หลั่งไหลมอบให้นะครับภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับทรงห่วงใยประชาชนคนไทยเสมอนะครับมีสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลืออย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์นะครับเมื่อวานนี้พลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทานจากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนกองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสำหรับอาหารสัตว์พระราชทานก็เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกแล้วก็กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับซึ่งผ่านการประสานจากมูลที่เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายย่าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อพระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงนะครับคุณMI6 นะฮะแล้วก็คุณนาตาชา รวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายยูซ่าไทยแลนด์มาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่นับเป็นพระกรุณาธิคุณนะครับที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะฮะข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ผ่านเพจของกองทัพบกนะครับพิมพ์ว่ากองทัพบกภาษาไทยแล้วก็ต่อด้วยภาษาอังกฤษว่า Royal Thai Army นะครับซึ่งก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตให้คุณผู้ชมนะฮะได้ดูได้เห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามีหน่วยทหารหน่วยไหนอย่างไรลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไหนบ้างนะครับบางท่านบางคนไม่เห็นเลยนะฮะไม่เห็นว่าจะมีรถทหารไม่เห็นกำลังพลของกองทัพบกไปช่วยเหลือตรงนั้นตรงนี้เลยคือบางทีอาจจะดูเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงหรือไม่ได้มีการนำเสนอก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้เข้าไปดูนะฮะถ้าต้องการจะดูจะชมเนี่ยนะครับหรือคุณผู้ฟังเองติดตามรับฟังข่าวสารผ่านวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกที่เป็นประจำก็คงจะทราบนะครับการรายงานข่าวว่ามีทหารที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตนะวันก่อนก็คงจะได้เห็นนะครับที่ยานพาหนะของกองทัพบกซึ่งปกติก็ใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงนะครับแต่ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยเช่นนี้นะฮะรถยานเกราะก็ถูกนำมาใช้ในการลำเลียงนะฮะรับส่งพี่น้องประชาชนไปทำงานนะฮะบางท่านบอกโอ้โหเกิดมาไม่เคยเลยเนี่ยนะฮะไปวันเด็กก็ได้แค่ไปยืนถ่ายรูปนะแต่ครั้งนี้นะครับได้เข้าไปนั่งเข้าไปใช้บริการเนี่ยนะครับรถของทหารเลยนะครับก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะครับที่เชื่อว่าหลายท่านเองก็คงจะจำบรรยากาศนี้ได้พี่ๆน้องๆทหารเองก็ภาคภูมิใจนะครับได้มีส่วนช่วยดูแลพี่น้องประชาชนครับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันชาติของเกาหลีใต้ด้วยนะฮะ3ตุลาคมแล้วก็เป็นวันรวมชาติของเยอรมันด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งที่หลายคนก็คงจะได้พักผ่อนนะฮะเป็นวันหยุดวันเสาร์แล้วก็ลูกๆนะฮะเด็กๆอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยนะฮะมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ทำร่วมกันในช่วงนี้ก็โปรดระวัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะในจุดที่มีน้ำท่วมขังนะครับเรียกว่าอย่าให้ละสายตาเลยโดยเฉพาะเด็กเล็กนะบางทีด้วยความสนุกสนานเนี่ยนะครับเล่นไปเล่นมาอาจจะไปเจอจุดที่มีน้ำลึกเนี่ยก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับช่วงที่ไปโรงเรียนก็ยังมีทางคุณครูทางโรงเรียนช่วยดูแลอยู่แต่พูดช่วงปิดเทอมเนี่ยนะฮะแล้วก็มีน้ำสูงเด็กๆก็สนุกสนานไม่ได้คิดอะไรพ่อแม่ผู้ปกครองก็ใส่ใจดูแลเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานๆนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ขอให้สถานการณ์อุทกภัยลดลงนะครับแม้ว่าจะมีการประกาศแจ้งเตือนในช่วง4ถึง7ตุลาคมนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านเองพอทราบแล้วก็คงจะมีแนวทางในการอพยพสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหรือเฝ้าระวังป้องกันไว้ดีกว่านะครับด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ที่นี
1: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
2: บ้านมระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
3: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงิน

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: โกโก้

0: โก้สู่ความสุขในทุกแก้ว
1: ความสุขสนุก
0: สั่งซื้อชูโกโก้ได้ที่0812901691ชูโกโก้จากเมล็ดโกโก้สู่ความสุขในทุกแก้ว
2: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
3: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
2: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญ

0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้าง 7:30 นโดยประมาณถึง 7:55 นเราก็จะอยู่กันที่วสป .711 ครับแล้วก็42ไม่ใช่42 12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีเราอยู่กันที่จอสอ1อ่ะไม่ใช่สิเออเยอะจัดนะทานีวิยุก็อยู่กันที่เสียงจากค่ายจักรพงศ์ประจีนบุรีแล้วก็สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มเราก็จะอยู่กันที่จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับระยะเวลา25นาทีโดยประมาณก็จริงๆแล้วก็อยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้ช่วงน้ำท่วมนี่คนก็ยังดูเรื่องของข่าวกันบ้างดูสิว่าข่าวเป็นอะไรเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยถ้าจะดูน้ำท่วมนี่ไปดูเขาลุ้นตะก้อหญิง4คนนะแล้วก็วันนี้กอล์ฟวันสุดท้ายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026วันนี้เขาจะเข้าชิงกันอีกแล้วนะก็เตะปักตะก้อ4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมสาวไทยจะลงดวลกับเวียดนามเอาลงไปแล้วนี่7นาฬิกาเดี๋ยวรอฟังผลแล้วกันนอกจากนี้ยังมีทีมกอล์ฟหญิงทีมชาติไทยซึ่งประกอบไปด้วยณัฐกิจตราวงทวีลาภพัชรจุฑาคงกระพันแล้วก็อภิชยายุบลมีคิวจะลงดวลในรอบสุดท้ายเช่นกันออกสตาร์ทไปแล้วตั้งแต่ตีห้านะครับเดี๋ยวก็รอฟังผลเทควันโดประเภทต่อสู้จะมีจอมเตะไทยลงล่าเหรียญรางวัล4รุ่นนำโดยเจ้าหยูบาลังทับทิมแดงรุ่น68กิโลกรัมรวมทั้งณัฐกมลวาสนารุ่น57กิโลหญิงกัญจนาลักษ์ชื่นชูกลิ่นรุ่นเกิน67กิโลหญิงแล้วก็แจ็ควูดดี้เมเซอร์รุ่นเกิน80กิโลชายนะครับสรุปเราได้เหรียญมากี่เหรียญแล้วเนี่ยเยอะแล้วนะเยอะแล้วครับน่าจะ15เหรียญนะ15เหรียญแล้วนะครับน้องโฟกัสนักมวยหญิงโค่นแชมป์โลกชาวโสมแดงสะใจครับก็สมแดงก็คือเกาหลีเหนือเนาะคว้าทองมวยหญิงครับเอเชียนเกมเป็นเหรียญทองที่15ของกองทัพไทยกองทัพนักกีฬาไทยแต่ว่าเราชนะ4-1นะแต่เขาไม่ค่อยยอมรับความพ่ายแพ้เพราะว่าประเทศเขาก็รู้อยู่เนาะเวียดนามเหนือเนี่ยขอกอดด้วยเขาก็ไม่กอดเดินหนียกมือไหว้โค้ชเขาก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรกับเราอ่ะนะแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งก็มาจับมือนะครับด้วยความยินดีปีดาปาโมดนะฮะในขณะที่กู้ภัยฉะเชิงเทราลุยฝนน้ำท่วมฝ่าดงปลิงไฟรั่วช่วยยายป่วยติดเตียงอยู่ในบ้าน4วันแล้วแมวอีก18ตัวนะครับช่วยกันหนีน้ำมาหนีน้ำพ้นแล้วเนาะกรมอุตุก็บอกว่าเตรียมรับมือฝนตกหนักลมแรงฟ้าผ่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลานะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวผมรับสายสายนี้แป๊บหนึ่งเนาะสาวสวยจากเขาย้อยขอมาครับรอรักจากเพชรบุรีครับ

0: ได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
1: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
2: ครับน้ำมันงาดำกับมะระขี้นกเขาราคาเดียวกันนะกระปุกละ300บาทแต่ไม่แนะนำไม่ซื้อครั้งละกระปุกหรอกครับเสียค่าส่งซื้อครั้งละ2กระปุกไม่เสียค่าส่งเนาะนะครับเอาเป็นงาดำกระปุกหนึ่งมะระกระปุกหนึ่งก็ได้ไม่เสียค่าส่งเนี่ยขอบคุณน้องสาวจากบางบานน้ำท่วม2เมตรกว่าโทรมาสั่งซื้อมะระขี้นกเมื่อสักครู่เนี้ย2เมตรกว่าครับท่วมหัวสิครับแล้วก็เดี๋ยวไปตนีจะไปส่งไว้ตรงที่น้ำไม่ท่วมนะยังไงก็รอรับโทรศัพท์จากไปสนีบางบานแล้วก็ด้วยนี่ครับเห็นใจมีหลายคนเป็นเบาหวานแล้วก็ไปเชื่อยาผีบอกนะผมว่ายาผีบอกเขาก็ดีแหละแต่ต้องมีการวิจัยวิเคราะห์วิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนบางคนก็เอาไอ้หอมแขกอะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วไปต้มน้ำพอไปต้มน้ำปั๊บคั้นกรองเอาแต่น้ำมาแล้วก็ใส่ไปแก้วหนึ่งมะนาวลูกหนึ่งเขาบอกเบาหวานลดอันนี้ยังไม่มีการรับรองรับจากกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่น่าจะเชื่อได้ 100% แต่ก็ลองดูก็ได้ไม่ได้ผิดกติกามารยาทใดๆใช่ไหมขนาดมะระขี้นกลุงช้างเนี่ยลุงช้างต้องบอกว่ากินคู่ยาโรงพยาบาลนะคนที่เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่แล้วก็มะระขี้นกรับประทานไปด้วยเพราะมะระขี้นกไม่ใช่ยาก็เป็นภูมิปัญญาไทยเรานี่แหละครับแต่ก็ต้องอยู่ในการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขต้องไปขออยม อย.มาตรงนี้นะครับเป็นหลักประกันให้กับโรงงานที่เขาผลิตได้รับรางวัลได้รับมาตรฐาน GMP อยู่ตรงนี้60เม็ดนะผมว่าไม่แพงหรอกนะครับ300บาท2กระปุก600ไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งด้วย เรื่องของดินฟ้าอากาศนะฮะระมัดระวังหน่อยลมก็โชคแรงด้วยวันนี้วันพรุ่งนี้นะ4-7ไม่ใช่วันนี้ก็มีหมอดูนะฮะหมอปลายใช่ไหมเขาบอกว่าวันนี้ฝนฟ้าจะตกหนักเราก็เชื่อไว้ก็ดีนะฮะก็อย่าไปประมาทนะครับที่โล่งแจ้งอย่าไปอยู่เพราะมันจะมีฟ้าด้วยแล้วก็อะไรกับใต้ต้นไม้ใหญ่ใต้ป้ายโฆษณาอะไรพวกนั้นต้องระมัดระวังกันหน่อยนะจ๊ะโทรหาลุงช้างครับอยากได้มะระขี้นกอยากได้น้ำมันงาดำสกัดเย็นหรืออยากจะดื่มโกโก้ร้อนๆดื่มกาแฟร้อนๆโทรหาลุงช้าง0812901691จ้าฟังไพรวันลูกเพชรร้องรอรักจากเพชรบุรีโอ้เอาใจคนเพชรบุรีน่าดูเลยฮะขอบคุณป้ามาจากบ้านลาดเพชรบุรีด้วยครับเล่นโกโก้ไป6กล่องเลยนะ6กล่องเลยนะโอ้เยี่ยมยอดเลยป้ามาจากบ้านลาดเพชรบุรีครับ

0: แม่ช่วงนี้ฟังเพลงได้ไม่กี่เพลงเลยเนาะเวลาก็หมดซะแล้วลุงช้างและทีมงานก็ต้องคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังข่าวคนคู่หมูกับช้างนะกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ได้ปวดมันกรึบกรับกรึบกรับงาดำสองเม็ดก่อนนอนครับถ้ากระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุนไทยแคลพัดวันละหนึ่งครั้งครั้งละสองเม็ดหลังอาหารมื้อไหนก็ได้นะก็ราคา290บาทซื้อ2กระปุก500บาท4กระปุก 1,000 แถมฟรี1กระปุกนะครับโปรมิกออยล์บำรุงไตนะครับคนที่กินเหล้ามากๆก็บำรุงตับงดอาหารเค็มได้ก็งดนะครับเรื่องของอาหารล้วนๆรวมไปถึงการดูแลสายตาทั้งยาย่าบิงและดีแคร์วันนี้สั่งการมาได้เลยที่081-290-1691ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์081-947-4708
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มา ป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมปุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมปุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: เร่งรีบต้องมี
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: สถานการณ์น้ำหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงผู้ว่าชัชชาติยืนยันไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงขณะที่คนกทมได้สัมผัสลูกเห็บตกเป็นครั้งแรกหลายพื้นที่และสถานการณ์ฝนยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
7: ลูกเห็บตกในกรุงเทพย่านรัชดาลาดพร้าวและโชคชัย4หลังจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่จับตาฝนอีกระลอก 4-7 ตุลาคมในพื้นที่หลายภาคขณะที่กรุงเทพมหานครระมัดระวังฝนตกวันที่5ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในลักษณะตกแช่ 11-14 ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาถึงกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำรับฝนระลอกใหม่ผู้ว่าชัชชาติแจงประเด็นดราม่ายืนยันไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงระบุต้องการให้มีแก้มลิงหลายแห่งแต่ต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและผังเมืองรวมย้ำน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องขณะที่หลายจังหวัดยังท่วมหนักอย่างเช่นราชบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยากรมการปกครองโพสต์ไว้อาลัยสดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลคูลำพันอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีถูกไฟดูดเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหว1ตุลาคมครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนเจเศษเผยใช้ดาวเทียมกิสก้าสำรวจพื้นที่น้ำท่วมส่วนไหนเกิดก่อน1ตุลาคมได้รับการเยียวยาจากทางภาครัฐ 9,000 บาทและตั้งแต่1ตุลาคมใช้ประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนสภาเดือดรังสิมันต์โรมถูกให้ออกจากห้องประชุมหลังไม่ยอมถอนคำพูดพาดพิงถึงส.ส.หญิงจังหวัดชัยภูมิภาคภูมิใจไทยที่สามีชาวต่างชาติอาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อาชญากรรมระหว่างประเทศทำความรู้จักไทยหยางซางสามีไอเดียสุชาดาส.ส.ชัยภูมิภาคภูมิใจไทยสัญชาติออสเตรเลียขณะที่เจ้าตัวยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช. 1,900 ล้านบาทเป็นของสามี 1,800 ล้านบาทส.ส.ไอเดียฟ้องรังสิมันต์โรมข้อหาหมิ่นประมาทปกป้องสิทธิ์ของตนเองและสามีมั่นใจเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายระบุสามีมีอาชีพสตาร์ทอัพลงทุนตามบริษัทต่างๆขณะที่รังสิมันต์โรมในฐานะกรรมธิการกฎหมายจ่อเรียกไอเดียกับสามี

0: ำแหน่ง CEO มีผลทันทีตั้งสำริดสำเนียรักษาการแทนและตั้งกรรมการสอบ2ปมปัญหาเที่ยวบินสัมภาระตกค้างและกรณีการจัดซื้อไวน์กว่า 800,000 ขวดยศวัฒน์คงประภาสรายงานครับ
1: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: อรุณสวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเช้านี้ก็เปิดเพลงเพราะๆของพี่เบิร์ดนะคะฝนตกไหมก็บอกกันได้นะคะว่าหลากหลายพื้นที่ก็เรียกว่ามีฝนตกแล้วก็น้ำทะเลหนุนด้วยแล้วก็ใครที่อยู่พื้นที่ตามชายฝั่งนะคะหรือไม่ก็บ้านเรือนที่ติดกับนะคะแม่น้ำลำคลองก็ระมัดระวังในด้านของน้ำด้วยเพราะว่าฝนก็ยังตกต่อเนื่องอยู่จนถึงสัปดาห์หน้าก็คือวันที่7ตุลาคมนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยฝนตกหนักนะคะหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็เป็นเหตุให้ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีดินสไลด์ด้วยทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเจ็บปวดนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเสียชีวิตก็มีรวมถึงเกิดความเสียหายกับนี่เรียกว่าบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินจำนวนมากด้วยนะคะซึ่งในการนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทางองคมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะร่วมกับทางหน่วยราชการในพระองค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นายพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ความช่วยเหลือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นนะคะก็มีการนำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ในช่วงของทางเชียงรายไปทางเหนือนะคะเชียงใหม่ค่ะน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกหนองคายแล้วก็จังหวัดเลยนะคะรวมถึงพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยค่ะแต่ว่านะคะเมื่อวานนี้วันศุกร์ก็ค่ะบอกว่าทางราชบุรีนะคะของบ้านพิเทพนี้ก็น้ำก็เรียกว่าอาจจะไหลลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เตรียมรับน้ำกันด้วยนะคะซึ่งทางนี้นะคะบอกว่าตรงนี้นะคะก็มีการจัดตั้งในด้านของโรงครัวพระราชทานรถครัวสนามไปปรุงอาหารให้สำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็หลากหลายพื้นที่ที่ประสบในด้านของตรงนี้ด้วยแล้วก็หลังจากที่มีบางพื้นที่น้ำลดลงแล้วนะคะมีการฟื้นฟูทำความสะอาดที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีในด้านของดินโคลนตรงนี้ที่มันมากับน้ำเนี่ยจำนวนมากทับถมกันนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานในด้านของเรียกว่าเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมกับอุปกรณ์ให้ทางกองบัญชาการกองทัพไทยและก็หน่วยบัญชาการของทหารพัฒนาสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนนะคะเรียกว่าตรงนี้ก็หลากหลายหน่วยงานก็ช่วยเหลือกันเหมือนกันด้วยค่ะหรือไม่ก็นะคะทางมูลนิธิของทางโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยก็จะตั้งนะคะประกอบอาหารสุกปรุงสุกตรงนี้นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่คลองจันทน์แล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยแล้วก็วันนี้อีก1วันนะคะวันเสาร์ที่3ตุลาคมก็หรือว่าเป็นเมนูแบบเรียกว่าหมุนเวียนนะคะเพราะว่าวัตถุดิบนี่หายากด้วยแล้วก็หลากหลายพื้นที่ทางจังหวัดนครปฐมหรือไม่ก็เป็นฟาร์มใหญ่ๆก็ถูกพื้นที่น้ำท่วมเหมือนกันก็ราคาข้าวของผักก็แพงเหมือนกันนะคะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะว่าอย่าขึ้นราคาเยอะตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าทางกองทัพบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะใครเจ็บป่วยนะคะก็ส่งในด้านของชุดแพทย์เคลื่อนที่ค่ะร่วมกับจิตอาสาให้บริการประชาชนที่เคหะร่มเกล้าก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เมื่อวันที่30กันยายนนะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็แผนกแพทย์ของทางกองทัพภาคที่1ร่วมกับทางกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์ก็จัดเรียกว่าเป็นชุดทีมแพทย์เคลื่อนที่พร้อมกับกำลังพลจิตอาสาด้านของการแพทย์เนี่ยลงไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะคะลาดกระบังกรุงเทพมหานครก็ให้ความช่วยเหลือกันตรงนี้ด้วยมีการบริการในด้านของการตรวจร่างกายประเมินอาการแล้วก็ให้คำแนะนำในด้านของสุขภาพให้บริการในด้านของการแพทย์เบื้องต้นพร้อมกับดูแลประชาชนผู้สูงอายุถือว่าสำคัญนะคะผู้ที่เจ็บป่วยด้วยแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านของสภาพจิตใจจากปัญหาของน้ำท่วมตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่านะคะบ้านคือความสุขของทุกครอบครัวในยามที่ภัยมาเราจะต้องรีบเข้าไปหาตรงนี้ท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักนะคะทำให้ระดับน้ำเนี่ยในคลองก็เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็มวลน้ำที่มันไหลลงมาท่วมฉับพลันเนี่ยบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ของทางจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าประชาชนก็ไม่ต้องเผชิญกับความยากลำบากตรงนี้นะคะเพียงลำพังค่ะเพราะว่าหน่วยทหารพัฒนานะคะบอกว่า ทางกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่14ก็ส่งกำลังพลไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนกันก็เรียกว่าอุ่นใจที่มีทหารอยู่เคียงข้างประชาชนตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพก็เตรียมเรียกว่าขนข้าวขนของนะคะขึ้นที่สูงก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันค่ะทีนี้มาทางในด้านของคุณหมอตำรวจนะคะก็เรียกว่าเป็นเคสด่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เมื่อ2วันที่แล้วนะคะวันที่1ตุลาคมค่ะก็เรียกว่าลุยกันถึงบ้านเลยนะคะไปช่วยคุณยายวัย81ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจแล้วก็พบว่าออกซิเจนเนี่ยต่ำในเลือดด้วยแล้วก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลความได้รับความปลอดภัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเดินทางกันอย่างไรแล้วนะคะหาที่จอดรถไม่ได้หรือไม่ก็ถ้าอยากจะออกจริงๆว่าแล้วก็ระมัดระวังในด้านของน้ำท่วมอะไรตรงนี้นะคะสามารถที่จะไปจอดรถกันได้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะคะก็ให้จอดฟรีจนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะจนถึงเวลา24นาฬิกาก็เป็นการช่วยบรรเทาในด้านของความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในด้านของสถานการณ์น้ำแบบนี้นะคะก็จนถึงวันที่15ตุลาคมแต่ว่าทางศูนย์ราชการนี่เขาบอกว่าถ้าใครจะเข้าไปก็ลองดูนะคะว่าเส้นทางที่เราผ่านไปนี่ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมหรือเปล่าก็จะต้องดูอีกสักนิดนึงนะคะทีนี้มาในส่วนของทางรัฐบาลนะคะซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมานะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมสำหรับในด้านของผู้อำนวยการนะคะในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยสารวัตรกำนันหรือไม่ก็ทีมแพทย์ด้วยเป็นการมอบนโยบายนะคะจัดทำในด้านของกรมประทับประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะคะก็ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งบอกว่าคือทางรัฐบาลเนี่ยมีการออกในด้านของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของเขาเรียกว่าเป็นการยกระดับในด้านของการดูแลประชาชนแล้วก็มีการคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยซึ่งก็ตระหนักว่าคือภัยพิบัติเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นในด้านของชีวิตของเราด้วยทรัพย์สินที่อยู่อาศัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนคือสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การช่วยเหลือนะคะหลังจากที่มีการเกิดเหตุแต่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันที่สามารถที่จะรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าได้สำหรับกรมประทานดังกล่าวนะคะก็คือให้ความคุ้มครองเรียกว่าเป็นภัยธรรมชาติ3ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวัตภัยแล้วก็มีในด้านของแผ่นดินไหวด้วยครอบคลุมความเสียหายต่อนะคะในที่ของที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตแล้วก็กรณีทุพพลภาพสิ้นนะคะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าสิ้นถาวรตรงนี้คือว่าทุกพลภาพที่เราไม่สามารถที่จะใช้ได้โดยอุทกภัยเนี่ยคือได้รับความเสียหายเบื้องต้นนะคะ 10,000 บาทที่จะได้รับตรงนี้ส่วนที่เกินนะคะเบื้องต้นเนี่ยไม่เกิน 90,000 บาทส่วนในด้านของวาตภัยความเสียหายเบื้องต้นก็คือ 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทขณะที่ในด้านของแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้นก็คือ 5,000 บาทที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทนะคะส่วนที่เกินก็บอกว่าส่วนกรณีที่เกิดน้ำล้อมรอบที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาดำรงชีวิตได้ตามปกติคือว่ามันอาจจะเกิน7วันจะได้รับในด้านของค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนด้วยโดยเริ่มความคุ้มครองก็ตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมแล้วก็ครอบคลุมไปเขาบอกว่าทั่วประเทศก็ประมาณ30ล้านครัวเรือนได้นะคะก็กรมธรรม์ตรงนี้นะคะก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จนถึงวันที่1ตุลาคมปี2570นะคะคือไม่ได้ทำแค่ปีเดียวแต่ว่าจะทำปีต่อปีแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างความมั่นใจนะคะสำหรับประชาชนว่าจะได้รับการคุ้มครองจากภัยพิบัติแล้วก็เข้าถึงในด้านของการชดเชยชดใช้ตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วด้วยเพราะว่าท่านนายกบอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่าทุกหน่วยงานก็เร่งให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะบางพื้นที่ที่มีน้ำลดแล้วก็ฟื้นฟูนะคะทั่วประเทศพร้อมกับมีการตั้งรับมือในช่วงของฝนลงแบบนี้ด้วยก็อาจจะถึงสักวันที่5วันที่7อะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูด้วยสำหรับในด้านของการฟื้นฟูก็แบ่งในด้านของเป็นโซนนะคะแล้วก็ ีการกำหนดหน่วยงานที่มีการรับผิดชอบอย่างชัดเจนเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูเส้นทางระบบในด้านของไฟฟ้าด้วยการประปาดูแลในด้านของสุขภาพของประชาชนรวมถึงเป็นการป้องกันโรคตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆที่เป็นช่างซ่อมตรงนี้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์สิ่งที่จำเป็นให้สำหรับประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะว่าทุกพื้นที่ใช้ข้อมูลเดียวกันเป็นการสื่อสารสำหรับประชาชนโดยเฉพาะในด้านของระดับน้ำหรือไม่ก็มีการระบายน้ำพร้อมกับมีการรองรับฝนระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้าด้วยนะคะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็จะมีการระบายน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็อาจจะควบคุมนะคะไม่เกินทำอย่างไรจะไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ว่าแนวโน้มของทางแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่วนทางแม่น้ำท่าจีนพื้นที่ของสุพรรณบุรีก็อาจจะทรงตัวนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้แต่ว่าสัปดาห์หน้าก็จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าผลกระทบก็จะมาจากทางราชบุรีนะคะที่พี่เทพอยู่นะคะอาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะทางกาญจนบุรีแล้วก็ทางสมุทรสงครามก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้เหมือนกันก็ลองดูนะคะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี้จะมีการแจ้งเตือนกันอย่างไรนะคะก็จะต้องดูด้วยส่วนทางกระทรวงการคลังก็มีการตั้งเรียกว่าเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือในด้านของน้ำท่วมประชาชนผู้ที่ประกอบการนะคะสามารถที่จะโทรสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงของเวลา 9:00 นถึงเวลา 16:00 นกดกันไปได้ที่หมายเลข1689กด1หรือ4นะคะตรงนี้ค่ะ1689กด1หรือ4นะคะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้ไหมนะคะสอบถามในด้านของมาตรการความช่วยเหลือแจ้งในด้านของปัญหาขอรับความช่วยเหลือตรงนี้แล้วก็ขอให้ประชาชนน่ะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนในด้านของช่วยในด้านของเรื่องหนี้สินสภาพคล่องทางบ้านธุรกิจการประกันภัยนะคะซึ่งก็ศูนย์ประสานงานกับทางสถาบันการเงินเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะคะพร้อมที่จะให้ความดูแลแล้วก็คุ้มครองตรงนี้ด้วยมีการพักชำระหนี้นะคะหรือไม่ก็สินเชื่อเสริมสภาพคล่องแล้วก็มีการฟื้นฟูกิจการด้วยสินเชื่อเพื่อเป็นการซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ทรัพย์สินตรงนี้ข้อมูลสิทธิแล้วก็ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือในด้านของน้ำท่วมของทางกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดมาตั้งแต่เมื่อวันที่29กันยายนแล้วนะคะก็ลองดูนะคะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงของเวลา 9:00 นถึงเวลา 16:00 นนะคะก็ลองดูว่าเราอยู่พื้นที่ตรงไหนสามารถที่จะสอบถามกันได้นะคะแล้วก็กดกันได้ที่หมายเลข1689กด1หรือ4นะคะก็ลงดูก็แล้วกันค่ะส่วนในด้านของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่านะคะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางแอปของรัฐก็เมื่อวานนะคะวันที่2ตุลาคมก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา 8:00 นเป็นต้นมาก็ครอบคลุมนะคะทั้งหมดก็65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครตรงนี้ด้วยนะคะว่าตามเกณฑ์ตรงนี้ในด้านของการช่วยเหลือตามมติของทางคณะรัฐมนตรีจะมีการครอบคลุมก็คือ4กรณีด้วยกันบ้านถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่2ค่ะบ้านถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บ้านถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถที่จะออกมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันก็คือเกิน7วันก็คือว่าเราทำงานอยู่แล้วไม่สามารถที่จะออกมาได้นะคะได้รับตรงนี้เหมือนกันค่ะสามารถที่จะลงทะเบียนได้หรือไม่ก็ผู้ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงแม้ว่าน้ำมันท่วมไม่ถึงก็จริงที่เราพักอาศัยอยู่แต่ว่ามันมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะติดต่อกันเกิน7วันก็ลองดูนะคะว่าใครที่มันมีผลกระทบเกิน7วันตรงนี้สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะเยียวยารับเงินน้ำท่วมจากทางแอปของทางรัฐได้นะคะก็ช่วยเหลือตรงนี้ก็1ครั้งนะคะต่อ1ครัวเรือนค่ะบ้านที่มีทะเบียนบ้านแล้วก็บ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้รับเงินบ้านที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็สามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือตรงนี้ได้นะคะก็ลองยื่นดูแล้วก็ช่องทางก็เป็นแอปของทางรัฐนะคะก็ยื่นกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับระบบ ฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎร์เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลสามารถที่จะติดตามสถานะได้แล้วก็ดำเนินการในด้านของคำแบบว่าแบบเดียวถามได้จะทำการตรงนี้หรือไม่ก็เป็นการยืนยันตัวตนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่คุณอยู่หรือไม่ก็ไปที่สำนักงานเขตสำหรับประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็หรือว่าครอบคลุมตรงนี้ทั้งหมดก็65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าเหล่านี้สามารถที่จะทำได้หรือเปล่าหรือใครที่ประสบในด้านของน้ำท่วมนะคะยังอยู่ล้อมรอบตรงนี้สามารถที่จะติดต่อที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพบกได้ก็เร่งให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะป้องกันการสูญหายหรือไม่ก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะก็ถ้าเป็นเบอร์พื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครนะคะจดเบอร์กันไว้สักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะคะที่หมายเลข065231-1260 065-231-1260 นะคะถ้าเป็นภาคกลางนะคะที่ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพภาคที่1ก็หมายเลข022-803-977นะคะ02-280-3977ค่ะถ้าเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่2นะคะที่หมายเลข044-245-945นะคะ044-245-945ของทางกองทัพภาคที่2ค่ะถ้าทางภาคเหนือก็เป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพภาคที่3 055-242-859นะคะ055-242-859ลองจดเบอร์กันไว้ค่ะส่วนถ้าเป็นทางภาคใต้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพภาคที่4ก็ที่หมายเลข075-383-405 075-383-405นะคะถ้าเป็นพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครก็เปิดในด้านของการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือไม่จะเป็นในด้านของนมผงนะคะอาหารสำหรับเด็กค่ะเป็นนมกล่องก็ได้ถ้าเป็นน้ำดื่มก็เป็นน้ำดื่มแบบบรรจุขวดตรงนี้นะคะยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านหรือไม่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถที่จะไปได้หรือไม่ก็เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะเป็นไม้กวาดเป็นน้ำยาถูพื้นค่ะของใช้ส่วนตัวสำหรับสุภาพสตรีนะคะก็เป็นผ้าอนามัยหรือไม่ก็เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับคนแก่นะคะผู้สูงอายุก็จำเป็นจะต้องใช้ด้วยส่วนเครื่องนอนของใช้ที่จำเป็นว่าจะเป็นหมอนที่นอนผ้าห่มนะคะผ้าเช็ดตัวสามารถที่จะไปบริจาคได้ที่พื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครนะคะจุดที่รับก็จะมี2แห่งด้วยกันเปิดรับตลอด24ชั่วโมงนะคะในช่วงของวันเสาร์ที่แบบนี้สามารถที่จะไปได้ค่ะอาคารสำนักงานระบายน้ำที่1นะคะศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงค่ะแล้วก็นะคะแหล่งที่2ก็ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอยู่ที่เขตประเวศนะคะก็ลองไปก็แล้วกันนะคะว่าใครที่สามารถที่จะช่วยกันได้ตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยกันนะคะหรือไม่ก็ทั้งส่วนของกรมชลประทานก็แจ้งในด้านของการจะมีการเปิดเขาเรียกว่าเป็นประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีการเพิ่มน้ำก็เมื่อวานนะคะเมื่อวันที่1บอกว่าในช่วงของ6นาฬิกาก็มีการยกในด้านของบานประตูน้ำเนี่ยสูง25เซนติเมตรนะคะหรือไม่ก็ประมาณ70ลูกบาทเมตรตรงนี้ต่อวินาทีก็ลองดูนะคะแต่ว่าเพื่ออย่างไรเพื่อเป็นการเตรียมในด้านของการรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าก็คือวันที่4ถึงวันที่7นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งทางกรมชลประทานก็ย้ำนะคะว่ากรณีที่นะคะไม่ใช่ประตูเสียหรือไม่ก็อาจจะปิดลงไม่ได้แต่ก็เป็นการปิดแล้วก็เปิดประตูที่สามารถที่จะใช้น้ำได้แล้วก็สถานการณ์น้ำเนี่ยเป็นการบริหารการจัดการน้ำแล้วก็มีการเตรียมรองรับที่อาจจะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าทางกองทัพเรือเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็บอกว่านำเรือเป็นการผลักดันน้ำอย่างเต็มกำลังตรงนี้นะคะเป็นการช่วยของทางพื้นที่ของทางลาดกระบังแล้วก็เป็นการลดผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าหลายหน่วยงานก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำ ทะเลหนุนหรือไม่ก็ในช่วงของฝนตกแบบนี้แต่ว่าช่วงเช้าๆนะคะก็บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะคะเพราะว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาบ้านพี่วิก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะออกมาแล้วก็ดำเนินรายการได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าฝนตกแบบนี้น้ำทะเลถือว่าเป็นอะไรที่ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำทะเลที่ก่อนร้านเขาบอกว่ามันเปลี่ยนเป็นสีเขียวคาดว่าแพลงก์ตอนนะคะเขาบอกว่ามันบลูมหลังจากที่ฝนถล่มตรงนี้มันเป็นปรากฏการณ์ของแพลงก์ตอนบลูมหลังจากที่มีการเกิดมรสุมฝนตกหนักที่พัทยาแล้วก็น้ำจืดเนี่ยไหลลงสู่ทะเลมากขึ้นด้วยนะคะก็ถ้าได้รับความเสียหายแบบนี้ก็ถ้าใครอยากไปดูก็สามารถที่จะไปได้นะคะที่อำเภอเมืองพัทยาของทางจังหวัดชลบุรีนะคะใครที่อยากจะไปเห็นแพงต้นบูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสวยงามแค่ไหนก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแต่ว่าฝนตกอะไรแบบนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าไข่ก็แพงหายากแล้วก็ผักก็แพงด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงของใกล้กับเทศกาลเพราะว่าสัปดาห์หน้านี่จะอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจแล้วน่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นประมาณสักวันที่10ก็ว่าได้เพราะว่าพื้นที่นะคะเพาะปลูกตรงนี้เส้นทางมันอาจจะถูกตัดขาดแล้วก็ตลาดไม่สามารถที่จะรองรับในด้านของผักพืชผลตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นขึ้นช่ายผักชีกวางตุ้งต้นหอมคะนะแตงกวานะคะได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็แม่ค้าบอกว่าโอดเหมือนกันแล้วก็โอยด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่ไม่สามารถที่จะส่งของมาได้แล้วก็ระยะทางเนี่ยอาจจะตัดขาดตรงนี้นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่สามารถที่จะช่วยกันได้ก็ช่วยนะคะเพราะว่าเราก็คงจะได้เห็นในล้านของเขาเรียกว่าเป็นสื่อโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมก็ดีนะคะเป็นลังน้ำแข็งเนี่ยนำในด้านของผักผลไม้หรือไม่ก็เป็นไข่เนี่ยไปขายตามบ้านเรือนของประชาชนนะคะก็ลุยน้ำกันไปอาจจะแพงสักนิดนึงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะออกมาได้ก็จะต้องเห็นใจกันด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะหยาดน้ำฝนจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: หยดน้ำฝนมันเป็นอีกวันหนึ่งที่น่ารักอย่างที่เคยเป็นเราหยดน้ำฝนตื่นขึ้นมาในก้อนเมฆของพวกเขาพวกเขามีความสุขมากที่ได้อยู่ในบ้านสีฟ้าที่งดงามวันของพวกเขาเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะพวกเขาเด้งไปเด้งมาในก้อนเมฆนายรออยู่นี่เลยนะวันนี้เนี่ยฉันจะเอาชนะรูปี้ในการแข่งก้อนแม่ครั้งที่9ให้ได้
4: และเพื่อนๆของฉันกับฉันจะไปอยู่บนยอดเขาบนแม่ฟลัฟฟี
5: ่และพวกเราจะไปสร้างงานศิลปะด้วยแสงเจ็ดสี
4: โอ้นี่พวกเราโชคไม่ดีเลยที่เป็นเพียงหยดเล็กๆมันจะยังไงกันแน่นะวันนี้ไปเร็วพวกเราไปกันเถอะ
3: โอ้เดี๋ยวนะพวกเราเนี่ยมีงานต้องทำนี่นาวันนี้นะ
5: งานอะไรเรนนี
3: ่ดูสิน
4: ั่นอะไรอ่ะ
3: มอยซี่ถ้าไม่คิดเหรอว่าใบไม้กับต้นไม้น่ะเริ่มสกปรกไปหมดแล้วนะเห็นไหม
4: โอ้คุณพระแอ่งน้ำเนี่ยเล็กมากๆเลย
3: ใช่แล้วดรูปี้ถึงเวลาที่พวกเราจะลงไปข้างล่างแล้ว
4: พวกเราไปพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอฉันมีแผนอื่นแล้วนะวันนี
3: ้มาเถอะมอยซี่ถ้าพวกเราร่วมมือกันมันจะต้องเป็นงานที่สนุกมากๆไปเลยล่ะเพื่อนๆบนโลกของเราต้องการเรานะมาเถอะ
4: ก็ได้เรนนี่พวกเราต้องไปด้วยกันกับทุกคนด้วยถ้าพวกเราไม่ร่วมมือกันจะไม่มีอะไรเสร็จเลยสักอย่าง
3: นั่นแหละจิตวิญญาณดริฟโลกด้านล่างนั้นกำลังเดือดร้อนและต้องการน้ำเป็นอย่างมาก
6: แม่จ๋าร้อนจังเลยผมหิวน้ำมากเลยผมไปกินน้ำในบ่อใกล้ๆนะครับ
3: เออลูกรักอย่าไปใกล้บ่อน้ำนะมีนักล่ามากมายที่จะโจมตีลูกรอเดี๋ยวเถอะนะจ๊ะแม่ว่าอีกไม่นานเพื่อนๆหยดน้ำของเราเนี่ยจะต้องมาอย่างแน่นอนเลยล่ะ
4: น้ำแทบจะไม่มีแล้วฉันจิบเข้าไปก็มีแต่กรวดกับทรายเมื่อไหร่ที่ฝนจะตกกันนะ
5: ร้อนตับจะแตกเอาเนี่ยเวทนาของฉันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะพวกเราจะทำไงดีฝนจ๋าตกมาเถอะได้โปรด
7: หญ้าแห้งเหือดหมดแล้วมันจืดชืดมากเลย
4: หญ้าแทบจะไม่เหลือแล้วถ้าฝนยังไม่ตกพวกเราต้องอดตายแน่นอน
3: ไม่ใช่แค่สัตว์แม้กระทั่งมนุษย์เองนั้นก็รอคอยน้ำฝนเช่นกัน
4: พวกเราทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้วเราไถพรวนดินหว่านเมล็ดพืชแต่ถ้าไม่มีฝนพืชก็ไม่โตแล้วพวกเราจะเอาอะไรไปขายลูกๆพวกเราจะกินอะไรแล้วพวกสัตว์ของเราอีกจงมีศรัทธาไว้นะฉันมั่นใจว่าเมฆและสายฝนจะไม่ทอดทิ้งพวกเรา
3: ขึ้นไปบนก้อนเมฆนั้น หยดน้ำฝนทุกคนได้มารวมตัวกันไม่นานหยดน้ำฝนนับล้านๆก็ได้มารวมตัวกันบนก้อนเมฆบนท้องฟ้าก่อนที่ฝนจะตกลงมาสวัสดีทุกคนดูสภาพของโลกตอนนี้สิหยดน้ำฝนทั้งหมดมองลงไปข้างล่าง
4: โอ้นั่นเข้าขั้นวิกฤตแล้วพวกเขาแย่มากตอนนี
3: ้ใช่แล้วพวกเขาแย่มากถึงเวลาที่พวกเราทั้งหมดต้องลงไปช่วยเพื่อนๆบนโลกแล้วล่ะทุกคนพร้อมในอีก10นาทีนะ
4: เย้โอ้โหเย้เย
3: ้ไม่นานหยดน้ำฝนทั้งหมดก็พร้อมแล้วเราหยดน้ำฝนทีนี้ดิ่งไปที่โลกกันเลย
8: ไปที่โลก
9: ไปที่โลก
3: เราหยดน้ำฝนพุ่งดิ่งไปยังโลกพวกเขานับพันๆรวมกันเป็นแผ่นและกลายเป็นสายฝนต้นไม้ดอกไม้และเหล่านกต่างมองเห็นพวกเขา
4: ในที่สุดฝนก็ตกแล้วฝนตกแล้วฝนกำลังมาแล้ว
5: โอ้ยตกมาเลยตกมาเลยเพื่อน
3: คุณอายุเท่าไหร่แล้วคุณต้นโอ๊ก
4: ดีใจนะที่ได้พบเธอขอบคุณที่มานะตอนนี้ใบของฉันได้รับการชะล้างอย่างดีและสายลมก็ทำให้ฉันเย็นสดชื่นได้อีกครั้งแล้ว
6: แม่ฮะกลิ่นหอมๆนี่มันอะไรกันพวกนี้มาจากที่ไหนกันเหรอฮะ
3: โอ้มาจากที่แม่นะผสมกับดินยังไงล่ะจ๊ะพวกเขาทั้งคู่เนี่ยทำให้เกิดกลิ่นหอมที่ไม่มีรูปร่างแบบนี้
6: เป็นกลิ่นที่ดีที่สุดเลยล่ะในที่สุดบ่อน้ำก็เพิ่มขึ้นแล้วลูกรักเดี๋ยวไม่ชื่นใจเลยนะจ๊ะ
7: รสชาติของน้ำช่างสดชื่นและเย็นฉ่ำจังครับผมดื่มทั้งบ่อยังได้ดื่มให้พอใจเลยลูกรัก
6: ยูฮูมาเล่นกับพวกเราเร็วเข้ามาเล่นกันเถอะ
7: ดูสนุกมากเลยขอบคุณนะสายฝนกองทัพหยดน้ำฝนเม็ดเล็กๆทำให้ดินชุ่มฉ่ำและมีสภาพดีขึ้นทำให้ต้นไม้เขียวขจีและโตขึ้นต้นหญ้าต่างงอกงามขึ้นมาเมื่อน้ำฝนตกลงไปในแม่น้ำและบ่อน้ำทำให้สัตว์น้อยใหญ่ลงมาดื่มได้อย่างชื่นใจและสนุกสนานหัวเราะในนั้นหยดน้ำฝนเม็ดเล็กๆรวมตัวกันเป็นลำธารและไหลลงมาจากภูเขาและรวมตัวกันเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่และทะลักผ่านป่ากับทุ่งนาแม้แต่มนุษย์ที่กำลังเหนื่อยล้าและที่นาที่แห้งแล้งแต่ก็ชอบฝนเพราะมันทำให้พืชเติบโตและความร้อนแผดเผาจากดวงอาทิตย์ได้ลดลงหยดน้ำฝนเม็ดเล็กๆนั้นรวมกันทำให้ฟื้นฟูโลกให้งดงามและมีความสุขพวกเขาไหลไปอย่างมีความสุขตลอดทั้งวันจนกระทั่งมาถึงพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีผืนน้ำมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่เราหยดน้ำมีความสุขมากกับการแหวกว่ายไปบนคลื่น
4: ยูฮูฉันรักคลื่นฉันรักคลื่นมากๆเลย
6: ฉันรักคลื่นฉันรักคลื่นมาก
3: ๆงานของพวกเขาบนโลกได้เสร็จสิ้นลงแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ได้มารับพวกเขากลับบ้านแล้วแสงของมันสาดส่องไปทั่วมหาสมุทรหยดน้ำฝนหยดแล้วหยดเล่าได้ลอยกลับไปยังบ้านของพวกเขาและในที่สุดพระอาทิตย์ก็พาพวกเขากลับไปยังก้อนเมฆบนท้องฟ้า
2: กลุ่มไหนที่นะคะกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสรับเงิน 1,000 บาทเข้าแอปเป่าตังนะคะก็ลองเช็คดูกันแล้วกันนะคะเพราะว่าวงเงิน 1,000 บาทนี่มันเข้ากันหรือเปล่านะคะหวังในด้านของการบรรเทาในด้านของภาระค่าครองชีพแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนด้วยก็กำหนดระยะเวลาก็คือ15วันก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะก็แต่ในช่วงของเวลา 6นาฬิกาก็กดรับสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนกันด้วยนะคะในด้านของการเปิดลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็สำหรับคุณสมบัตินะคะการเข้าเกณฑ์จะต้องไม่กรอกข้อมูลสมัครนะคะเมื่อเราจะต้องได้รับตรงนี้แต่ว่าจะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็ผ่านทางแอปของเป๋าตังก็คือวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะคะ3กลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์เงินตรงนี้นะคะก็คือว่าคนเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่แล้วคือกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วนะคะเพียงแค่กดเข้าไปยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังตามวันเวลาที่กำหนดก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วกลุ่มที่2คนที่เคยถือบัตรคนจนนะคะปี2565แต่ปี2569เนี่ยตรวจแล้วคือหลุดเกณฑ์คือคนที่เคยได้รับคือว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดิมแต่ว่ารอบใหม่นะคะในปี2569เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์รัฐบาลก็ดึงรายชื่อนะคะมารับสิทธิ์นะคะลดในด้านของค่าครองชีพตรงนี้แทนค่ะกลุ่มที่3คือคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบปี2569ก็คือปีนี้แต่ว่าตรวจแล้วไม่ผ่านกลุ่มเนี้ยที่ยืนยันนะคะตรวจสอบในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรอบแรกแต่คุณสมบัติไม่ผ่านก็จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ผู้ที่ชายไทยนะคะอายุครบ18ปีบริบูรณ์ณวันที่เรายืนยันรับสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันกันจนถึงได้วันที่15ใช้จ่ายกันก็คือวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะแล้วก็เปิดให้ในระบบของซื้อของนะคะร้านค้าทั่วไปก็6นาฬิกาถึงเวลา23นาฬิกาส่วนถ้ามีการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จนถึง6นาฬิกานะคะจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะก็เงิน 1,000 บาทเนี่ยใช้อะไรได้บ้างคือว่ารัฐบาลเนี่ยช่วยจ่ายในรูปแบบของ60 40นะคะตามปกติตรงนี้ก็ใช้สูงสุดเนี่ยไม่เกินวันละ200บาทแล้วก็วงเงินที่ช่วยนะคะตลอดโครงการก็คือ 1,000 บาทก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะแล้วก็เราก็ลองดูนะคะว่าเราเนี่ยเปิดแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ใช้กันหรือยังแต่ว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ในช่วงของเดือนตุลาคมรับนะคะ 1,000 บาทจากเดิมเนี่ยนะคะก็คือมีค่าเดินทาง750บาทคือทางกรมบัญชีการเนี่ยเปิดรายละเอียดสิทธิ์ในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินะคะก่อนก็คือวันที่1ตุลาคมปี2569ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนของสมาร์ทการ์ดได้หรือไม่ก็แอปต่างๆตั้งแต่วันที่1ตุลาคมวงเงินก็คือ 1,000 บาทแล้วก็มีค่าเดินทาง750บาทส่วนลดของค่าแก๊สหุงต้มก็คือ80บาทขณะที่ผู้ที่พิการนะคะได้รับเพิ่มก็คือ200บาทโอนเข้าบัญชีนะคะในช่วงของวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะก็ลองดูนะคะว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีส่วนลดนะคะค่าเดินทางของระบบของสาธารณะตรงนี้ก็750บาทนะคะใครได้บ้างตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้บริการได้เป็นบขส.รถไฟฟ้านะคะขสมก.นะคะรถไฟสามารถใช้ได้รถโดยสารเอกชนค่ะเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะคะส่วนในด้านของวงเงินนะคะสวัสดิการสำหรับในด้านของซื้อสินค้าแล้วก็ค่าเดินทางเนี่ยเป็นวงเงินที่กำหนดสำหรับการใช้ในช่วงของแต่ละเดือนไม่สามารถที่จะถอนออกมาเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำวงเงินตรงนี้ที่เหลือเนี่ยไปสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะแล้วก็ทุกวันที่20ตุลาคมค่ะผู้ที่พิการก็จะได้รับเพิ่มนะคะเป็น200บาทก็ลองดูนะคะว่าก็รวมแล้วก็จะได้รับเป็น 1,000 บาทเหมือนกันนะคะก็จะต้องผูกในด้านของบัญชีนะคะพร้อมเพย์กับทางธนาคารไว้ก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็คือ13หลักนะคะว่าใครที่ผูกไว้ก็จะต้องได้รับสิทธิ์ตรงนี้เหมือนกันนะคะคือง่ายๆก็คือวันที่1เนี่ยกดรับสิทธิ์นะคะส่วนวันที่20ก็เป็นการเพิ่มเบี้ยคนพิการ200บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็รวมแล้วก็คือเป็น 1,000 บาทเหมือนกันนะคะว่าใครที่จะได้ตรงนี้นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือ4ช่องทางที่มีการกดยืนยันสิทธิ์เพราะว่าวันที่1 2แล้วก็วันนี้วันที่3บางคนอาจจะยังไม่ได้เข้าเพราะว่าชะล่าใจว่าวันที่1วันที่2เนี่ยคนอาจจะกดกันเยอะน นะคะแอปมันล่มหรือเปล่าวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็สามารถที่จะกดกันได้นะคะแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของอะไรกันแบบนี้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th นะคะส่วนถ้าเป็นแอปของเป๋าตังก็สามารถที่จะเข้าได้หรือไม่ก็เข้าเป็นแอปทางรัฐนะคะถ้าจะเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนก็มี5แห่งด้วยกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.นะคะเพราะว่าบางคนก็ใช้อยู่แล้วค่ะธนาคารออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาแล้วก็ได้รับสิทธิ์สามารถที่จะใช้บัตรสวัสดิการได้ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราไปยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็ที่ธนาคารกรุงไทยแล้วนะคะยืนยันตัวตนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12มกราคมปี2570ค่ะธนาคารธกส.นะคะธนาคารออมสินธอส.ธอท.นะคะยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนี้นะคะเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ที่จะต้องทำการยืนยันตัวตนตรงนี้ด้วยรายใหม่นะคะก็จะต้องดูนะคะว่าเรานี่อยู่ในข่ายไหนค่ะขณะเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือรัฐบาลก็มีการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมค่ะโดยสามารถที่จะนะคะเข้าไปนะคะกดยืนยันสิทธิ์รับในด้านของแอปเป๋าตังได้ก็จนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะทางนี้ค่ะผู้ที่ขอรับสิทธิ์ก็จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ของเว็บของทางรัฐก็แล้วกันนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าอายุของเรานี่เป็นสัญชาติไทยไหมอายุครบ18ปีบริบูรณ์ไหมมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือเปล่านะคะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้กันได้หรือเปล่าค่ะทีนี้มาในด้านของการดูแลนะคะในด้านของฝนสักนิดนึงค่ะก็อย่านิ่งนอนใจนะคะเดินทางกันอย่างไรในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะตัวอย่างในด้านของร่มเสื้อกันฝนรองเท้านะคะการเดินทางสุขภาพก็จะต้องดูด้วยแล้วก็ระมัดระวังในด้านของไฟฟ้าให้ดีด้วยนะคะก็เป็นห่วงในด้านของสุขภาพค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขเป็นห่วงนะคะสวัสดีค่ะ
9: พ่อคร
2: ับ
9: ไปซื้อของเล่นเยอะๆได้ไหมครับ
10: ได้ครับแล้วพอเพียงเอาไปแบ่งกันเล่นกับเพื่อนๆนะครับ
9: พ่อครับมีอะไรที่พ่อเองซื้อไม่ได้อะครับ
10: ความดีไงลูก

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ไลน์07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
2: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้น
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเตรียมส่งท้ายปลายฝนต้นหนาวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดย
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งในวันที่4ตุลาคมจะมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมกระทบในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงส่วน7ตุลาคมกระทบด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดนายแพทย์และชุดเสนารักษ์ของหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำเริ่มลดระดับและทรงตัวโดยได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้คำปรึกษาภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำท่วมและแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านกับประชาชนชั่วคราววัดแจ้งเมืองเก่าตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งปัจจุบันมีผู้อพยพอยู่ในศูนย์พักพิงประมาณ400คนพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลและยานพาหนะของหน่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดทั้งวันช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณเมธาวีรัตนกรค่ะ
8: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับนักเรียนหลายพันคนที่ออกมาประท้วงเรียกร้องเรื่องมาตรฐานการศึกษาในฝรั่งเศสซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า700แห่งทั่วประเทศและมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บแล้วราว170คนกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลกว่า100ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านอุปทานที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงผู้นำสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่มีการใช้มาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลพร้อมทั้งชื่นชมยุโรปที่ตัดสินใจระบายน้ำมันจากคลังสำรองคาดว่าทางการอิสราเอลจะสอบปากคำนักบินที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามนำให้เครื่องบินโดยสารจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังอิสราเอลประสบเหตุตกอิสราเอลโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาเป็นเหตุให้มีชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธไปยังทะเลนอกชายฝั่งทางตะวันออกแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าขีปนาวุธเคลื่อนที่ไปไกลเท่าไหร่เมธาวิรัตนวงศารายงาน
9: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ
6: ่พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจงปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆ

0: นอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่นๆ
1: หากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
0: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55 มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญ

0: แทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: มาล้อมวงมาฟังกันต่อ
0: ชั่วโมงนี้ก็ทักทายต่อชดกาญจนบุรีความที
1: 97.75 FM นี
0: ่ต่อชดทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราชก็ 92.50 FM
0: สถานีวิทยุจากโรงเรียนในร้อยประจุลจอมเกล้านครนายก
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: ครับเรายังอยู่ด้วยกันนะที่เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
1: ปราจีนบุรีก็ยังฟังกันอยู
0: ่รวมไปถึงวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สตูลนี่ก็ 91.75 FM เนี่ยนะ
0: ดีเจผักหวานจากตำรวจภูธรภาค9สตูลส่งข่าวสุดระทึกมานะครับฟังเพลงนิราศเมืองสตูลโดยพี่ปั้นเนาะพ
1: ี
0: ่ปั้นอยู่อุดัยเจริญนะ
1: ว่าไง
0: อุดัยเจริญควรการหลงนะครับนี่เขาผมไม่รู้จักกับเพลงนี้ทีแรกอะ
1: นั่น
0: สิพี่ปั้นเขาแนะนำมาเออก็ดีเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เกิดเพลิงไหม้ปั๊มน้ำมันปตท.สาขาบ้านควรไฟลุกซ้ำสองครั้งนะลุงโจเล
1: ่สองครั้งเลยไง
0: ต้องควบคุมเพลิงนาน3ชั่วโมงครับ
1: โอ้โห
0: ผู้ว่าราชการลงพื้นที่บัญชาการด้วยตัวเองเลยมีผู้บาดเจ็บ1รายนำตัวไปรักษาแล้วล่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าประมาณสัก4ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านควรตำบลบ้านควรอำเภอเมืองสตูลนะครับสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเดินทางลงพื้นที่โดยตัวเองเพื่อบัญชาการเหตุการณ์ทันทีพร้อมด้วยทางด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลพันตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมและก็คณะผู้บริหารสถานีโดยมีท่านรองผู้กำกับตำรวจมาทั้งโรงพักเลยครับมากำกับดูแลสถานการณ์มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ทันทีนะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเหตุเกิดจากผู้ขับขี่รถยนต์เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันและได้นำภาชนะบรรจุน้ำมันเสริมเอาแกลอนมานะเพิ่มเติมก็โอ้โห
1: เขา
0: ห้ามอยู่แล้วนะฮะอย่างเงี้ยนะมันการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคนเนี้ยเอากะลอนน้ำมันมาใส่ภาชนะบรรเสริมนะจนเกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นเกิดการลุกไหม้ซ้ำอีกถึง2ครั้งนะ
1: ไฟไหม
0: ้ทำให้เปลวเพลิงนี่พุ่งสูงสร้างความหวาดกลัวกับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้อย่างสงบนะครับทางด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลก็ได้สั่งการให้กันพื้นที่อย่างเข้มงวดห้ามประชาชนไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดหรือไฟลุกซ้ำสองก็ได้สำหรับคนที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ก็คือนายพิสุทธิ์เพชรเนียมครับอายุ40ปีบ้านเกิดเป็นคนวังประจันอำเภอควรโดนจังหวัดสตูลได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเข้าตัวห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสตูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อาการอยู่ในระหว่างการเฝ้าสังเกตของแพทย์ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เริ่มรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานผู้อยู่ในเกิดเหตุนะสืบหาสาเหตุที่แท้จริงและขอบเขตความเสียหายอย่างละเอียดซึ่งขณะนี้ก็กำลังตรวจสอบกันอยู่เนาะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็เน้นย้ำให้หน่วยงานฝ่ายเข้มงวดทุกฝ่ายเข้มงวดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการน้ำมันและสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงทั่วจังหวัดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับขอบคุณครับข่าวจากนิวสตรีทนิวจากสตูลครับ
1: ตรงมาไฟไหม้เนี่ยที่จังหวัดสตูลไง
0: จังหวัดสตูลครับ
1: โอ้น่าเห็นใจนะ
0: ทางเหนือเขาก็น้ำท่วมกัน
1: มาทางใต้ไฟไหม้
0: สมุทรปราการก็ไฟไหม้
1: เ
0: ป็นอย่างนั้นนะครับ
1: เห็นใจนะเห็นใจ
0: จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านก็ระมัดระวังกันอยู่แล้วในเหตุการณ์อย่างนี
1: ้
0: ถ้าก็มีคำเตือนอยู่แล้วนะครับปั๊มน้ำมันเขาไม่เอากะลอนมาเติมนะถ้าจะเอาแบบกะลอนมาก็ต้องเป็นอะไรอะถัง200ลิตรเลยอะใช่ไหมครับเพราะความปลอดภัยไม่แต่แก๊สหุงต้มเราเนี่ย
1: เป็นไง
0: ไปเติมที่ปั๊มเขาก็ไม่เติมให้นะ
1: ไม่เติมไง
0: ต้องไปที่ร้านแก๊สเปลี่ยนถังเลยครับ
1: เปลี่ยนถังเติมได้แต่ต้องมีเขาจะมีจุดเติมของเขามี
0: ครับ
1: เป็นที่เติมน้ำแก๊สนะ
0: เติมแก๊ส
1: อ
0: ันตรายนะฮะ
1: อันตราย
0: อย่างรถผมเนี่ยเสียเนี่ยรถผมติดแก๊ส LPG นะช่างบอกเสร็จแล้วบอกผมยังไม่ไปรับรถอ่ะช่างเอาไปเทสเลยเทสได้เลยวันนี้เติมน้ำมันให้เต็มถังเติมแก๊สได้เต็มถังไปนู่นเลยนะเขาอะ
1: ไอไหนอะ
0: เขาคอ
1: เพชรบูรณ์ดูนะไปเช็ครถ
0: ไปเช็คเลยไม่ต้องกลัวประหยัดได้ก็จะดูว่าอะไรมันประหยัดยังกี่กิโลลิตรน้ำมันขึ้นราคานะเมื่อเช้าเนี่ยแต่ไม่เป็นข่าวดังข่าวเรื่องน้ำท่วมนะมากกว่า
1: น้ำมันมันขึ้นราคาเนี่ย
0: ครับ
1: ว่ากันไป
0: ใช
1: ่เดี๋ยวมันก็ลง
0: เดี๋ยวก็ขึ้นลงขึ้นแต่ขึ้นแล้วไม่ค่อยจะลงเนี่ยสิดื่มกาแฟยังไงวันนี้
1: กาแฟลิซ่าเอ็มหรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
0: ้ครับ
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: ผมเนี่ย
1: เป็นเบาหวานรับประทานได้
0: ผมเนี่ยนะช้ามาเนี่ยผมดื่มโกโก้พอเข้ารายการคู่กับโชเล่ปั๊บผมก็ดื่มกาแฟลิซ่าเอ็
1: ม
0: แล้วก็ดอทเอาฟอกัสใส่กันไปเม็ดนึงนะ
1: ใส่เข้าไป
0: จะได้ฉี่คล่องอายุเราขนาดนี้แล้วนะ
1: อายุเยอะก็การขับถ่ายระบบขี่ระบบ อย่างอื่นมันก็ลำบากกันนะ
0: เหนื่อยใจอ่ะสวปีนี้ก็28 29แล้วผมอ่ะ
1: คุณเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ตกนรกนี่ตกกูสา
0: เข้าใจพูดเนาะทีตัวเองฮะ
1: เป็นใหญ่
0: พูดทุกวันในเรื่องอายุไม่ถึง70เนี่ยรับเงินเดือน700ยังบอกไม่ถึง70อีกอิจฉาเนี่ยผมยังไม่ได้กับเขาเลยเนี่ย
1: อิจฉาไง
0: ครับ
1: ตาร้อนดิแก
0: ต้องน้ำแข็งโปตาเนี่ยนะ
1: เอาว่ากันไปนะ
0: เอาทักทายพี่น้องที่เมืองกาญด้วยนะครับฟังรายการลุงช้างอยู่นะจ๊ะ
1: กาญจนบุรีก็น้ำท่วมเยอะเนี่ย
0: ครับส่งข่าวน้อยน้ำท่วมเยอะ
1: พวกแพ้พวกอะไรนี่ก็ลำบากกินลำบาก
0: เป็นไงทุ่งสงส่งข่าวหน่อยเร็ว
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: นครนายกส่งข่าวกันหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
0: ครับจากที่ไหนเอ่ย
2: ยังชายโพทอง
0: ยังชายโพทองนะไม่ท่วมนะ
2: ไม่ท่วมไม่มี
0: ครับจะเอาอะไรดี
2: ไอ้ยาวันนี้ดีมีผู้ชายรับคนชั่วเชื่อคนผู้หญิงไม่กล้าพูด
0: เอาไอ้ห้าวะ
2: ฮะ
0: เอาไอ้ห้าวไง
2: ไอ้ยาที่หล่อลื่นหล่อเล็กๆก็มีข
0: าย ต่
2: างหากแยก
0: ต่
2: างหากไหมอ๋อ
0: ไม่มีเดี๋ยวผมคุยด้วยหลังไมค์ผมกำลังออกอากาศอยู่นะกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมคุยหลังไมค์นะอะไรไอ้หล่อลื่นผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะอะไรหล่อลื่นน้ำมันเครื่องสิ
1: น้ำมันเครื่องไอ้ด้านเบ้าน้ำมันงาดำอ่ะ
0: น้ำมันงาดำอ่ะ
1: โอ้สงสัย
0: ท่านกระดูกจะได้ลื่นกรึบกรึบ
1: ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ
0: ไม่ไหวนะ
1: สงสัย
0: หลายคนเนี่ยที่ไปซื้อในเขาเรียกว่าในโทรทัศน์หรือในโซเชียลในแพลตฟอร์มต่างๆไม่เห็นเหมือนของลุงช้างเลยไม่สมคำล่ำลือก็ไม่เป็นไรถ้ามันกินของเขาไม่ถูกก็เปลี่ยนมารับประทานของเราสิ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: อย่าลืมนะว่าเรามัน60เม็ดแล้วไม่มีอะไรผสมนะไม่ต้องไปผสมอะไรน้ำมันล้ำคุ้มล้ำข้าวเลยผมไม่ได้ผสมอะผมงาดำล้วนๆเลยกระดูกมันแห้งๆอยู่เนี่ยเอาไปเสริมให้มันเหมือนจาระบีอ่ะ
1: นั่นสิ
0: เออ
1: แต่มันงาดำสกัดเย็น
0: ก่อนนอน2เม็ดมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านตอนเรานอนนะราบไปกับพื้นเนี่ยนะแล้วก็ร่างกายเราก็ไม่ได้เผาผลาญพลังงานอะไรเจ้าน้ำมันงาดำก็จะไปเคลือบตามกระดูกตามข้อต่อเพราะมันไม่ใช่ยา
1: ไม่ใช่ยา
0: เออไม่ใช่ยา
1: เลยครับ
0: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะอ้าว
1: ไปแล้ว
0: สั่งงั้น
1: เดี๋ยวโทรไปทุกสายที่โทรมา
0: ครับ
1: อืม
0: ถ้ามันมาติดกันเนี่ยผมจะสายแรกผมจะไม่รับจะโอนให้ประแชมพอสายที่สองผมถึงรับเพราะว่าประแชมนี่รับคนเดียวสองสายไม่ได้
1: โอ้เป็นไง
0: ยังเก่งไม่พอที่มาเช้าตีห้าลุกมาจัดรายการกับผมนะ
1: แน
0: ่
1: ท่องยันทุนไง
0: ไม่ได้ท่องสวัสดีค่ะประแชมนะคะ
1: อืม
0: ก็ผมเห็นตะวันจันทาก็จัดคู่กันเนาะ จันทาก็โอ้โหคุยสนุกอะ
1: อ
0: ืมผมบอกแม่มึงมาลองดูบางทีเนี่ยโอ้โหขนาดพี่ไก่ยังจัดได้เลยช่ำนั้นไม่จัดไม่ได้เว้ย
1: ไอ้มันนั่งจัดเนี่ยจัดไปจัดมาเดี๋ยวก็ด่าคนจัดด้วยกันละนะ
0: ติดปากไงอันนี้ลุงไรเดอร์เนี่ยไปแจ้งความ
1: ลุงไรเดอร์เป็นไง
0: โดนลูกค้า
1: ไปส่งบะหมี
0: ่เออไปบ่งส่งบะหมี่ลูกค้าหิวหิวข้าวอ่ะสั่งบะหมี่มาแกก็มาตามเวลาแหละมาถึงก่อนเวลาด้วยแต่จะหมดเสียเวลาตรงหาบ้านไม่เจอนี่แหละ
1: หาบ้านคนที่สั่งไม่เจอ
0: ลูกค้าโมโหหิวตบกระบาลแล้วก็ถีบรถแกด้วย
1: เอ้าย
0: อมไม่ได้หรอกอย่างเงี้ย
1: คนอย่างนี้ก็มีนะ
0: เออ
1: โมโหหิวไง
0: วันหลังก็ไอ้คนที่มันตบกระบาลมันมาบ้านเราบ้างดิมันจะมาถูกไหมล่ะ
1: นั่นสิน
0: ี่ก็ไปแบบ GPS ไปเลยแล้วมันเข้าไปในหมู่บ้านแล้วมันยังหาบ้านเลขที่ไม่เจอไง
1: แล้วทำยังไงมาแจ้งความไงเนี่ย
0: ครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานี
1: ว่าไงแล้วนะ
0: มีนายอาทิตย์อายุ57ปีเป็นอาชีพเป็นไรเดอร์ส่งอาหารมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
1: สภ.เมืองอุดรธานี
0: คุณตำรวจครับดำเนินคดีกับลูกค้าผมหน่อย
1: เนื่องจากว่า
0: ผมไปส่งอาหารแล้วถูกทำร้ายร่างกายบริเวณบ้านหลังหนึ่ง
1: ภายในซอยประชาสันติตำบลหมากแข้ง
0: อำเภอเมืองนี่แหละอุดรนี่แหละ
1: นายอาทิตย์ว่ายังไง
0: ตอน 11:05 น.ตนไปส่งเมนูบะหมี่ในซอยประชาสันติเพราะขับไปในซอย
1: ได้ซอยแล้วก็บ้านเลขที่อะไร
0: หาไม่เจอ
1: หาไม่เจอเด้
0: อยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งตะโกนออกมา
1: ว่าไง
0: เฮ้ยมึงไม่ได
1: ้
0: มึงไม่ได้ดูกูหรือไงเนี่ย
1: แล้วเป็นไง
0: ผมก็ตกใจเลยบอกลูกค้าพี่ใจเย็นๆนะครับคุยกันดีๆก็ได
1: ้ให้คุยกันดี
0: ๆเออพอจอดรถหน้าบ้านเขาเท่านั้นแหละ
1: เอาว่าไงอ่ะ
0: ดึงเอาบะหมี่ไปทันที
1: หลังจากนั้น
0: ได้ใช้มือตบที่ศีรษะไปแล้วก็ถีบรถจักรยานยนต์ของตนเองอีก
1: แถมขู่ว่า
0: จะเอาค้อนมาทำร้ายร่างกายอีก
1: เก่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ต้องเป็นช่างไม้หรือมั้ง
1: สงสัย
0: ดูท่าแล้วของคงจะโมโหหิวครับพี่
1: โมโหหิวแต
0: ่มาทำร้ายผมแบบเนี้ย
1: มันไม่ใช่
0: เขาก็ถือบะหมี่ไปเลยจังก็ไม่จ่ายด้วย
1: อ้าวทำไมทำงาน
0: เราผมก็บอกกับพี่งั้นผมขอถ่ายรูปส่งงานก่อนนะตอนกำลังจะถ่ายรูปนะปัดโทรศัพท์ผมอะ
1: แล้วก็บอกว่า
0: ถ้ามึงอยากถ่ายมึงเข้ามาถ่ายในบ้านกูเนี่ย
1: แต่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวจะหาว่าบุกรุกกัน
0: ใครจะกล้าแล้วเน
1: า
0: ะ
1: นายทิศว่าไง
0: ยืนยันว่าไม่ได้ส่งอาหารลูกค้าช้าครับมาถึงก่อนเวลาด้วยซ้ำไป
1: แต่ก็
0: จะโมโหหิวหรือไม่ไม่พอใจยังไงก็ไม่รู้
1: ขับรถผ่านบ้านก็ด่า
0: ก็ไม่น่ามาด่ากันนะ
1: ตบผัวด้วย
0: เออตนมาแจ้งความยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
1: แล้วก
0: ็ไม่รับกระเช้า
1: ไม่รับกระเช้านะ
0: ไม่รับคำขอโทษ
1: ไม่ไหวสวยรวยกระเช้านะ
0: อาชีพไรเดอร์อย่างผมมันก็มีศักดิ์ศรีนะ
1: นั่นแต่ที่เห็นใจกันเนี่ยถึงก็ตบหูดิ
0: หั
1: วนี่มันก็ไปใช้ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้เรื่องเลยหนู
1: เรียกนายย
0: ศแล้วตอนนี้กำลังปวดหัวนะนายยศนะ
1: ก็ว่ากันไปน้ำมันท่วมมานะ
0: ไหนจะเศรษฐกิจไหนจะน้ำท่วม
1: แล้ววันนี้น้ำมันขึ้นอีกนะ
0: น้ำมันขึ้นราคาแล้วก็สสในสภาก็โอ้ก็เป็น
1: เถียงกันอยู่นะ
0: เถียงกันอยู่แล้วก็เชิญคุณโรมออกจากสภาจริงๆแล้วพี่โรมเนี่ยก็มีหลักฐานแหละแต่ว่าไปกล่าวหาเขาเลยไง
1: ครับ
0: ว่าสามีเป็นจีนทุนเทาอะไรเงี้ยนะเขาไปกล่าวหาเขาเลยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะบอกว่าผมขอตรวจสอบได้ไห
1: ม
0: ได้ข่าวมาว่าอะไรงี้จะดีกว่าเนาะ
1: ก็เขาก็ตรวจสอบกันแล้วล่ะ
0: เขาไปชี้เลยว่าคุณมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็ร้องเรียนได้สิ
1: น่าว่ากันไป
0: แล้วทีนี้ใครเชิญออกจากห้องใช่ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: สสลพบุรีนี่แหละ
1: คนลพบุรีเนี่ยนะเจอเขาออกไปนะ
0: พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลว่าคุณรอมออกไปนอกสภาก่อน
1: คิดถึงนะ
0: พี่เปิ้ลนี่ไม่อยู่ในเขตเราเนาะ
1: เขตหนึ่งเขตสอง
0: เขตบ้านหมี่ถ้าวุ้งอ่ะวันหลังมาคุยกันบ้างวันนั้นผมเจอที่ภูเก็ตกำลังไปชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยกัน
1: พอเห็นลูกช้างเลย
0: ผมยิงไงผมไม่ทักแบบ
1: ไม่ทักเขา
0: เออ
1: แล้วเขาทักลูกช้าง
0: ฮึ
1: คงไม่รู้จักลูกช้าง
0: รู้จักผมไง
1: ก็จะโชเล่เนี่ยก็จะรู้จักกัน
0: ถ้าป๋าแล้วรู้จักป๋ามนน่ะ
1: ป๋ามนเนี่ยนะ
0: อ
1: ะไร
0: แต่ตอนนี้ไม่ต้องมาทักนะ
1: เป็นไง
0: ไปสบายแล้วป๋ามนไปแล้วนี่ศิลพันธ์วานิชอ่ะ
1: โอ้
0: เออไปแล้วไปก่อนพี่เจี๊ยบอีกมั้ง
1: ไม่รู้นะผมไม่ค่อยรู้ข่าวก
0: ็ครับบ้านอยู่แค่นั้นนะนี่ปราจีนบุรี7อำเภอ
1: เสียชีวิตไปแล้ว7รายที่บ้านสร้างด้วย
0: บ้านสร้างรับมวลน้ำหนักสุดเลยครับคุณผู้ฟัง
1: ตอนนี
0: ้ในอำเภอในอำเภอบ้านสร้างนี่พายเรือเอาของไปแจกในบ้านเลยนะ
1: โอ้
0: ในอำเภอบ้านสร้างนี่นะ
1: ดีแล้วเราจะช่วยเหลือก็ได้ตอนที่มีเดือดร้อนนี่แหละ
0: อย่าลืมนะคุณผู้ฟังครับมารักขี้นกไม่ใช่ยานะ
1: อืม
0: นะแต่กินคู่กับยาโรงพยาบาลแล้วใช้ได้
1: ใช้ได้
0: คนที่เป็นเบาหวานจัดการเลยอย่ารอช้าร
1: ับประทานได้เป็นเบาหวานเด
0: ้ครับ
1: รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลนั่นแหละ
0: แต่ต้องเป็นมรักขี้นกของลุงช้างนะ
1: เท่านั้นนะนะ
0: ข้างกระปุกข้างกล่องเขาจะมีรูป
1: รูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% เนี่ยนะ
0: 300บาท
1: 300ยังไง
0: เดี๋ยววันนี้ไปรับกันได้เลยที่ตลาดนัด
1: ตลาด
0: บ่อทรายนะ
1: ตำบล
0: สะแจง
1: อำเภอ
0: บางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของ
0: ขายไม่ได้ไม่เป็นไรโทรหาช้างเขา
1: 0812901691
0: ครับหรือโทรหาโชเล่ก็ได้
1: 0819244377
0: สองทุ่มเมื่อคืนนี้ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านชนาทิพย์โคกมณีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมว่า
1: ระดับน้ำของแม่น้ำสายหลักในพื้นที่ส่วนใหญ
0: ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นที่อำเภอนาดี
1: สภาพบ้านเริ่มสู่ภาวะปกติแล้ว
0: แล้วก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูครับ
1: นี่แสดงว่าน้ำลดแล้ว
0: ขณะที่อำเภอกบิลบุรีระดับน้ำลดลงค่อนข้างมากนะ
1: แล้วก็ถนนสายหลักแล้วก็ย่านถนนทางหลวงเนี่ย
0: อย่างทางหลวงหมายเลข304บริเวณหน้าโรงพยาบาลกบิลบุรี
1: สามารถใช้รถสัญจรผ่านไปมาได้แล้ว1ช่องทาง
0: อย่างไรก็ตามครับยังมีพื้นที่น่าเป็นห่วงคืออำเภอบ้านสร้าง
1: ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอีกนะ
0: ท่วมขังทุกตำบลครับ
1: เริ่มอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงกันแล้ว
0: เนื่องจากมวลน้ำจากตัวเมืองแล้วก็จากอำเภอศรีมโหสถ
1: ใกล้เคียงก็มีน้ำไหลมารวมกันเป็นละลอกระบายออกไปเนี่ยนะ
0: ทำให้ระดับน้ำในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีลดลงได้ช้ามาก
1: เพียงลดวันละเท่าไหร่นะ
0: 3เซนติเมตรเท่านั้นนะครับ
1: เนื่องจากว่าเส้นทางเนี่ย
0: ในบางจุดยังต้องปิดการจราจรเช่นบริเวณหน้าวัดธรรมโพสีต้องอ่านธรรมโพสีเน
1: า
0: ะเนื่องจากคอสะพานถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนสุดตัวครับ
1: โดยความเสียหายทางภาคเกษตรทางบ้านเกษตรกรเนี่ย
0: ครับภาคการเกษตรปศุสัตว์โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
1: ก็เร่งสำรวจตรวจสอบละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
0: จะดูระดับน้ำจะลงภาวะสู่ปกติเมื่อไหร
1: ่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ย
0: ในพื้นที่กบิลบุรีลดลงแต่ยังคงมีท่วมสูงหลายๆพื้นที่ในส่วนของถนนทางหลวงเดินแผ่นดิน304
1: บ้าน
0: บริเวณบ้านนางเลง
1: หลักกิโลเมตรที่161เนี่ยนะ
0: มีน้ำท่วมสูงครับตำรวจประเมินสำรวจประเมินสถานการณ์วันต่อวันเลยนะครับ
1: ก็ยังมีน้ำท่วมสูงในระยะทางยาวเดิน3กิโลนะ
0: 3กิโลเมตรนี่ยาวเลยนะเนี่ย
1: ถนนน่ะนะ
0: เหนื่อยนะ
1: ต้องสำรวจตรวจสอบกัน
0: ผู้ภัยสัจพุทธธรรมแห่งชาติกบิลบุรีร่วมกันประเมินสถานการณ์ว่
1: า
0: จะให้รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านได้หรือไม่
1: เมื่อช่วงบ่ายเนี่ยปรากฏว่ายังไม่สามารถปล่อยรถบรรทุกผ่านได้
0: ไม่ได้อย่าไปอันตราย
1: จุดน้ำท่วมนี
0: ่น้ำมันท่วมสูงไงรถจะจอดเสียตรงคอสะพานนี่2จุดอ่ะ
1: มี2จุดน้ำลึกแล้วก็ปล่อยรถผ่านไป
0: เดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้แล้วอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: อันนี้ต้องอาศัยรถทหารก่อนจากพลร2รออ
1: ขนของประชาชนเนี่ยนะ
0: 4แยก3ทหารครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลกบิลบุรี
1: ฝากไปทำงานต่อวันเนี่ยนะ
0: วันต่อวันเลยครับรถทหารถามมาแล้ว
1: เอาคนไปส่งทำงานกัน
0: ครับท่านนายกอบจปราจีนบุรีท่านกฤตเกษมพัน
1: ธ
0: ์เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนว่าอบจ.ปราจีนได้เร่งนำมาเครื่องจักร
1: แล้วก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ
0: บล็อกน้ำและทำคำกั้นน้ำในจุดสำคัญ
1: โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างและ
0: บริเวณโรงเรียนศรีรัตน์และกระทรวงพาณิชย์
1: ชั่วคราวเนี่ย
0: เพื่ออะไร
1: เพื่อป้องกันไม่น้ำไหลเข้าไปในเพื่อนพื้นที่อ่ะนะ
0: มันจะมีมวลน้ำระลอกเนี่ยไหลจากตำบลก่อลอยผ่านอำเภอศรีมโหสถไหลทะลักผ่านเข้าตัวเมืองไง
1: แม้ปัจจุบันเนี่ยเขื่อนต่างๆจะหยุดการปล่อยน้ำแล้วก็ตาม
0: ยังต้องใช้ระยะเวลาการระบายมวลน้ำสะสมเดิมออกไป
1: หากว่ามีฝนตกลงมาอีกนะ
0: เดี๋ยวก็โดนอีกตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วล่ะแต่เขาบอกว่า 4-7 นะท่านนายกนะ
1: ยังมีฝนหรือไง
0: เออมันจะมีฝนมาอีกนะ
1: ก็ต้องระวังกันนะนะ
0: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะครับ
1: สูตรดั้งเดิมที่ก็กล่องละ200บาทเนี่ยนะ
0: ซื้อ2กล่องไม่เสียค่าส่งซื้อ5กล่อง
1: แถมให้1กล่องนะ
0: ครับผมพี่ปั้นก็ได้แล้วนี่แค่ปวดครั้งแรกซื้อไป3กล่องนะ
1: โอ้
0: ตอนหลังบอก5เลยลูก
1: สั่ง5กล่องแถม1กล่องนะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาเนี่ย
0: เนื้อไม่ตัวก็เอาแบบแคปซูลไปรับประทาน
1: กระปุกก็300ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: แต่ถ้าซื้อ5กระปุก
1: ก็แถมไป1กระปุกก็ได้
0: 6กระปุกไปเลย1,800ไม่ต้องจ่ายจ่าย 1,500 พอ
1: แล้วก็เธอซื้อวิทยุด้วยก็ขายวิทยุ500พอ
0: วิทยุสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เข้ามาให้แล้ว
1: สั่งมาส่งไป
0: ครับผม
1: วิทยุนะถ้าสั่งวิทยุอย่างเดียวก็600อ่ะนะ
0: มีวิทยุเปิดเพลงเบา
1: ๆและฟังข่าวช้างกับหมู2คน
0: เดี๋ยวจะได้เพลงใหม่แล้วนะเนี่ย
1: เพลงใหม่ทำจังอ่ะเนี่ย
0: ทำจนเครดิตหมดแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับวันนี้พี่น้องที่อยู่ทางกาญจนบุรีทางทุ่งสงทางนครนายกหรือว่าจะเป็นที่สตูเนี่ยยังไม่มีจำหน่ายท่านสั่งซื้อได้เลย
1: แต่อย่างนี้ต้องสั่งซื้อระยะไกลเนี่ย
0: ครับผ
1: ม
0: ก็เร็วๆนี้อาจจะมีวางขายอยู่ที่บ้านนานะที่บ้านนาบ้านนานครนายกนะอยู่หลังเทศบาลบ้านเป็นอสมด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมประสานตอนน้ำลงจะไปอีกรอบนึงนะผมไม่น่าไปเลยตอนนั้น
1: เป็นไงอ่ะ
0: พอไปกลับมาน้ำท่วมเลยดูสินะ
1: ดีแล้ว
0: ยกนะ
1: น้ำท่วมเดี๋ยวก็ลดนะเดี๋ยวจะพยาก็เริ่มปล่อยน้ำอีกแล้วเนี่ย
0: เขื่อนเจ้าพยาปล่อยน้ำเพิ่มครับโรงเรียนวัดมะปรางอ่วมเลยเมื่อคืนเนี่ยนะ
1: ท่วมถึ
0: งคอเลยนะครับ
1: โรงเรียนก็จมแล้ว
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังรายการข่าวคนคู่หมูกระช้างซึ่งเป็นรายการที่มีมหาเสน่ห์มากเลยตอนนี้
0: จ้าน
2: ะฮะคนติดอกติดใจกันอุ้ยนะฮะ
0: เดี๋ยวว่าหลังผมจะพาไปนู่นวัดท่านเขาบอกให้หน่อย
2: ทำไมล่ะ
0: เอาไปเลิกข่าว
2: ไปเลิกข่าวอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะวันนี้นะฮะก็ส่งข่าวถึงพี่น้องชาวตำบลสาแกงได้เลยกันนะครับพบไปให้กำลังใจไปรับผิดพันดูแลสุขภาพกันเพราะเสาร์ที่แล้วเราไม่ได้ไปนี่นะฮะท่านก็โทรมาถามกันเป็นการกระจายผลิตภัณฑ์กาแฟด้วยว่างั้น
0: ครับ
2: นะเจ้ากาแฟลิปไซเอ็มถุงสีแดงมีไหมบอกมีแหมไปแล้วไม่มีได้ยังไง
0: เดี๋ยวพี่ปิดาเดี๋ยวชี้แจงชั่วโมงหน้าเนาะ
2: ได้
0: ชั่วโมงหน้าดีกว่าค่อยคุยเน
2: า
0: ะ
2: เวลามันใกล้จะหมดแล้วด้วย
0: ไม่ใช่เพราะชั่วโมงนี้มันยังไม่ได้ออกที่ลพบุรีไง
2: อ๋อครับอยู่ที่วสปอนะ
0: สปอสปอจบไปแล้ว
2: เนี่ยยังฟังอยู่ในวสปอเนี่ย
0: อ้าวเหรอ
2: เน
0: ี่
2: ยผมฟังอยู่เดี๋ยวฟังวสปอเสียงผมออกอยู่เนี่ย
0: อ๋อผมก็งองูสองตัวสิ
1: งง
2: นั่นไงเริ่มแล้วเริ่มเสื่อมกันแล
0: ้
2: ว
0: ไม่น่าถูกหวยเลย
2: เรียกว่าสปอร์ตนี่ก็ออกเพิ่งออกกำลังออกอากาศอยู่เนี่ย
0: ครับผม
2: นะเดี๋ยวสักครู่ก็ไปอยู่ที่จอทลอกันอีกแล้ว
0: โอเคโอเคบอกเลยบอกเลย
2: เดี๋ยวไปพบกันที่จอทลอกันละกันนะ
0: จ้า
2: ครับผม
0: สวัสดีครับตอน8โมงเขาไม่ได้เปิดเขาใส่ทอดข่าวขอโทษด้วยตีตาย
1: ไงอ้าวนักจัดรายการมาอีกแล้ว
0: อ้าวนักจัดรายการมาอีกแล้วครับพี่อัมพันธ์จันทนาแฟนรายการมาแล้วนะดีเจตะละเลเตเตเนี่ยดีเจตะละเลเตเตทักคุณผู้ฟังหน่อยแล้วอ้าวเอาสิ
3: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่0812901691ครับ
0: ครับผมแล้วก็เบอร์ลุงโชเล่ลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์เบอร์โทร
3: 0819244377 7ครับ
0: โอ้โหพูดเสียงดังเลยนะเวลาลุงโชเล่นะเอาอ่านข่าวนี้หน่อยดิเนี่ยอ่านหน่อยดิ
3: เขื่อนพระ
0: เขื่อนเจ้าพระยาโอ้ยนี่อ่านหนังสือผิดแล้วเนี่ย
3: เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำเพิ่มโรงเรียนวัดมะปาง
0: อ่วมเอาอ่านให้หมดสิ
3: คืนเดียวท่วมถึงคออาคารเรียนจม
0: นี่ข่าวนี้นะอาคารเรียนจมไปแล้วนะต้องไปร่วมช่วยกันหน่อยนะนะครับเอามาแล้วนี่โอ้โหนี่แฟนรายการอยู่ของขงเนี่ยของขงน้ำท่วมเปล่า
4: เก่งเก่งเก่งจังเลย
0: ขอบคุณครับดิ
3: ขอบคุณครับ
4: เก่งจังเลยนะจูดหนูเอ้ยน้ำท่วมมึงจะลงไปเนี่ย
0: ลงแล้วใช่ไหมของขงอ่ะ
4: ลงแล้ว
0: ลงแล้ว
4: ลงแล้วจะมาเติมอีกละมั้งฝน
0: เอาลงไปนครสวรรค์ก่อนได้โอเคครับผมขอบคุณครับ
4: จ้าสวัสดีจ้า
0: จ้าคุณแม่จากภาษีภาษีฉากเชิงเซาอีกชอบเมื่อไหร่ทะเลเตเตจะมานะฮะมายังมีล้างหน้าไม่มึงตื่นมั้งเนี่ย
3: ล้างไปแล้วแปรงฟันไปแล้วด้ว
0: ยอ๋อเอาไหนยันทุนหน่อยยันทุนหน่อย
3: ยันทุนนี้มิตังอาวะมังคารัญจโยจามานาโปสกุณาสัสสโทปาปะกะหูทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอาวะมังคารัญจโยจามะนาโปสกุณาสัตสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอาวะมังคารัญจโยจามะนาโปสกุณาสัตสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ
0: จบแล้วเหรอ
3: จบแล้ว
0: โอ้คุณย่าอัมพันธ์จันทนาสาธุนั่นน่ะโอนตังมาด้วยโอนตังโอเคอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับจะอ่านข่าวไม่ต้องหรอกเดี๋ยวปู่อ่านเองเอาลองอ่านดินะวันที่2ตุลาคมอ่ะ
3: วันตรงนี้หร
0: ือ ตรงข้างล่างที่ยังบนอ่านแล้ววันที่2ตุลาคมเนี่ย
3: เขื่อน
0: เขื่อนเจ้าพยามสอนเราด้วยอีก
3: เขื่อนเจ้าพยาปล่อยน้ำเพิ่มโรงเรียนวัดมะปรางอ่วมคืนเดียวท่วมถึงคออาคารเรียนจมโชคดีวางแผนล่วงหน้าเลื่อนสอบปิดภาคเรียนได้ทันก่อนน้ำมา
0: อ่านไม่คล่องเลยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไม่ได้พาไปเซเว่นเนี่ยนะอ่ะเมื่อวันที่2ตุลาคมเมื่อวานผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้น้ำทะลักไหลบ่าข้ามถนนครับ
1: ข้ามไปที่ถนนน่ะ
0: ท่วมไปที่วัดโรงเรียนและก็บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดมะปรางครับ
1: วัดมะปราง
0: ตำบลโพนางดำออกอําจำนวน150หลังคาเรือนเนี่ยนะ
1: ระดับน้ำสูงเยอะมาแล้วนะ
0: 170เซนนู่นนะท่วมหัวเราเนี่ยนะ
1: ท่วมเด้
0: ครับแล้วก็ความสูงต่ำของพื้นเนี่ยมันก็แล้วแต่นะบางที่ก็50เซนก็มี
1: แล้วก็น้ำบอกมันน้ำมาไวมากนะ
0: พอประกาศระบายน้ํา 2,500 ลูกบาศก์เมตรชาวบ้านก็เตรียมยกข้าวยกของคืนเดียวครับ
1: คืนเดียวน้ำท่วมเขาเต็มพื้นที่หมดแล้ว
0: รวดเร็วทันใจเหลือเกินนะนายอนุพงศ์คล้องการว่าที่ร้อยตีธนโชตรายรารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยนาท
1: ว่าไง
0: ครูบาอาจารย์ของโรงเรียนวัดมะปรางก็ได้เข้าไปตรวจสอบความเสียหายของน้ำท่วมในครั้งนี
1: ้น้ำท่วมตลอดทั้งสนามบอลอาคารต่างๆเนี่ยนะ
0: เต็มหมดเลยครับ
1: โรงเรียนด้วย
0: แต่โรงเรียนได้ทำตามแผนป้องกันไว้แล้วโดยรีบสอบปิดภาคเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วหลายวัน
1: สอบไปแล้ว
0: ก็ไม่มีใครได้รับอันตรายจากอุทกภัยครั้งนี้ครับ
1: โอ้ดีแล้วดีแล้ว
0: ครับเพราะทางเขตพื้นที่การศึกษาได้ลงพื้นที่โรงเรียนน้ำท่วมจำนวน5แห่ง
1: 5แห่ง
0: ทางมาให้กำลังใจแล้วก็ตรวจสอบความเสียหาย
1: ผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับเพื่อวางแผนฟื้นฟูช่วยเหลือต่อไป
1: สำหรับโรงเรียนมะปรางหวานเป็นยังไง
0: ได้เตรียมการปิดการเรียนล่วงหน้าจากเดิมวันที่9ตุลาพอทราบว่าจะมีการระบายน้ำรีบสอบรีบปิดเลยครับ
1: แล้วก็สอบไปแล้วปิดภาคเรียนไปแล้ว
0: เพื่อหนีลดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะก็แถวนั้นก็จะมีร้านหมอสายทองนะหมอสายทองนี่ก็อยู่โพดังดำตก
1: โพดังดำ
0: ถ้าหมอโอ้ก็อยู่โพดังดำออกถ้าแกไม่ย้ายร้านนะแกไม่เซ็งร้านก็จมน้ำแน่อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได
1: ้ทั้งสองอย่างนี่ดูแลกันเรื่องของสายตายาย่าบิงนี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลกระปุกละ800บาท
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นยาย่าบิงนี่ก
0: ็ยาย่าบิง800
1: 800
0: ดีแคร์400จะ2กระปุก650
1: 2กระปุก650นี่เป็นแบบซอฟต์เยล
0: ราคาเดียวกับโปรมิคอนที่ไปดูแลไตอ่ะนะ
1: แบบเดียวกัน
0: ครับถ้ากลางคืนมันยังหิวอยู่จะกินนู่นนี่นั่นงดไว้ก่อนดื่มโกโก้ชู
1: โกโก้นะ
0: ดีกว่าอิ่มและหลับสบาย
1: สบายใจโกโก้เดี๋ยวร้อนร้อนและชื่นใจ
0: อร่อยเลิศประเสริฐสีเลยนะไบโอดีครับเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ที่มีสารโปรตีนนะเติมเต็มให้กับร่างกาย
0: ครับ
1: รับประทานไบโอดี
0: 100เม็ด690บาท
1: 690บาท1กระปุกเนี่ยนะ
0: 2กระปุก 1,300 ครับ
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
0: แถมปีให้1กระปุกนะจ๊ะ
1: แถมให้แถมให้
0: เจ้าของบ้านใจสลายเรียกกู้ภัยลุยน้ำมาช่วยน้องแมวน้องหมาหน่อย
1: อยู่ในบ้านเปิดประตูถึงก็ร้องไห้
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: หมาจมน้ำตาย
1: อ้าว
0: ช่วยรอดมันได้8ตัวก็เลี้ยงเยอะนะ
1: หมาแกตาย
0: เพราะหมาว่ายน้ำไม่เป็นนึกไง
1: มันก็ต้องว่ายเป็นนะนะ
0: ครับ
1: แต่เป็นอะไรเพราะตายอ่ะนะ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยนิธิมิตรมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงติ้งหาดใหญ่สงขลา
1: อันนี้หาดใหญ่ไงเนี่ย
0: ไม่ใช่เขามาช่วยพี่น้องสีมหาโพธ
1: ิ์มาช่วย
0: สีมหาโพธิ์ปจีนไง
1: สีปจีนเนี่ยเลยเหมือนด้วย
0: เหมือนกู้ภัยสุโขทัยก็ไปช่วยในกรุงเทพตอนเนี้ย
1: มาช่วยกับกู้ภัยไทยเนี่ยนะ
0: มาช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมนะ
1: มา
0: ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านคนหนึ่ง
1: ให้มาช่วยเหลือช่วยแมวช่วยหมาที่เลี้ยงเอาไว้หน่อย
0: ติดค้างอยู่ในบ้านเนี่ยในซอยคลองลึกก็ไปที่หมู่4
1: ว่า
0: ลึกไปหมู่8บ้านท
1: าม
0: อำเภอศรีมหาโพธิ์นี่ครับ
1: จังหวัดปราจีนบุรีมูลนิธิก็เข้าไป
0: นำเรือไปพร้อมกับเจ้าของบ้านผ่านทุ่งนาไปด้วยระยะทางประมาณกิโลนึงนะครับ
1: เมื่อไปถึงบ้านเจ้าของบ้านถึงก็ส่งเสียงเรียก
0: เรียกน้องแมวน้องหมาลูกมาเลยเจ้าเพชรชื่อเดียวกับลูกชนเ
1: ลยเจ้าเพชรชื่อเจ้าฝรั่งนึงชื่อเตพันเตมีว่าหมาพันเตอ่ะ
0: หมาของปู่ไง
1: บอกกว่า
0: จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำเรือเข้าไปผูกกับเสาบ้าน
1: ผูกเอาไว
0: ้พอเปิดประตูบ้านกับเจ้าของบ้านถึงก็ร้องไห้โฮฝรั่งเอ้ยแม่ขอโทษนะ
1: สุนัขหมาที่เลี้ยงเอาไว
0: ้ฝรั่งจมน้ำตายไง
1: หมาฝรั่งตายไป
0: คนแล้วก็คนเรียกเจ้าเพชรเองสุนัขอีกตัวหนึ่ง
1: สุนัขเพชรเอ้ย
0: เอาตะกร้าก็ไปช่วยเหลือแมวที่หนีน้ำไปอยู
1: ่
0: ในตู้บนตู้เสื้อผ้า
1: ทั้งหมด6ตัวด้วยกันเนี่ย
0: แมวมันเก่งมันขึ้นที่บนที่สูงได้เน
1: า
0: ะ
1: แมวอีก2ตัวหนีขึ้นไปอยู่บนฝ้าเพดานดูนะ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เทอาหารและวางน้ำดื่มไว้ให้
1: ส่วนเจ้าฝรั่งที่จมน้ำน่ะมันตาย
0: ตายก่อนหน้าที่มาช่วยไม่นานนะ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัย
0: ก็เก็บซากห่อผ้าแล้วก็นำไปขึ้นฝังบนฝั่งพื้นดินนั่นแหละครับ
1: เจ้าหน้าที่มูลที่ว่ายังไงนะ
0: ขณะที่ออกกำลังออกจากบ้านเนี่ยก็ส่งเสียงเรียกเจ้าเพชรตุนักพันบางแก้วก่อนจะไปพบว่าหนีน้ำไปอยู่บนหลังคากรงด้านนอกบ้าน
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้ขวานเนี่ย
0: ตัดกิ่งมะม่วง
1: เพื่อนำเรือเข้าไปทำการช่วย
0: พบว่าเจ้าเพชรเนี่ยอยู่ในสภาพเนื้อตัวเปียกปอนตัวสั่น
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องอุ้มมันขึ้นเรือ
0: ออกไปที่ปลอดภัยพร้อมกับเจ้าของครับ
1: มีตายด้วยนี่นะ
0: สัตว์ลุมสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นเลยอ้าว
1: เลี้ยงไว้เยอะนี่นะ
0: ทำไมเวลามันหมดเร็วยังอ่ะ
1: นั่น
0: เจ้อ้าวอ่านข่าวงานกระถิ่นก่อนนี่ยังไม่ได้คุยเรื่องกาแฟยังไม่ได้คุยเรื่องโฟกัสผู้ชายเลยนะเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดเนี่ยยังไม่ได้คุยเรื่องน้ำมันงาดำเลยกระดูกกอบแก๊บเนี่ย
1: เอ้า
0: เอากระแอมหน่อย
1: กระถิ่นสามัคคีนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเมาตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดข่อยเหนือตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอปากหายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระตนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวทงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะเงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์วันที่22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขบังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาร29 30 31ตุลาคมวัดบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีนี่ก็มีลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดงนะ
0: แม่เรียบร้อยทันเวลาพอดีได้สักข่าวหนึ่งนะ
1: กฐินสมัครีนะ
0: สาธุสาธุ
1: เน
0: ี่ย
1: จะเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อกับทางวัดได้เลย
0: ครับ
1: เป็นไงข่าวเนี้ย
0: ผวาทั้งชุมชนสั่งอพยพกันวุ่นผู้พักอาศัยสาวขาหมูมุมตึก3ชั้นปากซอยริเวดี19แตกกระเทาะผวากลัวอาคารจะสุดตัวครับ
1: กลัวอาคาร
0: ใครขับรถชี้ให้ดูหมดเลย
1: เสามันแตกราว
0: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีแต่รับแจ้งเหตุตึกในซอยเรวดีเสาตัวข้ามอาคารเป็นอาคารพาณิชย์เกิดสุดตัวแล้วก็เอียงตัว
1: เหตุเกิดอาคารพาณิชย
0: ์เลขที่231ปากซอยเรวดีซอย19ตลาดขวัญอำเภอเมืองนะครับ
1: ประสานเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครนนทบุรี
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นนทบุรีไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุครับ
1: เป็นอาคารตึก3แถวนะ
0: ครับตึกแถว3ชั้นครึ่งตึกกับ5คูหา
1: ปรากฏว่าอยู่ที่ไหนน่ะ
0: นี่ซอยเรวดี19ไปจนถึงซอยเรวดี21ครับสามด้านหน้าตึกตึกแถวอ่ะพบเศษปูนกระเทาะหลุดออกมาซึ่งเป็นเสาค้ำอาคารด้วย
1: ผมมุมพอดีอ่ะ
0: โดยตัวเสามีลักษณะเอียงอย่างเห็นได้ชัดครับ
1: โอ้โห
0: ด้านหลังอาคารซึ่งเป็นส่วนต่อเติมเนี่ย
1: แตกราว
0: ปริด้วย
1: ปริด้วย
0: ออกมาจากตัวอาคารจากคันไปแล้ว
1: เห็นเหล็กผุเลย
0: โอ้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพผู้พักอาศัย
1: ออกจากตึกแถวให้หมดนะ
0: เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวอาคารมันจะรับน้ำหนักไม่ไหว
1: แล้วก็ทุดตัวพังลงมาเนี่
0: ยโดยปิดกั้นรอบตึกแถวทั้งหมดเป็นพื้นที่อันตรายห้ามบุคคลเข้าออกในอาคาร
1: อย่าเข้าอย่าออกไปในอาคารนะ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ก็
1: โอ้มันแตกร้าวนี
0: ่หมดเลยปูนร่วงมาเต็มถนนหนทางหมดอ่ะ
1: โอ้
0: เบื้องต้นตำรวจสั่งปิดการจราจรในซอยเรวดีไปแล้ว1ช่องทาง
1: แล้วส่วนเทศบาลนครนนทบุรีออกประกาศ
0: คำสั่งงดใช้อาคารพาณิชย์ทั้ง5คูหาแล้ว
1: เพื่อเตรียมให้วิศวกร
0: เข้ามาตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างของอาคารและหาวิธีแก้ไขต่อไป
1: ทุบตะละมังเลย
0: อ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่จทล1197นะครับ
1: เดี๋ยวตามกันไปนะ
0: ทุกคลื่นทุกสถานีอย่าลืมนะโทรหาลุงช้าง
3: 0812901691ครับ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
6: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
5: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่จริงจริง
8: นะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือ
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
16: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
19: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
20: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
21: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
20: มาเตรียมพร้อมกัน
22: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
14: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจผู้ประสบภัยคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
24: เมื่อคืนที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่เขตสะพานสูงณโรงเรียนศรีพฤกษาซึ่งใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรับฟังสถานการณ์และวางแผนดูแลประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือนโดยมีกองพันทหารช่างที่1และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลและรถครัวสนามเข้าสนับสนุนสำนักงานเขตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตเป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุดจึงต้องเป็นผู้นำการปฏิบัติส่วนทหารจะนำกำลังพลและเครื่องมือเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้ได้มอบยาฉีดกันยุงและยาผงรอยเท้าป้องกันโรคน้ำกัดเท้าจำนวนอย่างละ 1,000 ชุดเพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้ประสบภัยพร้อมกำชับให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดการจัดเก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรวมถึงวางแผนการผัดเปลี่ยนกำลังพลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องวิริยะจันทรารายงาน
14: ความสว่างสวยจากคมไฟนับแสนดวงคืออัตลักษณ์และความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานที่จังหวัดลำพูนติดตามในจีจ้าพาเที่ยวกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐค่ะ
25: ช่วงเดือนตุลาคมนี้จังหวัดลำพูนเมืองเก่าแก่แห่งล้านนาจะถูกแต่งแต้มด้วยแสงไฟจากโคมนับหมื่นนับแสนดวงในงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โคมหลากสีที่ถูกนำมาประดับตามท้องถนนในเมืองลำพูนไม่ได้มีความหมายเพียงเพื่อสร้างความสวยงามแต่ยังเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวล้านนาโดยเฉพาะการถวายโคมเป็นพุทธบูชาเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหนึ่งในจุดสำคัญของงานนั่นก็คือบริเวณวัดพระธาตุเฮริพุนชัยวรมหาวิหารจะมีการประดับโคมอย่างสวยงามขณะที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีจะเป็นจุดสำหรับเขียนคำอธิษฐานส่วนที่วัดมหาวันจะเป็นพื้นที่ให้ประชาชนนั้นร่วมแขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้เราจะได้เพลิดเพลินกับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงได้สัมผัสอาหารและวิถีชีวิตของชุมชนเมืองลำพูนด้วยจีจ้าพาเที่ยวขอบอกว่าเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนจึงไม่ใช่เป็นเทศกาลแห่งแสงสีหากแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้ศรัทธาศิลปวัฒนธรรมและชุมชนได้มาบรรจบกันแสงจากโคมแต่ละดวงมารวมกันนับหมื่นนับแสนดวงจึงกลายเป็นภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของลำพูนที่สว่างไสวและน่าจดจำเป็นอย่างมากเลยนะครับ
14: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ.5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0611260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
26: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
14: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

นะครับถ้าใครได้มาสดับแล้วเนี่ยและนำไปปฏิบัตินะครับเราก็จะรู้ว่าเราสามารถดำเนินชีวิตให้มีความสุขมากแล้วก็มีความทุกข์น้อยด้วยนะครับและถ้าเราจะออกจากกองทุกข์นี้ได้เนี่ยนะครับก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันโดยที่นะครับรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออาสวะซึ่งกิเลสฝ่ายที่เป็นอกุศลนะครับหมดไปเนี่ยเมื่อเราดับจนหมดนะครับเราก็สามารถดับกองทุกนี้ได้นะครับจนมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ด้วยเช่นกันก็คือไม่มีการที่จะมาเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วนั่นเองนะครับก็คือหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้ไปเลยนะครับแต่ค่อนข้างที่จะทำได้ยากใช่ไหมครับเพราะว่ากิเลสตัณหามันเป็นเครื่องผูกที่เราสะสมกันมานานพระพุทธองค์บอกว่ากิเลสตัณหาเนี่ยนะครับมันสะสมเรามานานโอ้โหไม่รู้กี่อสงไขยไม่รู้กี่อสงไขยนะครับกี่มหาภัทรกัปมันยาวนานยาวนานเหลือเกินนะครับแล้วก็เราสะสมเนี่ยแหละนะครับความเป็นอวิชชาคือความไม่รู้แล้วมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะครับตัณหาคือเครื่องผูกก็คือความอยากนี่แหละซึ่งทำให้มันสะสมมาจนที่เราเรียกว่าถ้าพูดถึงมันอาจจะเป็นสันดานที่เราผูกกันมานานๆนะครับเรียกว่าหลายๆภพหลายๆชาติสะสมจนบางครั้งนะครับทั้งที่คนที่เกิดพ่อแม่เดียวกันท้องเดียวกันด้วยใช่ไหมแต่เป็นพี่เป็นน้องแต่อุปนิสัยก็ต่างกันสันดานที่ต่างกันนั่นเองนะครับจึงมีการต่างๆเนี่ยที่มันแตกต่างกันไปนะครับการกระทําที่แตกต่างกันไปแล้วก็อุปนิสัยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่เราสามารถที่จะผ่านพ้นนะครับจากสังสารวัฏนี้ที่มันยืดยาวนานมาเรียกว่าไม่รู้กี่อสงไขยกี่มหาภัทรกัปมานะครับสามารถทำได้โดยที่มีสาวกสมณสักยพุทธิยะที่ได้เดินตามรอยทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับโดยปฏิบัติรู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8แล้วก็เดินพ้นออกจากกองทุกข์นี้ได้เนี่ยแหละครับมรรคมีองค์8ก็เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองนะครับไม่มีเหลือนี่คือเพชรที่สอนจึงอยากจะให้นำเสนอให้กับทุกคนนะครับได้มารู้แล้วก็มาปฏิบัติกันนะครับถ้าเรารู้แล้วเรามาปฏิบัติในคำสอนของพระองค์เนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าพระพุทธองค์เนี่ยนะครับกว่าจะบำเพ็ญเพียรบารมีมาเนี่ยนะครับ4อสงไขย 100,000 กัปเนี่ยนะครับมันยืดยาวนานอีกการนานไกลขนาดไหนที่ก้าวเดินมาจนสู่ทุกวันจนเข้ามาสู่ในความอุบัติมาเป็นสัมมาพุทธญาณนะครับองค์สุตัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้นะครับแล้วก็รู้ทุกเรื่องนะครับเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องและทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าคำสอนของพระองค์นั้นประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามอันเป็นที่สุดนะครับและพระองค์ก็ประกาศพรหมจรรย์นะครับพร้อมด้วยอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงนะครับจึงอยากให้ทุกๆคนวันนี้ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพ่อแม่ได้ฟังรายการของพระสอนความสุขมากความทุกข์น้อยเราจะก้าวเดินไปด้วยกันเราจะมีความสุขให้มากมีความทุกข์ให้น้อยและเราจะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับขอให้ทุกคนได้วันนี้มีโอกาสได้มาสดับฟังธรรมะของพระองค์แล้วและนำเอาไปปฏิบัติทรงจำแล้วอย่าลืมต้องนำไปปฏิบัติด้วยนะครับและปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าธรรมะของพระองค์นั้นที่เราได้ทรงจำไว้แล้วเราปฏิบัติเราจะนำพาให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เพชรที่สอนจะมาพูดในเรื่องของอริยสัจ4มรรคมีองค์8นะครับคือเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยพระพุทธ

0: องค์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราควรที่จะรู้อริยสัจ4ก่อนนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เปรียบเสมือนถ้ามีไฟลุกโชนอยู่บนเสื้อหรืออยู่บนศีรษะเรารีบดับฉันใดคือฉันนั้นเราควรที่จะเรียนรู้หรือสดับฟังธรรมะพระสูตรข้อนี้ครับอริยสัจ4มรรคมีองค์8เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างรีบด่วนอยากเร่งด่วนเหมือนกับเรารีบดับไฟบนศีรษะดับไฟบนเสื้อของเราที่ลุกโชนลุกไหม้อยู่นั่นแหละครับฉันใดฉันนั้นถ้าเรารีบรู้เราก็จะนำพาเนี่ยให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยจนดับทุกข์จนไม่มีเหลือได้ถ้าเรามีหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองคือมรรคมีองค์8นะครับและเอาละครับข้อที่1ก่อนนะครับทุกข์คืออะไรนะครับว่าเนี่ยข้อที่1ทุกข์คืออะไรนะก็นี่เลยนะครับเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงการพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนเป็นที่รักเจ็บป่วยนอนทนทุกข์ทรมานและจนถึงหน้าที่สุดท้ายกายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายมรณะกาเลนั่นเองนะครับและเราก็มายึดติดความทุกข์เนี่ยเราเนี่ยตัวเราเนี่ยไปยึดติดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนะครับรูปก็คือกายเราเนี่ยนะฮะตาหูจมูกลิ้นกายใจผมขนเล็บฟันหนังต่างๆว่าเนี่ยมันเป็นของเรานะตานี่ก็เป็นของเราหูนี่ก็เป็นของเราจมูกนี่ก็เป็นของเราลิ้นก็เป็นของเรากายทุกสัดส่วนเป็นของเราทั้งหมดเราก็ไปยึดติดเมื่อเรามองเห็นแหมทำไมหนังมันเริ่มเหี่ยวเริ่มย่นเอาเริ่มทุกข์อีกแล้วเห็นไหมฮะผมทำไมตะก่อนมันช่างดำเดี๋ยวนี้ทำไมมันเริ่มขาวโพลนไปหมดแล้วเอาทุกข์อีกแล้วนะครับขนเกิดยาวลกลุงลังไปหมดก็ทุกข์อีกแล้วเราต้องมาตัดต้องมาจัดแจงโกนอีกหนวดนะมันบังคับไม่ได้บอกให้มันสั้นดิไม่ต้องมาโกนมันก็บังคับไม่ได้มันก็ยาวออกมาอีกก็เป็นทุกข์เล็บบอกให้มันไม่ยาวด้วยมันก็ยาวแล้วต้องมานั่งตัดทุกข์อีกแล้วนะครับฟันโอ้โหตะก่อนขาวจั๊วเลยเดี๋ยวนี้เหลืองแหมผุอีกเหม็นอีกนะครับบอกสั่งให้มันไม่ผุได้ไหมไม่ได้เสื่อมไปตามสภาพความทุกข์เกิดอีกแล้วเห็นไหมฮะผมขนเล็บฟันหนังต่างๆทุกข์ไปหมดแล้วเราก็มาเจ็บป่วยในระบบร่างกายของเราตับไตหัวใจม้ามปอดต่างๆเสื่อมสภาพไปปวดท้องปวดศีรษะความทุกข์มันเกิดขึ้นทุกข์กับร่างกายแล้วก็มามีความรักรักน้อยก็ทุกน้อยรักมากก็ทุกมากไม่รักเลยก็ไม่ทุกนะครับพระพุทธองค์บอกรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยไม่รักเลยก็ไม่ทุกเพราะความรักนำพาไปสู่แห่งความทุกข์นั่นเองนะครับเหมือนหลายๆคนเนี่ยรักมากรักสามีรักภรรยากันเยอะหวงแหนความทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์ทั้งปวงนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันรักโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่ความอยากทุกไหมฮะทุกอีกแล้วโกรธทุกไหมทุกไม่ถูกใจคนนี้เลยไม่พอใจมาพูดจาไม่ดีโกรธเขาอีกอาฆาตแค้นมาดร้ายอาฆาตมาดร้ายเขาอีกเนี่ยความโกรธก็ทุกอีกยิ่งโกรธมากยิ่งทุกมากโกรธน้อยทุกน้อยแต่ถ้าไม่โกรธเลยก็ไม่ทุกเห็นไหมฮะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากทุกเราก็ไม่โกรธสิครับเราก็ไม่รักสิครับไม่โลภสิครับไม่หลงสิครับโอ้โหหลงไหลหลงทางไปหมดแหมอะไรพูดมาก็ถูกไปหมดหลงมากก็ทุกมากหลงน้อยก็ทุกน้อยนะครับเหมือนเราหลงทางอ่ะเราหลงไปจนหาทางกลับไม่ได้ละทุกไหมทุกอยู่ในใจเราเนี่ยแต่ถ้าเราปล่อยวางได้มันก็ไม่ทุกนะครับเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจการพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนเป็นที่รักและตัวเองก็เจ็บป่วยจนถึงชีวิตแตกทำลายก็ทุกข์ไปหมดคนอันเป็นที่รักก็มาตายพัดพาจากก็ทุกข์ไป ความทุกข์คืออยู่ตรงนี้แล้วเราก็มายึดติดในรูปในเวทนาว่าความสุขความทุกข์นั้นเป็นของเรานะรูปกายของเราเนี่ยมันก็เป็นของเรานะก็ทุกข์ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเรารูปเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้จำในอดีตต่างๆพอเราเก็บมาคิดก็เป็นทุกข์สังขารความคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตต่างๆเราคิดไปเรื่อยแม่อยากทำนู่นอยากทำนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องซื้อหวยหน่อยแม่อยากจะถูกพอไม่ถูกมาก็ทุกข์อีกปรุงแต่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องหาเอาของขวัญไปมอบให้แฟนไปมอบให้พ่อให้แม่อ้าวมันก็เกิดความกังวลไปอนาคตก็ทุกข์อีกเห็นไหมฮะสิ่งต่างๆทุกข์ไปหมดนะครับหรือความเครียดเดี๋ยวจะต้องอนาคตจะต้องสร้างบ้านให้ใหญ่กว่านี้ก็ทุกข์ไปอีกความเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งไปในเรื่องต่างๆในอนาคตต่างๆก็นำพาให้เราเกิดความทุกข์ตามมาโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็วิญญาณรู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆก็ยึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นเราวิญญาณเนี่ยเป็นตัวของเราเรารับรู้ในรูปรู้เวทนาวิญญาณตั้งอาศัยในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารตั้งอยู่อาศัยอยู่ก็อาศัยได้ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มีนันทิก็ไปส่องเสกก็มีความเจริญงอกงามไพบูลย์นะครับวิญญาณนั้นก็งอกงามไพบูลย์นะครับวิญญาณเป็นตัวเกิดดับอยู่ตลอดก็เสมือนวิญญาณมโนจิตมโนวิญญาณก็เหมือนกันนะครับจิตเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดจิตฝังลึกลงไปปักลงไปในสิ่งใดเนี่ยก็จะทำให้จิตนั้นเนี่ยอารมณ์รู้แจ้งนั้นก็เจริญงอกงามไพบูลย์ฉะนั้นถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดจิตไม่ฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ไม่ปรากฏก็ไม่งอกงามก็ไม่ไพบูลย์ฉะนั้นถ้าเราไม่คิดควบคุมความคิดได้หลายๆคนที่เขากำลังฝึกการควบคุมความคิดเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยเขากำลังควบคุมความคิดเพราะความคิดเนี่ยนำพาไปสู่ความทุกข์ทั้งปวงเลยนะครับเมื่อเราคิดเมื่อไหร่เราก็กำลังเดินเข้าทางสู่ในเรื่องของความเป็นสมมุติแต่ถ้าเราอยู่กับอานาปานสติสมาธิอยู่กับความว่างความเป็นวิมุตติเราก็จะสงบสะอาดสว่างสงบอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาเรียบเรียงกันเรื่อยๆนะว่าเราจะเข้าสู่วิมุตติญาณทัศนะเป็นญาณดุจประดังนำพาเราไปเนี่ยสู่ความสะอาดสว่างสงบเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรนี่เลยครับมันต้องมาสอดรับสอดคล้องกับอริยสัจ4เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วใช่ไหมว่าทุกข์คืออะไรแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องรู้เหตุของการเกิดทุกข์ครับสมุหทัยเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรครับเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีความไม่รู้เพราะพระพุทธองค์บอกว่าเราคือสัตตาสัตตานังสัตโตเป็นผู้ยึดติดสัตเนี่ยเป็นผู้ยึดติดเป็นในความที่ไม่รู้ของเราเนี่ยก็เลยมายึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆว่าเป็นของเรานะอันนี้มันเป็นของเราจนเกิดพบเกิดชาติเกิดสังสารวัฏยืดยาวนานไกลมาเหลือเกินนะครับที่มันสะสมการเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้กี่พบกี่ชาติมาแบบนี้เพราะเรามีความไม่รู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นเองครับจึงนำพาเราไปสู่สังสารวัฏตายจากโรคนี้สู่โรคอื่นตายจากโรคอื่นสู่โรคนี้และเราก็ถ้าเราอยู่ฝ่ายอกุศลเยอะก็ลงสู่อบายทุกติวินิมาตนรกไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเราจงเชื่อได้เลยนะครับว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันมีแน่แท้แน่นอนแล้วพบหน้าชาติหน้าใหม่มีแน่นอนอดีต ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่พระองค์บอกว่าเราสามารถที่จะเดินทางไปหาพบหาชาติที่เราต้องการได้โดยที่เราถ้าเราอยากสู่สุคติสวรรค์เราก็สร้างแต่กุศลครับฝ่ายที่เป็นกุศลกุศลมูลไม่ใช่อกุศลมูลนะถ้าฝ่ายอกุศลมูลก็เป็นฝ่ายที่ทำไม่ดีเลยเนี่ยฝ่ายอกุศลอ่ะผมยกตัวอย่างฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์เยอะๆโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นอยากได้มาเป็นของเราลักเลยหยิบจับที่บ้านเรือนของเขาเคหสถานของเขาในอาณาเขตที่อยู่อาศัยของเขาแล้วไปหยิบจับไปเอาขโมยมาเป็นของเราอันเนี้ยจะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยนะครับและถ้าเราประพฤติผิดในกามนี่แหละฝ่ายอกุศลพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วให้เขาทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อหาหลักหาลอยไม่ได้เลยนะครับแล้วก็โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นอยากได้ของเขามาเป็นของเราและขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตมาดร้ายอาฆาตแค้นสมน้ำหน้าเห็นเขาได้รับความทุกข์แหมอย่างวันนั้นแหมคนนี้ไม่ชอบขี้หน้าเลยวันนั้นมันขับรถปาดหน้าเราวันนั้นแหมเห็นขับรถไปมันขับรถล้มโอ้สะใจนี่แหละสมน้ำหน้าเขาอาฆาตมาดร้ายเขาอย่างนี้นี่แหละเป็นฝ่ายอกุศลนะครับไม่ดีติดอยู่ในอกในใจของเราอย่างแน่นอนแค่เราคิดมโนเนี่ยความคิดเราก็ทุกข์แล้วเกิดเป็นกรรมได้ด้วยเช่นกรรมกรรมคือการเจตนาการกระทำคือการเจตนากรรมจะเกิดก่อเกิดได้คือการเจตนาอย่างเนี้ยเราคิดเจตนาไม่ดีแสดงว่าเป็นกรรมด้วยเช่นกันนะครับพระพุทธองค์บอกนะครับและถ้านี่เลยครับถ้าเราคิดว่านรกไม่มีจริงหรอกสวรรค์ไม่มีจริงหรอกเนี่ยมิจฉาทิฏฐินี่เลยฝ่ายอกุศลนะครับไม่มีจริงหรอกนรกสวรรค์บาปบุญไม่มีกรรมเวรไม่มีหรอกทำไปได้เลยชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้าไม่มีหรอกทำอยากทำอะไรทำนี่แหละฝ่ายมิจฉาทิฏฐิจะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกได้ด้วยเช่นกันนะครับเห็นไหมฮะสิ่งที่เพชรสอนนำมาเสนอวันนี้ประโยชน์มากๆเลยนะเราจะไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกกันเราจะไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเราจะไปถึงทางเจริญไม่ไปถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนโดยการที่เรารู้จักอริยสัจ4มรรคมีองค์8นะครับเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือความไม่รู้เนี่ยตัวเราคือสัตว์เนี่ยสัตตาสัตตานังสัตโตเนี่ยที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏมายึดติดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณต่างๆว่านั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเรานะจึงนำพาให้เรามีความยึดมั่นถือมั่นมีความต้องการจึงมีภพก็คือการเกิดพอเกิดมาก็มีชาติมีชรามรณะเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงย่อมเกิดด้วยอาการทั้งหมดแบบนี้ดังนี้นะครับพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนเป็นที่รักและตัวเองก็เจ็บป่วยจนถึงเสียชีวิตกายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายมรณะกาเลเนี่ยแหละกองทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับแต่เหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล้วเราก็มาผูกติดอยู่กับความท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแบบนี้นี่แหละนะครับจึงหาเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาในสิ่งที่เราไม่รู้นี่เองจึงนำพาให้เราทุกข์แบบนี้นะครับแล้วก็มาดูครับนิโรธเหตุของการดับทุกข์เหตุของการดับทุกข์เมื่อเรารู้แล้วว่าทุกข์คืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือการยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็มีตัณหามีความอยากแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นคืออุปทานความต้องการแล้วจึงมีพบเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงย่อมเกิดด้วยทั้งหมดแบบนี้เรารู้แล้วเนี่ยทุกข์คืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรคือสิ่งที่เราไม่รู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแต่เราจะหาเหตุปัจจัยอะไรที่จะมาให้เรารู้ให้เรามีวิชาที่จะมาแก้ งความที่เราไม่รู้แบบนี้ได้เห็นไหมฮะงั้นเราต้องทำยังไงฮะเราต้องหาวิชาคืออริยสัจ4พอเรารู้แล้วก็คือหนทางแห่งการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8นั่นเองถึงจะมาดับนิโรธตัวนี้ได้มรรคมีองค์8คืออะไรสำคัญมากๆเลยนะครับ1ข้อที่1นะครับสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกครับนี่แหละจะนำพาขั้นบันไดขั้นแรกนะครับที่จะก้าวเดินขึ้นไปสู่8ขั้นนี้เราจะออกจากกองทุกนี้ได้ให้เรามีความสุขมากความทุกน้อยจนความทุกไม่เหลือเลยนะครับสามารถทำได้ถ้าเรามีเจตนาที่จะทำนะเอาละครับสิ่งตรงนี้คือสัมมาทิฏฐินั่นเองข้อที่1สัมมาทิฏฐิก็คือเชื่อเลยเชื่อมั่นศรัทธาในคำสอนของพุทธองค์โลกหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลนี่แหละสัมมาทิฏฐิข้อที่1ความเห็นที่ถูกและบันไดข้อที่2ครับขึ้นมาก้าวเข้ามาเราจะเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันเราจะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมถะนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลือฝ่ายอกุศลดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงแล้วก็สำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันนะครับนี่แหละเราก็จะนำพาให้เราได้รู้ธรรมะของพระองค์แล้วเราก็จะก้าวล่วงความเป็นปุถุชนและเราเข้าสู่สมุระบบสมถานิยามจนถึงได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมไปด้วยกันนะครับก็คือสัมมาสังคัปปะข้อที่2ครับก็คือสิ่งที่เป็นกุศลกรรมบท10นี่แหละเราต้องมีความดำริชอบอยู่ในจิตในใจของเราว่าเราจะทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกอยู่ในจิตในใจของเราที่เราควรพึงกระทำความดำริอยู่ในจิตในใจของเราว่าเราจะทำอะไรในทุกๆวันของเราก็คือสัมมาสังคปะไม่ฆ่าสัตว์ก็คือกุศลกรรมบท10เนี่ยแหละถ้าเรายึดตัวนี้ได้แล้วเราทำแบบนี้ทุกวันกุศลกรรมบท10ก็คือสัมมาสังคปะนั่นเองนะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วให้คนทะเลาะกันไม่พูดเพ้อเจ้อหาหลักหาลอยหาประเด็นอะไรไม่ได้เพ้อเจ้อไปเรื่อยโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราโกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายนี่แหละแล้วก็ไม่เชื่อเลยสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีหรอกชาติหน้าไม่มีจริงกรรมเวรไม่มีจริงหรอกโอ้ยบาปบุญไม่มีสุขทุกข์มีคนบันดาลให้เราอ้อนวอนขอร้องใครก็ได้เดี๋ยวก็ได้มานี่แหละถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยสัมมาสังคปะนะครับเราควรพึงคิดแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นไม่โกรธโมโหพยาบาทไม่คิดว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีนี่กรรมเวรไม่มีจริงบาปบุญไม่มีจริงนี่อย่าคิดแบบนี้โดยเด็ดขาดเรียกว่าสัมมาสังคปะและต่อมาครับบันไดข้อที่3นี่เลยครับผมสัมมาวาจาก็อยู่ในตรงนี้ด้วยเช่นกันไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดก็หมายความว่าพูดยุแยงให้คนอื่นเขาทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อก็พูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยหาหลักหาลอยอะไรไม่ได้จับประเด็นอะไรไม่ได้สักอย่างพูดเพ้อเจ้อนะครับแหมก็เหมือนเห็นคนที่มีเสียสติแล้วเขาก็พูดอันนั้นเขาคือเขาจิตเขาป่วยนะเขาก็พูดไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่จิตเราไม่ป่วยแล้วเราพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยเนี่ยเรายิ่งกว่าคนป่วยที่จิตด้วยนะครับฉะนั้นเราก็อย่าพูดไปเรื่อยเพ้อเจ้อไปเรื่อยพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยไม่เอานะแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับบันไดข้อที่4 สัมมากัมมันตะคือการงานชอบการงานชอบก็คือในชีวิตประจำของเราเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยนี่คือสัมมากัมมันตะการงานชอบกิจการงานของเราทุกๆวันอยู่แล้วนะครับก็จะนำพาให้เราเนี่ยเดินทางสู่มรรคหนทางแห่งการดับทุกข์4ข้อแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ว่ามรรคมีองค์8เนี่ย8ข้อทั้งหมดเนี่ยที่เราควรทำรู้ไป4ข้อแล้วใช่ไหมขอขอบคุณครับกับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกผลิตภัณฑ์ดีๆครับกับครั้งนี้ต้องดื่มให้ได้นะครับถ้าเราดื่มแล้วเราจะดีต่อสุขภาพจะนำพาให้สุขภาพของท่านมีความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆครับของเพชรอดิศรครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรอดิศรก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังและความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าดีว่าดีว่าใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัสสันสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลลิตรเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลลิตรแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ 1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุด2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮะเป็นสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับ เท่ากับได้รับไปทั้งหมด3ชุดน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกครับ3ชุดแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับทั้งหมด3ชุดครับแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งชุดใหญ่โปปังอลังการครับสั่ง4ชุดครับ4ชุดไปเลยครับชุดละ750ใช่ไหมครับสั่ง4ชุดจ่าย 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตา DC หรือ D-Star นะครับ1เนี่ยนะฮะ1กระปุก650บาทมี30เม็ดตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตามเป็นเยื่อๆใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินวันนี้รับประทาน DC หรือ D-Star เนี่ยนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพดวงตา1กระปุก650บาทแต่วันนี้ครับโปรพิเศษ4กระปุกในราคา 1,000 บาทเท่านั้นครับ4กระปุกในราคา 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปใหญ่โปปังอลังการ6กระปุกครับแถมฟรีไปอีก3กระปุกในราคา 2,000 ถ้วนครับได้รับทั้งหมด9กระปุกจ่ายเพียง 2,000 ถ้วนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจดมาจำหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับย้ำนะครับ089 41818 18ครับทบทวนอีกรอบนะครับ089 418 18 18ดีว่า5แผ่นดินดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์คนรับประทานกันครับ
1: สวัสดีครับคุณเบนจมาศครับ
2: ค่ะสวัสด
1: ีครับคุณเบนจมาศนามสกุลอะไรนะครับ
2: เบนจมาศทองหล่อค่ะ
1: ทองหล่ออายุเท่าไหร่อ่ะครับผม
2: อายุ53ค
1: ่
2: ะ
1: 53ปีประกอบอาชีพอะไรครับพี่เบนจมาศครับ
2: ซักรีดเสื้อผ้าค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อซักรีดเสื้อผ้าซักอยู่ที่ไหนอ่ะครับผมรับจ้างเขาใช่ไหมครับป้า
2: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ครับผม
2: จ้างอยู่ในตัวเมืองสิงห์บุรีนะคะ
1: อ๋ออยู่ในตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับตำบลอะไรครับ
2: ตำบลบางพุทราค่ะ
1: บางพุทราก็มีชื่อร้านไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
1: ก็คือรับจ้างทั่วไปเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่อยู่กับบ้านนี่แหละครับ
1: อืมครับผมแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรอดิศรนะครับ
2: ก็ฟังจากรายการวิทยุนี่แหละครับ
1: อ๋อนั่งซักผ้ารีดผ้าให้ลูกค้าไปก็ฟังวิทยุไปด้วยเหรอครับ
2: จ้า
1: จ้าอ๋อครับแล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรครับพี่เบนจมาศครับ
2: อาทิตย์แรกเป็นกระดูกทับเส้นไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกถ้าผ่าก็50-50อ่ะ
1: อืม
2: ผ่าแล้ว
1: คือเป็นกระดูกทับเส้นประสาทก็คือแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคุณหมอคิดว่าจะให้ผ่าแต่ก็กลัวอย่างนี้เหรอครับ
2: จ้าก็กลัวว่าผ่าแล้วมัน50-50หมอเขาก็ไม่บอกว่ามันจะหายเน
1: ี่
2: ย
1: อ๋อกลัวว่าแบบมันเดินไม่ได้อะไรบางคนที่เขาเป็นกันอะไรเงี้ยเหรอครับ
2: ใช่อ๋อ
1: เวลามันปวดมันเป็นยังไงอะครับ
2: มันปวดตั้งแต่บ่าลงมายันหลังแล้วก็ลงก้นแล้วก็ลงขาไปเลยอะ
1: ลงขาไปเลยคือมันชาไปหมดเลยแบบปวดทรมานเลยใช่ไหมครับ
2: เป็นดึงอะมันทำให้เราเดินไม่ได้อะ
1: เป็นมานานหรือยังอ่ะครับ
2: ประมาณไม่ถึงปีอ่ะ
1: อ๋อมันเดินถึงก็เป็นอาการที่ปวดเนี่ยมันเดินไม่ได้เลยเหรอครับ
2: มันเดินไม่ได้แล้วก
1: ็โอ
2: ้ก็กินอะไรไปก็คลื่นไส้อย่างเงี้ยกินไม่ได้อ่ะ
1: เดี๋ยวว่าเดินไม่ได้แล้วทำงานก็คงทำไม่ไหวเนาะพี่เป็นจะมา
2: ทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยแหละ
1: อืมครับผม
2: อยากทำให้นั่นแหละก็พอดีมาเปิดวิทยุเจอเข้าแหละ
1: นอนฟังวิทยุไปนะครับผม
2: จ้าจ้าม
1: าเจอแล้วตัดสินใจอยู่นานไหมครับ
2: ไม่นานหรอกก็ฟังแล้วก็เลยเปิดแล้วก็เลยโทรสั่งเองเลย
1: อ๋อโทรสั่งเองเลยตอนแรกสั่งไปกี่ขวดครับ
2: ทีแรกสั่งไป2ขวดค่ะ
1: 2ขวดเนาะแล้วพอกินไปเป็นยังไงครับ2ขวดอาการของคุณพี่เบญจมาศกระดูกทับเส้นประสาทเป็นยังไงบ้างครับ
2: มันเบาขึ้นมาทำให้เราขาเหมือนเคยชาที่ต้นแล้วมันเบาไปเลยอะ
1: อ๋อมันเบาไปเลย
2: แล้วมันก็ขับถ่ายเป็นปกติอ่ะ
1: อ๋อแต่ก่อนก็ขับถ่ายติดขัดด้วยเหรอครับอืม
2: ใช่ใช่ไม่ค่อยถ่ายด้วย
1: ไม่ค่อยถ่ายด้วยนี่ถ่ายดีด้วย
2: นั่นแหละแล้วก็กินข้าวไม่ค่อยได
1: ้
2: อ
1: ่
2: ะ
1: แต่ก่อนกินข้าวไม่ค่อยได้นะครับผม
2: หนักรถไปตั้ง8กิโล
1: โอ้ท้อแท้ไหมครับตอนนั้นคิดยังไงบ้างไหมครับ
2: ก็เครียดเหมือนกัน
1: เครียดเลยเนาะเพราะว่าอายุก็ยังไม่เยอะเนาะพี่เบญจมาศ53นะครับแล้วมาเจอภาวะวิกฤตปัญหาสุขภาพแบบนี้ทำงานก็ไม่ไหว
2: จ้าน
1: อนป่วยท้อแท้ไหมครับตอนนั้น
2: ก็ท้อแท้เหมือนกัน
1: อืมแต่ก็ต้องสู้เนาะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะครับให้ชีวิตได้ไปต่อเผอิญได้มาฟังรายการวิทยุของเพชรอริสรครับตัดสินใจสั่งไป2ขวดอ่ะพอ2ขวดเราเริ่มเบาขึ้นเหรอครับ
2: เริ่มเบาขึ้นอ
1: ่ะอืมแล้วก็กินแคปซูลพลังชีวิตคู่ไปด้วยใช่ไหมครับ
2: จ้ากินด้วยแล้วก็กินในเกี่ยวกับยาตาด้วย
1: อ๋อกินบำรุงสายตา DC ไปด้วยนะครับ
2: จ้
1: าแล้วเป็นยังไงครับสายตาเป็นยังไงบ้างครับ
2: มันก็ดีขึ้นมันไม่แสบตา
1: แต่ก่อนมองแล้วมันแสบตาเหรอครับ
2: แดดตาพอเห็นแดดแล้วน้ำตาม
1: ัน
2: ไหล
1: เห็นแดดแล้วก็น้ำตาไหลด้วยครับผมครับแต่ตอนนี้ตาไม่แสบแล้วเหรอครับ
2: ไม่แสบ
1: แต่ค่ะ
2: น้ำตามันไม่ไหล
1: แล้วมองชัดขึ้นไหมครับ
2: มองชัดขึ้น
1: ก็มองชัดขึ้นด้วยคือมองเห็นตะก่อนนี่มองแบบฝ้ามัวเหรอครับ
2: นั่นแหละฝ้ามัวเหมือนมันไม่แจ่มอะมองแล้วม
1: ันไม่แจ่มอ๋อตอนนี้มันคือมันแจ่มขึ้นมาเลยนะครับ
2: ใช่มันแจ่มขึ้นมาม
1: องหนังสืออ๋อมองชัดขึ้นแจ่มขึ้นเนาะครับผมก็นี่คือบำรุงสายตาและสมอง DC ของเพชรอริสรนะครับแต่อันนี้คราวนี้มาดูอันนั้นกิน2แคปซูลใช่ไหมครับก่อนนอนใช่ไหมครับ
2: ใช่ๆกิน2แคปซูลก่อนนอน
1: ครับและตัวน้ำสมุนไพรกินกี่มื้ออ่ะครับคุณพี่เบญจมาศครับ
2: กินเช้าแล้วก็เย็น
1: เช้าแล้วก็เย็น
2: บางวันก็กินสามเวลาเลยแต่มันง่วงนอนดีจังเลย
1: แต่มันหลับดีใช่ไหมมันให้เราพักผ่อนหลับดีเนาะหลับลึกดีเนาะครับผม
2: ค่ะแต่หลับดี
1: หลับพักผ่อนนะครับแล้วตอนนี้พอกินข้าวได้บ้างไหมครับ
2: กินได้อ้วนขึ้น
1: โอ้กินได้น้ำหนักขึ้นมาแล้วเนาะแต่ก่อนผอมแห้งแรงน้อยเลยเหรอครับ
2: มันเหมือนพอเป็นกระดูกทับเส้นพอมันผอมมันกินข้าวไม่ได้น้ำหนักลดไปแปะโล
1: มันปวดมันทรมานนะเนาะมันก็แบบปวดไปหมดมันก็ไม่อยากทำอะไรไม่อยากกินอะไรเพราะมันคนมันปวดอะเนาะคุณพี่เนาะครับอ่ะ
2: แล้วขับไม่ได
1: ้แต่ก่อนรถเครื่องก็ขับไม่ได้ตอนนี้ขับได้หรือยังครับ
2: ขับได้แล้ว
1: โอ้โห
2: ไป
1: ไหนมาไหนได้แล้วนะครับใช้ชีวิตได้โอ้โหดีวันดีคืนและออกไปไหนมาไหนคนที่เขารู้ว่าเราล้มหมอนนอนเสื่อนี่เขาเห็นเราเขาทักถามเราบ้างไหมครับ
2: เขาก็ถามว่าหายดีแล้วหรออะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ครับผม
2: บอกว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
1: ดีขึ้นเยอะเลยโอ้โหดี
2: กินอะไรมา
1: ครับผม
2: ก็เนี่ยก็บอกกับเขาว่า
1: เนี่ยเนาะของเพชรอริสรเนี่ยนะน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรอริสรเนี่ยครับแต่รับประทานควบคู่กันด้วยเนาะบางวันพี่เบญจมาศก็ทาน2มื้อบางวันก็3มื้อเหรอครับ
2: จ้าจ้าบางวัน
1: รสชาติดื่มง่ายไหมครับ
2: ง่ายจ้าหวานเปรี้ยว
1: ง่ายเลยเนาะแล้วก็รับประทานแคปซูลควบคู่กันด้วยแล้วมีโรคประจำตัวไหมครับ
2: ไม่มีจ้า
1: ไม่มีอะไรเลยเบาหวานความดันไม่เป็นนะครับ
2: อันนั้นความดันไม่มีจะเบาหวานยังไม่เคยตรวจเลย
1: อ๋อเบาหวานความดันก็ไม่มีแต่ที่มันทนทุกข์ทรมานก็คือเนี่ยแหละเน
2: า
1: ะกระดูกกระดูกทับเส้นประสาทนะครับแต่วันนี้ดีปกติเลยนะครับโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยไปไหนมาไหนได้นะครับเดินได้
2: เดินได้แล้ว
1: แต่ก่อนนี่นอนแอ้งแม้งเลยนะ
2: แต่ก่อนนอนเวลาจะลุกเหมือนเด็กเด็กอ่ะกัน
1: โอ้ต้องคานสี่ขาเนาะครับผม
2: ไม่ไหวด้วย
1: คานก็ไม่ได้ด้วยโอ้
2: เพราะมันเหมือนมันเจ็บอ่ะเจ็บขามันไม่มีแรงมันชา
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้กลับมาอีกครั้งเนาะคิดไหมครับว่าจะมีโอกาสได้กลับมาแบบนี้อีกครั้งนึง
2: ก็ไม่คิดเหมือนกัน
1: ไม่คิดเหมือนกัน
2: เดินได้นั่น
1: เองครับผม
2: เขาเป็นเขาเดินจะไม่ได้ไง
1: ครับแต่เรากลับมาแล้วเนาะก็อย่างนี้ก็คือเป็นวิทยาทานให้กับใครหลายๆคนได้ฟังกันเนาะพี่เบนจามาสนะให้เขาได้รู้ว่ามีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเนาะครับผมคุ้มค่าไหมครับกับราคาแบบนี้ครับพี่เบนจามาสครับ
2: คุ้มค่ะ
1: คุ้มเนาะ
2: ไม่แพง
1: นะครับก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายและสายตาด้วยและถ้ามีคนสิงห์บุรีเขาเป็นเหมือนพี่คนลพบุรีและคนที่ฟังเพชรอดิศรอยู่ทั่วประเทศเลยอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างครับถ้าเขาท้อแท้เป็นอาการกระดูกทับเส้นประสาทเหมือนคุณพี่เบนจามาสอยากจะพูดจับใจอะไรฝากเขาถึงเขาบ้างไหมครับเรียนเชิญครับ
2: อยากจะบอกกับเขาว่าถ้าใครเป็นกระดูกทับเส้นหรือมีอาการอื่นๆก็ลองหันมาทานน้ำสมุนไพรของคุณเทพอดิศรจะดีมากเลย
1: ครับครับไม่เดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะเพชรอดิศรรู้จักกับพี่เบนจามาสหรือเปล่าให้พี่เบนจามาสมาช่วยพูดละบ้างใช่หรือเปล่าครับ
2: ไม
1: ่รู้จักเนาะป่วยจริงเป็นจริงเนาะพี่เนาะ
2: ป่วยจริงเป็นจริ งจ้ะ
1: แล้วก็วันนี้กลับมาดีขึ้นนะครับก็เลยมาพูดเป็นวิทยาทานให้กับใครได้หลายคนนะครับเพราะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หลุดพ้นจากการเจ็บป่วยเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันนะครับทำดีได้ดีเนาะพี่เนาะเอาละครับเนี่ยแหละนะครับก็ขอทราบชื่อคุณพี่อีกครั้งครับ
2: ชื่อเบนจามาสทองหล่อค่ะ
1: ครับอยู่บ้านเลขที่ครับ
2: 1145/2
1: ครับ
2: ถนนริมน้ำ
1: ถนนริมน้ำตำบลครับ
2: บางพุทรา
1: ตำบลบางพุทราอำเภอครับ
2: จังหวัดสิงห์บุรีคร
1: ับ อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิศรน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาต์ไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดนึง750มลนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าแฮปปี้ดินสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับ ชุดละ750 บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750 บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆยักใหญ่วุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับทบทวนนะครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ0894181818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เคลุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ดหวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตรใหม่สูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเคลุกดีเอาละครับวันนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0894181818 0894181818รายการความสุขมากความทุกข์น้อยลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดี
10: จริงๆนะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จ้ามา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่5นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้จะติดต่อกันปิดผมสาวง่ายสวยแบบ Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋ม
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงช่วยเหลือที่เกิดเหตุในคมถึง30กันยายนเปลี่ยนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569ผู้ประสบอุทกภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางได้แก่1ที่

0: ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
1: ทหารมาแล้ว
2: การผนึกกำลังฟื้นฟูธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งณหน่วยควบคุมไฟป่านางแลตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดตราดในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหอมแรงแปลงฝายละอ่อนเจียงไฮอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมีเยาวชนและเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมกว่า120คนในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกสำนึกให้แก่เยาวชนให้สามารถนำทักษะประสบการณ์ไปขยายผลในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นซึ่งมีการสร้างรากฐานความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
4: คุณเล่นไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
5: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
6: พริกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไข่โตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139
7: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไข่โตซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
4: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
7: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 0818534139

สำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอินจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอินไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอินจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139

ย่าชะล่าใจกับเวลาที่เหลืออยู่เพราะเราไม่อาจรู้เลยว่าพรุ่งนี้จะมาถึงหรือไม่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำรายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะเป็นเรื่องราวของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินเราคุยกันแบบครบวงจรเลยนะคะหลังไมค์สอบถามนะคะหรือว่าจะพูดคุยได้ก็เบอร์ของดีเจตะวัน0818534139 0818534139ส่วนเบอร์หน้าไมค์นะคะเสียงก็หวานหวานแววเนี่ยลิเกมาตะวันเลยนะคะหลงโลงมาหลงโรงนะจ๊ะไม่ใช่โลงอันนั้นยังไม่หลงนะคะยังไม่เข้าไปแน่นอนยังมีเวลาอีกนานนะลิเกหลงโรงมาแล้วนะจ๊ะเบอร์ของดีเจจันทราหน้าไมค์ออนแอร์กันสดๆได้เลยนะคะ0812801939 0812801939สอบถามก็ได้ทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามโดยเฉพาะความสวยความงามนี่อย่าลืมนะ

0: คะนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกนึกถึงตะวันจันทามาก่อนเลยนะอาบน้ำนี่ให้มันสดชื่นกันด้วยสบู่รังไหมทองคำว้าวระยองมาแต่เช้าเลยฮินะคะสวัสดีค่ะพี่ไม่ค่อยถูกเลยพี่แพง
1: ฮัลโหลค
0: ่ะจ้าโอ้ยเสียงกังวานมาเชีย
1: จ้าเอาป้อ5แผง
0: ป้อ5แผง550จ้าอะไรอีก
1: เอาป้อผงผักข้อนึง
0: ผงผัก250จ้าเป็น800ละ
1: แล้วก็ถั่ว5สีอันนึง
0: ถั่ว5สีก็160ละจ้าเป็น960ละ
1: เอายาสีแคลอีกหลอดนึง
0: เอาเท่าไหร่เลยสีแคลเนี่ยเอา65 180
1: เอาหกสิบห้า
0: 65นี่อมรทิพย์จ้าจ้าอะไรอีก
1: เป็นรับบาทพ่อแล้วจ้าตังหมด
0: โอ้ตังหมดเอาเดี๋ยวจันดาโทรกลับเอาไหมเราพี่250 160แล้วก็65 1,025 บาทของแถมรับลาย
1: ป้อ
0: รับป้อโอเคเอาวางสายเลยเดี๋ยวตังหมด
1: จ
0: ้าน่ารักมากเลยนะคะอยู่ระยองนะโอ้ยอายาสีฟันคัดเคี้ยวแล้วก็มันเป็นจากบาทเนี่ยโอ้ยมันเป็นทางระยองฮิได้อย่างไรนะมันน่าจะอยู่อุบลอุดรขอนแก่นมหาสารคามศรีสะเกษนะคะมาแห่ที่พูดถึงเนี่ยคิดฮอดนะคะโอ้ยไอ้ที่เอิ้นจะมาจักคู่นี่นะคะอยู่มองได้วางกันเปล่าถ้าว่างกันก็เอิ้นกันมาจักหน่อยเด้อนะคะออนแอร์กันทำไมสดๆเลยมาเบอร์นี้จ้า0812801939นะคะจะได้หายคิดฮอดทางระยองนี้ก็ยังหนักหนาสาหัสสากันกันอยู่นะคะโดยเฉพาะคุณน้องเกษรินนะคะหรือว่าในนามของคุณป้าอันนี้ชื่อของคุณน้องนะคะแต่ถ้าชื่อของคุณป้านี่จะเป็นคุณป้าเนี่ยเป็นป้าของคุณน้องเขานะคะส่วนกับจันทานี่น่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะคุณประดับเนี่ยนะคะน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างนั้นคุณเกษรินทร์ก็ต้องเรียกเธอว่าป้าสิแน่แน่แน่อย่าเรียกผ่านหน้าไมค์เชียวนะมันจะหมดเรี่ยวหมดแรงไอ้เสียงก็หวานหวานแววนี่จะสั่นเครือขึ้นมาทันทีเชียวอ่ะมาแล้วอันนี้คุณน้องก็หายไปนานนะเป็นยังไงบ้างน้ำท่วมไม่เล่าสวัสดีจ้า
2: ไม่เหลือค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมเก็บของขึ้นในที่สูงทันไหมล่ะ
2: มันก็พอจะอยู่แบบ
0: พอได้ใช่ไหม
2: กับแม่ไปค่ะแล้วบ้านคุณพี่ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
0: อ๋อโดนน้ำโจมตีรอบทิศทางค่ะแต่ไม่ท่วมบ้าน
2: ดีค่ะ
0: มันแค่ท่วมรอบๆนอกแต่ก็ไปไหนไม่ได้ติดเกาะเหมือนเดิมจ้ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณน้องเช่นกันนะคะดูแลกันไปเนาะยิ่งวันนี้จะมีเนื้อหาสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะคะซึ่งมันมีภัยที่แอบแฝงอยู่ตอนน้ำท่วมเนี่ยถึง10แบบรูปแบบเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีคือกำลังใจอะนะคะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหาทางสู้ๆนะคะไม่ใช่กูมาเยอะอย่างกันทาเนี่ยโอ้มันก็ชีวิตต้องสู้กันนั่นแหละนะคะพี่น้องคะไหวไม่ไหวก็ต้องบอกว่าไหวไม่ไหวก็ต้องบอกว่าไหวนะคะก้าวผ่านไปให้ได้มันไม่ใช่จะมีแบบนี้ในทุกๆปีนะคะบางปีก็มากบางปีก็น้อยนะเอาส่งแรงใจไปช่วยนะคะเพราะว่าแรงกายนี่ไปไม่ไหวแล้ว นะคะก็ต้องดูแลร่างกายกันนะคะอย่างใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอุ้ยตอนนี้ฉันเมามันเหลือเกินไปจนท้ามันอะไรอะคอเลสเตอรอลนะสิโอ้โหไขมันเลวนี่มันขึ้น200 300เนี่ยนะคะดูแลสุขภาพกันนะจ๊ะอย่าปล่อยให้มันเมามันไม่ใช่แอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์นี่พอมันหมดฤทธิ์มันก็โอเคแต่มันไปทำร้ายตับนะแอลกอฮอล์เนี่ยบอกก่อนเลยทั้งไตทั้งตับแหละแต่ถ้าไขมันเนี่ยมันจะไปอุดตามหลอดเลือดนะคะเมื่อมันอุดตันนะแต่มันยังพอเลือดไปได้นิดๆหน่อยๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า มันยังไม่เป็นอัมพาตมันแค่อัมพฤกษ์ทำให้เราอ่อนเรียวอ่อนแรงเพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงไม่พอนะคะแต่ถ้ามันตีบแล้วก็แตกคือมันดันไปสุดๆใครที่เป็นความดันเนี่ยนะคะบอกเลยนะถ้าความดันสูงไม่ว่าสูงหรือว่าต่ำเนี่ยคือฆาตกรเงียบมันจะฆ่าเราแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะมันมาเงียบๆบางคนเนี่ยโอ้ยไททุงไททอยเนี่ยมันทำไมมันปวดหรือว่าโอ้ยมันมีอาการหลากหลายอ่ะมันจะไม่เหมือนปกติหรอกเพราะฉะนั้นไอที่พูดซะเยอะแยะเนี่ยไม่มีอะไรหรอกอยากจะแนะนำนะคะเรื่องของกระเทียมนะความดันไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยเห็นปะตั้งแต่โบราณเนี่ยนะคะได้ความรู้จากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็กินกระเทียมสิมันจะช่วยดูแลเรื่องไขมันนะแต่เราไม่รู้เลยไอ้กินกระเทียมสิเนี่ย มันต้องกินกี่หัวกินกี่กรีบอย่าไปกินเป็นหัวเชียวนะโหจันทานลองมาแล้วนะคะเฮ้เกือบตายอ่ะร้อนเสด็จเลย ไขมันไม่ละลายหรอกโอ้โหนะคะแต่ว่าเหงื่อนี่แตกพลักทั้งตัวเลยเพราะเราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเราก็มีสมุนไพรตัวนี้เขาจัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้วมันต้องกินอย่างไรมันจะดีต่อสุขภาพนะคะกระเทียมเนี่ยนะคะมันจะไปเสริมการทำงานของเอนไซม์นะคะที่มันจะช่วยย่อยสารอาหารจำพวกโปรตีนกระเทียมเนี่ยยังอุดมไปด้วยใยอาหารวิตามิน B1 แล้วก็วิตามิน C นะคะสรรพคุณของกระเทียมก็คือไปช่วยย่อยสลายไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดป้องกันการจับตัวของไขมันกับผนังหลอดเลือดอันเป็นสาเหตุหลักของหลอดเลือดตีบนี่คือสรรพคุณของกระเทียมนะจ๊ะแล้วจะกินกี่หัวเอาเดี๋ยวค่อยฟังเดี๋ยวไม่ใช่ค่อยฟังเดี๋ยวค่อยรู้ในคราวต่อไปนะคะอีกไม่นานไม่เกิน1นาทีหรอกเพราะเราจะหลังจากพูดกระเทียมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะพูดพริกไทยดำเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันไงในแคปซูลเดียวกันเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยมันมีเพื่อนมาอีก2ตัวที่จะช่วยดูแลร่างกายนะคะมันจะมีพริกไทยดำพริกไทยขาวไม่ได้เหรอจันทาในกรณีนี้เขาใส่พริกไทยดำ อะไรที่มันดำๆนี่มันดีนะดูไก่ดำเป็นไงโอ้ราคาแพงมากเลยนะคะพริกไทยดำแล้วก็มีอะไรหลากหลายถั่วดำอย่างเงี้ยประโยชน์เยอะถั่วดำบำรุงไตนะคะพริกไทยดำเนี่ยมันสรรพคุณของมันก็คือไปช่วยเพิ่มการสูบฉีดโลหิตเข้าหัวใจนะคะช่วยป้องกันแล้วก็ต่อต้านสารก่อมอโรนี่คือสรรพคุณของพริกไทยดำนะพริกไทยขาวมันก็พอกันนั่นแหละนะคะพี่น้องคะแต่ว่าคำว่าพริกไทยดำเราจะได้ยินบ่อยสรรพคุณมันก็จะเหนือกว่าเล็กน้อยๆนะคะแต่ขอให้มันมีกินเถอะตอนนี้ราคาพืชผักตามท้องตลาดนี่แพงมากนะบอกก่อนเลยขนาดผักบุ้งเมื่อก่อนนี่กรัมละ5บาทเป็นไงตอนนี้10บาท20บาทเพราะน้ำมันท่วมนะคะการขนส่งก็ลำบากแล้วก็ได้รับความเสียหายอีกพืชพันธุ์ทางการเกษตรเนี่ยเราจึงแถมปุ๋ยไปให้นะคะใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทนานาจปาทองเนี่ยถ้า500บาทโอนเงินมาก่อนเนี่ยขอแถมเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะพี่น้องคะได้ไปฟรีแต่ถ้าซื้อ 1,000 บาทเนี่ยโอนเงินด้วยเนี่ยจะได้ไป2เลยคูณ2สินค้าทุกตัวยังไม่จบเรื่องของกระเทียมเนี่ย นะคะยังมีขมิ้นเอกขมิ้นเนี่ยไอสารที่มันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยเขาเรียกว่าสารคือคูมินนะคะอันนี้มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ไปช่วยชะลอวัยนะสรรพคุณเขาก็จะไปเสริมการทำงานของตับนะคะเสริมภูมิต้านทานโรคช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็จุกเสียดแน่นนะคะลดอาการอักเสบภายในเนี่ยสามตัวเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะคะไม่ใช่ความดันกับไขมันล่ะถ้าไอ้สองตัวนี่มันมาเมื่อไหร่อย่าลืมนะถ้าจะเป็นอะไรก็เป็นเวอะเนี่ยหมอก็ไม่หายาก็ไม่กินเนี่ยนะคะมันจะปูทางเลยปูผมแดงให้เบาหวานเดินมาอย่างสง่าผ่าเผยนะคะถ้าเป็นแล้วเนี่ยลำบากใช้ชีวิตลำบากมากเลยสำหรับเบาหวานนะคะกินอะไรก็ยากนะคะกินมากก็ไม่ได้กินน้อยก็ไม่ได้โอ้ยเราจะหาทางสายกลางนี่ก็ลำบากพอสมควรนะขนาดคุณหมอนี่ยังไม่รอดเลยนะเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายกันซะทำจิตใจให้แจ่มใสเข้าไว้นะคะอะไรจะเกิดในเมื่อมันเกิดแล้วก็หาทางแก้ไขเขาบอกว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้กลุ้มนั่งกลุ้มอย่างเดียวจะไม่แก้อะไรเลยเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นอย่างทุกวันนี้แหละเกิดภาวะของความเครียด ความเครียดเนี่ยเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้านะคะความสวยความหล่อนี่หาไม่เจอเลยนะถ้าใครเครียดเนี่ยดูเหอะคิ้วนี่ผูกโบเชียหน้านิ้วคิ้วขมวดนะคะหน้าตานี่ไม่ได้เต็มใสไม่มีโอ้ยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดถ้ามันเครียดสักขนาดนั้นนะคะหาอะไรทำจะทำอะไรได้วะนั่งจับเจ้าอยู่บนบ้านเนี่ยตกปลาสงสารปลาอีกนะคะก็หาอะไรกินเนาะอ่ะว่ากันไปนะคะต้องสู้กันให้มันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะทุกคนสู้ๆเอาใจช่วยจบยังอ่ะเนี่ยเข้ารายการมาเนี่ยพูดถึงเรื่องของสุขภาพกันทุกวันเลยวันนี้อ่ะอย่าลืมนะใครที่อยากจะคุยกับจันทรานะคะหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สั่งตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละของยังไม่ได้เลยก็สั่งเมื่อวานก็ส่งเมื่อวานไงนะคะวันนี้น่าจะเดินทางถึงบางที่อาจจะล่าช้านะคะเพราะว่าเกิดภาวะอย่างน้ำท่วมการขนส่งมันไม่สะดวกเหมือนเหตุการณ์ปกติรอกันสักหน่อยเนาะ2วัน3วันนะคะแต่ถ้ามันเกิน 3-4 วันเนี่ยโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวเราจะตรวจสอบเส้นทางว่าการขนส่งไปถึงได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะหลังไมค์นี่เลยสอบถามถ้าอยากได้คำตอบแบบเร่งรีบนะคะก็สอบถามไปได้ที่เบอร์คุณตะวัน0818534139 0818534139นะคะหน้าไมค์อาจจะได้คำตอบช้านะคะเพราะว่าเราต้องให้พนักงานนี่ส่งคำตอบมาทางไลน์เนาะนะคะไม่มีเวลาเปิดดูต้องหลังจากจบรายการนี่แหละเราถึงจะตอบท่านได้นะคะทางที่ดีสอบถามไปทางคุณตะวันแหลมที่สุดนะส่วนเบอร์ของจันทาเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะแม้ว่าหน้าตาในตอนนี้ไม่ค่อยเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมนะคะตั้งแต่ดูแลด้วยสมุนไพรนะคะสบู่รังไหมทองคำเนี่ยโอ้ยมันมีตั้ง9พลังแห่งการบำรุงไม่ดีให้มันรู้ไปแหลมแล้วนะคะคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกวันนี้ทำอะไรดีวะเนี่ยนึกถึงตะวันจันทาไปอาบน้ำดีกว่านะคะจะทำให้ผิวของเราดูสะอาดกระจ่างใสชุ่มชื้นและก็เรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะสบู่รังไหมทองคำนี่1ก้อนนะคะราคา120บาทถ้า2ก้อนเนี่ยจะเหลือก้อนละ110บาทแต่ถ้า3ก้อนขึ้นไปนะคะเหลือเพียงก้อนละ100บาทนะจ๊ะอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรสดๆที่อ่อนโยนแม้แต่เด็กเขาเริ่มใช้กันตั้งแต่เด็กอายุ3เดือนขึ้นไปตอนนี้ป้าอายุ80ใช้ได้ป่าวะจันทาเอ้าขนาด3เดือนยังใช้ได้แล้ว80จะเหลือหรือยิ่งต้องใช้เลยนะคะผิวพรรณมันจะสะอาดโดยเฉพาะผิวของผู้สูงวัยเนี่ยนะคะมันจะมีความบอบบางเหมือนผิวเด็กๆเนี่ยถ้าไปใช้อะไรที่มันแรงๆไปเนี่ยบางทีอาจจะเกิดอาการแห้งเมื่อมันแห้งมันก็จะคันไงถ้ามีปัญหาเรื่องของคันจริงๆอุ้ยไปเข้าสวนมาเนี่ยแม่ไม่รู้ไปโดนอะไรอ่ะเสื้อแขนยาวก็ใส่แต่ก็ยังคันว่าจันทาเอ้ยเอาสบู่บัวหิมะไปเลยนะคะช่วยเรื่องของอาการคันถามว่ารังไหมช่วยไหมช่วยนะคะก็ช่วยเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันจะใช้ได้ทั้งตัวเลยนะตัวสบู่รังไหมทองคำเนี่ยแต่สบู่บัวหิมะเนี่ยส่วนมากเขาเราจะแนะนำให้ใช้กับผิวกายนะคะเพราะมันเป็นสบู่สมุนไพรที่แบบกลั่นมานะคะนอกจากมันจะทำให้ผิวเราอ่อนโยนเนี่ยนะคะอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวด้วยเนี่ยมันยังผิวนุ่มลื่นเรียบเนียนนะคะชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะผิวดูสะอาดกระจ่างใสลองซะให้ได้เชียร์ตอนเช้าๆมาเนี่ยนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกอาบน้ำนะคะคิดถึงตะวันจันทาในหยิบสบู่มาเลยหอมนะคะก็แล้วก็น่าใช้สีนี่เหลืองอร่ามเลยมันจะไม่เหลืองยังไงอะมันมีทองคำอยู่ในนั้นน่ะทองคำ 24K น่ะอย่าไปสกัดออกมาล่ะสกัดออกมาได้ไม่ว่าจันทาโอ้โหมันก็ต้องใช้หลายก้อนอยู่นะกว่าจะสกัดทองคำออกมาได้เนี่ยแต่อย่าเลยนะคะทองคำเนี่ยที่มันอยู่ในสบู่เนี่ยนะคะมันจะไปเพิ่มทำให้ผิวของเราดูเปล่งปลั่งนะตัวทองคำเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีน้ำนมข้าวหอมด้วยนะหอมอ่อนๆในที่หอมมันอ่อนเนี่ยบางคนบอกอู้เนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยอู้มันหอมลื่มเลยไอ้ที่มันหอมลื่มอะเพราะก้อนมันเล็กนะคะตัวน้ำผึ้งมันจึงเยอะ แต่อันเนี้ยเราทำก้อนให้มันใหญ่ขึ้นปริมาณมันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมันก็จึงความหอมมันจึงกระจายไปทั่วก้อนไง ลองสิมันมีความหอมอ่อนๆ นะคะแบบไม่ฉุนกึกจนเกินไปนะคะดีต่อใจลองเหอะอธิบายซะเยอะแยะบางทีนึกภาพไม่ออกนะคะโอ้ยก้อนเท่าไข่นกกระจอกเทศนะล่ะแต่เขาผ่าครึ่งนะนะคะทำให้การที่เราจะฟอกเนี่ยนะคะหรือว่ารูปไร้สบู่ให้มันเกิดฟองเนี่ยนะคะถ้าอยากจะได้ฟองเยอะๆเนี่ยให้ใส่ถุงตะข่ายตีฟองแต่ที่เราไม่ค่อยให้ใส่ถุงตะข่ายตีฟองเพราะว่ามันจะมีเมือกหอยทากนะคะที่มันจะเป็นแบบเหนียวๆอ่ะที่มันมีสารอีลาสตินน่ะเข้าใจยังอีลาสตินน่ะนี่คือศัพท์ภาษาอังกฤษที่พูดแบบป.7นะคะสารอีลาสตินตัวนี้ที่เราเรียกกันว่าเมือกหอยทากเนี่ยนะคะมันจะมีกรดไกลโคเลกนะคะที่มีสรรพคุณเด่นๆเลยคือไปช่วยฟื้นฟูผิวเร่งสมานแผลแล้วก็รอยหลุมสิวใครที่ชอบบีบสิวอะไม่มีอะไรทำเอากระจกมานั่งส่องนะไม่ใช่ส่องดูแบบเอียงซ้ายเอียงขวามันนกหงหยกนะไม่ใช่และมุมหามุมเลยว่าสิวหัวไหนที่มันดำมั่งบีบเนี่ยเป็นรอยแผลนะไม่สวยเลยเป็นหลุมเป็นบ่อปกติความสวยก็น้อยอยู่แล้วอะเนาะไปเจอร่องรอยของหลุมสิวก็ไปอีกโอ้ยเวลาใช้แป้งนี่เปลืองหน้าดูเลยกว่าจะกลบหลุมให้เต็มเนี่ยนะคะอันนี้สบู่รังไหมทองคำเนี่ยมันจะไปฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็ไปลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยเพิ่มการผลิตโคลาเจนนีลาสตินนี่แหละนะคะจะทำให้ผิวของเรานี่เต่งตึงยืดหยุ่นได้ดีโหยพูดซะขนาดนี้มียังอะในห้องน้ำอะนะคะเวลาไว้ในห้องน้ำมันจะได้กลิ่นหอมไม่ต้องไปใช้น้ำพงน้ำหอมฉีดพรมเลยนะคะในห้องน้ำนี่หอมด้วยสบู่ตะวันจันทาหรือหอมด้วยสบู่บัวหิมะเราจะได้กลิ่นตัวบัวหิมะก่อนเลยสีขาวบริสุทธิ์นะสำหรับสบู่บัวหิมะช่วยลดอาการคันดับกลิ่นแก่ดีมากๆเลย45บาทสำหรับบัวหิมะนะคะก่อนจะออกจากบ้านน่ะนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกนึกถึงตะวันจันทาอีกแล้วใช่เลยเพราะว่าเราต้องดูแลครอบครัวของเราตั้งแต่การอาบน้ำออกจากบ้านก็ทาครีมกันแดดซะนะคะช่วยปกป้องผิวเพราะว่าหน้าเราเนี่ยไม่มีอะไรปกปิดแน่นอนนะคะมีแมสไงแล้วแมสมันปิดได้หมดไม่ล่ะ ข้างบนนี่อย่างดำเจ้าตั้งแต่ปลายจมูกลงมาตรงคางนี่ขาวจะกลายเป็น2ชั้นไปนะคะทาซะนะคะด้วยครีมกันแดดมันจะปกป้องผิวจากรังสีUVA UVB นะคะพร้อมบำรุงผิวให้เรียบเนียนชุ่มชื้นเหมาะสำหรับใช้เป็นประจำในทุกๆวันนะคะอยู่บ้านก็ต้องใช้ไม่ใช่แหมประหยัดมาออกจากบ้านค่อยทาในบ้านเนี่ยมันก็มีรังสีเนี่ยบ้านสมัยใหม่สมมติจะเป็นกระจกนะคะเพราะว่ามันดูสวยนะคะแล้วมันก็ดูโปร่งไม่ได้ทึบนะกระจกเนี่ยมันไม่สามารถจะกั้นรังสีนะเข้ามาแบบว่ากระทบภายในตัวบ้านบางทีก็ร้อนร้อนเห็นปะไอ้นั่นแหละรังสีมันแผ่เข้ามานะคะเราก็ต้องใช้ด้วยอยู่บ้านแต่มันทาครั้งเดียวพออยู่บ้านนะแต่ถ้าออกนอกบ้านบางทีร้อนไงมีเหงื่อมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีหลุดลอกออกมาบ้างแหละนะคะแม้ว่ามันจะดีเดชสักขนาดไหนมันก็ต้องหลุดเพราะว่าเดี๋ยวเอาผ้าเดี๋ยวเอากระดาษเดี๋ยวเอามือปาดอย่างเงี้ยมันก็ต้องติดมาบ้างนะคะทาซ้ำทุก3 2ถึง3ชั่วโมงก็ทาสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับครีมกันแดดราคา250บาทวิธีทาครีมกันแดดก็มีวิธีการนะไม่ใช่อยู่ๆก็จะป้ายไปทั่วล่ะ การทาครีมกันแดดเนี่ยเขามี5จุดให้เราแต้มไว้ก่อนนะคะคือหน้าผาก1แก้มทั้ง2ข้างรวมกันเป็น3และนะคะปลายจมูก4แล้วก็คาง5เนี่ย5จุดนี้เลยแล้วเราก็ค่อยๆใช้ปลายนิ้วนิ้วนางนะจ๊ะไม่ใช่เอานิ้วโป้งล่ะใครมันจะเอานิ้วโป้งไปเกี่ยววะจันทาบางคนใช้นิ้วชี้อันเนี้ยแรงมันจะเยอะบางทีเรากดไม่ดีเนี่ยมันก็ติดมาที่นิ้วหมดเลยเขาทาเบาๆนะคะค่อยๆเกลี่ยเบาๆถ้ามันดาท่าแบบบางคนนี่เล่นขยี้เลย มันติดอยู่ที่มือเราหมดเลยนะนะคะค่อยๆเกลี่ยเบาๆเนี่ยนะคะแล้วก็ซึม ซึมเข้าผิวของเราได้ง่ายขึ้นกว่าสูตรเก่านะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่เป็นครีมกันแดดที่ทาแล้วหน้าไม่หนาไม่หนักแล้วก็ไม่เหนียวสบายใจเลยเหอะลองไม่ได้ตลับละ250 บาทเองนะคะบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นนะคะปกป้องผิวจากความเครียดของแสงแดดอ่ะนะคะทาบ่อยๆนี่ไม่ต้องกลัวเลยจุดด่างดำก็จะค่อยๆเลือนหายไปฝ้าก็ค่อยๆจางแล้วก็ปกปิดเพราะมันมีครีมรองพื้นอยู่ในนั้นนะคะครีมรองพื้นเนี่ยจะช่วยปกปิดไม่ว่าจะกระไม่ว่าจะฝ้าหรือว่าสิวหน้าเราจะเนียนกริบเลยแล้วก็ลงด้วยแป้งครับสักหน่อยนึงก็ได้ไม่มีว่ะเอาแป้งกระป๋องก็ได้อะ มันก็เนียนใสอยู่แล้วนะคะแล้วกลับเข้ามาบ้านนี่นะรีบเลยนะครับอาบน้ำอาบท่าได้หอมสดชื่นด้วยสบู่ตะวันจันทาเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะให้ตะวันจันทาได้ดูแลครอบครัวของเรานะคะเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนโอ้โหเป็นยาเลยเนาะจันทาเนาะก็ไม่ต้องทำอาบน้ำต้อง 3-4 รอบซะขนาดนั้นหรอกนะคะก่อนนอนเนี่ยอาบน้ำด้วยสบู่ตะวันจันทาแล้วก็ลงครีมกลางคืนนะคะเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวหลังจากที่ผจญกับแสงแดดนะคะมลพิษมลภาวะให้ตะวันจันทาดูแลท่านตอนเข้านอนอีกสักรอบหนึ่ง นะคะ Night Cream นะคะหรือว่า Night Perfect Cream เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับกลางคืนนะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นบำรุงผิวหน้าให้นุ่มเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องแน่เรามีเซตความงามนะนะคะพี่น้องคะครีม2กระปุกเนี่ยถ้าเป็นสบู่รังไหมเป็นตัวเสริมนะจ๊ะจากราคา620เหลือเพียง600บาทแต่ถ้าเป็นสบู่บัวหิมะจาก545เป็น530เพราะว่ากระปุกของครีมเนี่ยนะคะหรือว่าครีมกระปุกเนี่ยไม่ว่าจะแดดหรือว่ากลางคืนเนี่ย250จบนะคะสำหรับเซตความงามในวันนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะพูดวันพรุ่งนี้ถ้าฟังไม่ทันอย่างไรนะคะพรุ่งนี้ค่อยฟังใหม่ก็ได้เบอร์โทรศัพท์นะคะอย่าลืมล่ะมีปัญหานะคะสินค้าได้รับแล้วมีปัญหาทงนู้นทางนี้นะคะแล้วว่าป้อมันกินยังไงเคียงมันกินยังไงดาวอินคากินอย่างไรปุ๋ยสูตร2เกลือใช้แบบไหนนะสอบถามไปได้ที่เบอร์0818534139 0818534139สนับสนุนรายการโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามเคี่ยงเสียมเจงเคี่ยงเสียมป้อแล้วก็เอนไซม์ที่ดูแลเรื่องของระบบการย่อยนะคะใครที่อายุ17ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเอนไซม์พร่องนะคะหรือว่าเกือบจะหมดแล้วเอนไซม์เนี่ยนะคะพี่น้องคะถ้าเรามีน้อยเนี่ยนะภูมิต้านทานมันจะตกทำให้เรานี่ป่วยง่ายเดี๋ยวก็ไม่ชบเอ้ยไม่ชบเอ้ยเป็นหวัดนี่ง่ายมากเลยนะคะตอนนี้แมงปอบินให้ชวัดเฉวียนเข้าสู่ฤดูหนาวแง่ๆเลยนะคะปลายฝนต้นหนาวนะคะก็รับน้ำก็เรียกว่าอะไรถ้าเขาเรียกว่าอะไรดีนะอากาศแบบนี้นะคะหรือว่าการเปลี่ยนผ่านฤดูเนี่ยนะคะให้ไปหาแกงส้มดอกแคที่เขาเรียกว่าไข้หัวลมให้กินแกงส้มดอกแคนี่แหละแม่กว่าจะนึกได้นี่นะคะเห็นหน้าแม่พิมพ์ลอยมาพร้อมกับไม้ขัดมะข้าวเลย แม่พิมพ์เนี่ยมีความชำนาญในการปาไม้ขัดมะข้าวมากๆเลยนะคะไม่เคยรอดวิ่งเงินขนาดไหนก็ไม่เคยรอดนะคะทำหัวก็กลางหลังนี่แหละนะคะฝีมือฉมังมากไม่รู้ว่าไปฝึกปรือมาจากไหนโดนกันบ้างไม่ล่ะไอ้ไม่ขัดมะข้าวเนี่ยมีไม่ค่อยโดนมาจันทาส่วนมากว่าจะโดนแปลงลบกระดานของครูน่ะโหอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องแหละนะคะครูในสมัยก่อนเนี่ยโหมีความแม่นในการปามากทำไมช็อกกับมาแปลงลบกระดานนี่แหละนะคะโป๊กเนี่ยไม่มีพลาดสมัยนี้เป็นไงไม่มีแล้วการที่จะมาใช้ช็อกนะจะมาใช้แปลงลบกระดานดำเขียวอีเลยนะคะเรียกกระดานดำนะมันก็แปลกเนาะถ้าคนที่เรียนป.7จะรู้เลยไอ้กระดานดำเนี่ยไอ้ไปยืนหน้าห้องน่ะหน้ากระดานดำเลยมองนี่เห็นแต่เขียวก็เลยไม่ออกไปเจอหนักกว่าเดิมอีกนะคะ ก็ครูไม่ได้บอกว่ากระดานเขียวเรียกกระดานดำก็ดูยังไงก็เขียวเนาะมาต่อเลยนะคะผู้ที่สนับสนุนรายการของเรานอกจากสองตัวที่เล่าไปแล้วเนี่ยยังมีกาแฟชอบแบบไหนอะชอบแบบหืมกาหวานน้อยขมนำอ่ะอันนี้ก็แนะนำเลยกาแฟเห็ดลินจือผสมโสมเนี่ยตัวนี้นะคะมี10ซองราคา150บาทนะคะแล้วก็มากระตื้นขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นกาแฟที่แบบธรรมชาติมากเลยนะคะเพราะว่าความหวานมาจากหญ้าหวานส่วนความมันมาจากเมล็ดดาวอินคาที่เขาเรียกว่าครีมเทียมนะคะครีมเทียมตัวนี้ทำมาจากเมล็ดดาวอินคานั่นคือกาแฟถั่วดาวอินคานะคะมี2สูตรนะสูตรกลมกล่อมกับสูตรเข้มข้น12ซองราคา200ท้วนๆเลยแต่ถ้าอยากจะได้กาแฟคุมหิวที่มันทั้งหอมทั้งอร่อยนะคะอิ่มนานไม่กินจุกกินจิกไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะล็อกความหิวเบลนไขมันไปในตัวเลยเนี่ยนะคะนั่นคือกาแฟเพียวเฮิร์บหรือว่าเพียวเฮิร์บคอฟฟี่กูนะคะ15ซองราคา250บาทเขาเรียกว่ากาแฟคุมหิวนะคะไม่ใช่บอกโอ้โหอยากจะลดความอ้วนเอาไปกินกาแฟคุมหิวดีกว่านะคะของเราไม่ใช่กาแฟลดน้ำหนักนะนะคะพี่น้องคะแต่มันเป็นกาแฟคุมหิวทำให้เราไม่กินจุกกินจิกคนเราถ้าไม่กินจุกกินจิกสักอย่างเนี่ยนะคะความอ้วนก็ไม่มีนะคะเบาหวานก็จะไม่เกิดเพราะว่าโอ้ถ้าบางคนในทั้งวันนะคะอย่าให้เดินผ่านอะไรที่มันหยิบใส่ปากได้อันเนี้ยนะคะอินซูลินเนี่ยมันจะหลั่งตลอดเวลานะคะทำให้เราคุมความหิวไม่ได้กินจุกกินจิกอ้วนไม่พอเบาหวานก็จะถามหาอีกอันเนี้ยแล้วเขาก็ใช้สารทดแทนความหวานไม่พอนะมีผงไซเลียมฮัตที่มันจะช่วยดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายไปในตัวด้วยนะสำหรับกาแฟเพียวเฮิร์บเนี่ยนอกจากมันจะคุมหิวแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องคะมันยังดูแลเรื่องของไฟเบอร์นะเพราะว่ามันจะมีใยอาหารสูงแคลอรี่ต่ำนะคะแล้วมีสารสกัดจากส้มแขกสารสกัดจากชาเขียวนะคะสารสกัดจากตะบองเพชรโอ้ยเยอะแยะสักขนาดนี้อยากดูแลสุขภาพตัวนี้ก็ได้นะคะ250บาทสำหรับกาแฟเพียวเฮิร์บกระเตื้องขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ380บาทสำหรับกาแฟลักนะคะมี3สีให้ท่านเลือกสีดำสีน้ำตาลอันนี้จะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะดีมากๆเลยบางคนบอกอื้อหือดีตรงไหนวะซองนึงยังไม่ออกเลยทายังไม่ออกเล่น2ซองเลยแสดงว่าท่านธาตุหนักมากแล้วนะคะหนักซะขนาดนี้เขาบอกว่าวิธีการรับประทานนะคะหากเน้นนะก็ใช้คำว่าเน้นนะคะหากเน้นเรื่องระบบขับถ่ายเนี่ยให้ทานก่อนมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงครั้งละ2ซองเป็นประจำแน่นะคะกาแฟลักนะมีทั้งกาแฟดำกาแฟน้ำตาลแล้วก็กาแฟเขียวนะคะสีเขียวอันเนี้ยดีมากๆเลยนะคะคนบอกใส่น้ำตาลเพราะว่าเห็นมันหวานหวานไม่ใช่และเขาเรียกว่าสารทดแทนความหวานนะคะความหวานนี้มันมาจากผงฟุสโตโอริโกแซคคาไรนะคะที่มันใช้ทดแทนความหวานที่มาจากพืชเขาสกัดมานะคะในเป็นสารสกัดกลุ่มน้ำตาลเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นใครที่มีความหวานอยู่ในกระแสเลือดแล้วเนี่ยบ่ต้องกลัวบ่ต้องย่านเพราะร่างกายมันไม่สามารถจะย่อยได้มันจึงไม่ดูดซึมในระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดคนที่มีความหวานอยู่แล้วดื่มได้แบบสบายอกสบายใจเลยเหนือมาอีกแกเป็นสาวเหนือนะเจ้าอืมนะคะหรือจะเป็นสีเขียวสีเขียวเนี่ยนะคะเป็นกาแฟที่คนที่รักสุขภาพอยากควบคุมน้ำตาลนะคะก็ดื่มได้เลยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันตราไม่มีคอเลสเตอรอลหอมนุ่มละมุนลิ้นนะคะโดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าวที่อยู่ในกาแฟเขียวเนี่ยหอมใครที่เคยกินลูกอมยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนั่นแหละรสชาติจะเป็นอย่างนั้นเลยที่มันมีกลิ่นกาแฟอยู่ในนั้นนะคะพี่น้องคะแต่ไปกินลูกอมทำไมเดี๋ยวก็ฟันผุนะคะเดี๋ยวก็แคลมีปัญหาแหละถ้าฟันมีปัญหานะคะไม่ว่าจะฟันผุเสียวฟัน นะคะหรือมีปัญหาเรื่องของเหงือกต่างๆเนี่ยนะเรามียาสีฟันแนะนำอยู่2อย่างนะคะคือยาสีฟันอมอนทิปกับยาสีฟันแคปสมายนะคะโอ้โหลดอาการเสียวฟันดีนักแหล่แคปสมายนี่หลอดยังใหญ่ดีนะนะคะบรรจุอยู่120กรัมนะมีเมนทอนนะในตัวยาสีฟันแคปสมายเนี่ยเมนทอนเนี่ยมันจะมีรสหอมเย็นซ่านะคะซ่ามันส้มซ่านั่นแหละรู้จักส้มซ่ากันปะเนี่ยนะคะที่มันเหมือนลูกมะกรูดน่ะโอ้วันนี้ไปไหนกันหมดเงียบเงียบนะคะพวกก็ขนของขึ้นในที่สูงกันนะสิระหว่างที่ขนของก็ฟังไปด้วยไม่มีเวลาโทรอะไรไปแล้วนะคะถ้าท่านไม่มีเวลาโทรด้วยท่านตาก็คุยไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวหมดชั่วโมงก็หยุดได้แน่นะคะดีต่อใจเห็นไหมนะคะในยาสีฟันแคปสมายเนี่ยมันจะมีเมนทอนนะคะเมนทอนเนี่ยจะรสหอมเย็นซ่าตัวเมนทอนเนี่ยมันจะช่วยลดกลิ่นปากได้ดีมากๆเลยมีพิมเสนอีกสรรพคุณของพิมเสนเนี่ยนะคะมันจะช่วยแก้ปากเปื่อยปากเป็นแผลเหงือกบวมแน่นะคะและมีใบข่อยด้วยนะนะคะใบข่อยเนี่ยมันจะช่วยลดการอักเสบในเหงือกยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากเพราะฉะนั้นทั้งแคปสมายทั้งอมอนทิปเนี่ยจะดูแลเรื่องของการป้องกันฟันผุลดการเสียวฟันทำให้ฟันขาวสดใสเสริมสร้างฟลูออไรด์นะคะเพื่อสุขภาพของเหงือกและฟันที่ดีลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานลดคราบหินปูนได้ด้วยนะคะทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นอมอนทิป40กรัมนะคะราคา65บาทแคปสมาย120กรัมราคา180บาทนี่มาแล้วมันใครน้อจังหวัดไหนหนอส่งเข้าประกวดจ้าสวัสดีค่ะ
3: ได้จันทาค่ะ
0: ใช่จันทาสิคะเสียงดังฟังชัดซะขนาดนี
3: ้ไม่ได้สร้างยาสักหน่อย
0: จ้าเอาอะไรดีคะ
3: ได้ยาอะไรที่ใจพริกจุกใจพริกงาม
0: อ๋อปุ๋ยค่ะสองเกลือมหัศจรรย์เอาอย่างละร้อยเนาะมีต้นไม้เยอะฮะ
3: ปุ๋ยอย่างเดียวน่ะ
0: ก็ไอ้ปุ๋ยนี่แหละมันต้องใช้คู่กันฟังมานานยังเนี่ย
3: คู่กับอะไรอ่ะ
0: เอาคู่กับไคโตซานไง
3: โอ
0: ้2เกลือนี่แหละท่านอ้าว200บาทนี่ได้ไป2อย่างนะ
3: เออ2อย่างใกล้ที่ชีดพุ่งน่ะ
0: ทั้งใส่ทั้งฉีดได้หมดแหละ
3: โอ้มี2อย่างแน่แหละ
0: เจ้าอะไรอีกอ่ะ
3: อ
0: ย่าฟังวิทยุสิฟังวิทยุมันก็จะฟังไม่รู้เรื่อง
3: ใครพูดจะขอพูดอย่างอื่นไปเลยเนี
0: ่ยใครแล้วพูดอย่างอื่นนะใครแล้ว
3: จันทา
0: ก็ไปฟังวิทยุมันก็ต้องพูดอย่างอื่นนะสิเพราะมันฟังมันไปช้ากว่าที่พูดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวหลังไมค์กันแล้วกันเนาะถ้ายังไม่ปิดวิทยุนะคะขออนุญาตตัดสายก่อนนะนะคะเพราะว่าก็พูดอะไรก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้สิเพราะว่าข้างหน้านี่ในโทรศัพท์ที่ติดอยู่กับหูเนี่ยมันไปแล้วนะคะมันมี2อย่างสักพักหนึ่งในวิทยุมันก็บอกก็มี2อย่างเนี่ยกลายเป็นพูด2ครั้งไปเลยก็เลยจะฟังและสับสนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะออนแอร์กันทําไมเนี่ยนะคะท่านต้องปิดวิทยุแต่ถ้าท่านไม่ปิดวิทยุต้องไปหลังใหม่นะคะที่เบอร์คุณตะวันได้เลยนะจ๊ะต้องเข้าใจกันนะคะ ว่ากันต่อนะคะปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้คู่กับไคโตซานนะคะพี่น้องคะไม่ใช่ซื้อปุ๋ยไปอย่างเดียวถามว่าซื้อได้ไหมได้นะคะแต่อย่าลืมนะปุ๋ยมันจะทำให้พืชเจริญเติบโตแต่ภูมิต้านทานไม่มีโรคมันก็จะรุมเร้าไงนะคะมันแรงนี่ก็มารบกวนอ่ะคุณน้องนี่มีปัญหาอะไรอีกหรือสวัสดีจ้า
4: ดีค่ะพี่
0: KCF
4: ไม่ดังอะค่ะ
0: KCF
4: เพิ่งจะไม่ดังเพิ่งจะไม่ดังนะ
0: อ๋อเหรอจ๊ะอันหนูฟัง711แซ่คุณตะวันถ้าฟังอยู่รอบนอกช่วยเคลียร์ KCF
4: ก็ดังอยู่อะค่ะ
0: จ้ะแต่ KCF ไม่ดังแล้วใช่ไหมของกทมเนาะจ้ะขอบคุณนะคะคุณน้องค่ะค่ะถ้าคุณตะวันฟังอยู่นะคะมีครอบครัวของเรานะคะรายงานผลการรับฟังว่า576กทมอยู่ๆเสียงหายไปนะคะตอนนี้กทม.ก็อ่วมอรทัยอยู่นะคะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยถ้า576ฟังไม่ได้นะคะมาฟังขึ้นเก่าขึ้นแก่เลยขนาดนักจัดรายการยังเก่าเลย เก่าไม่พอแก่อีกต่างหากนะคะ711นะคะ จะรองรับคลื่นของ576ได้นะคะแต่ถ้า576ชัดเจนดีนะคะหรืออยากจะฟัง5ไม่ว่าจะฟัง576หรือว่า711เนี่ยรายการเดียวกันนะคะแต่มันออกหลายคลื่นอยู่ยังไม่จบสำหรับปุ๋ยสูตร2เกลือมหัศจรรย์นะคะที่ต้องสั่งควบคู่กันนะคะเหมือนกินข้าวก็ต้องกินกับปุ๋ยจะทำให้พืชเจริญเติบโตแต่ไม่มีภูมิต้านทานทั้งแมลงทั้งโรคมันจะโจมตีเราจึงแนะนำให้ใช้ไคโตซานถ้าไปฉีดกับพืชผักเนี่ยไคโตซานเนี่ยจะทำให้ผักของท่านเนี่ยมีความสดกรอบนะคะหวานขนาดในฝรั่งเนี่ยไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยหวานที่ยุ่งยากเลยใช้ไคโตซานเนี่ยฉีดพร้อมกับปุ๋ยเนี่ยนะคะฝรั่งของท่านจะมีรสหวานขึ้นแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยมันหวานยังไงเนี่ยหวานกรอบด้วยโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สั่ง2เกลือเนี่ยคำว่า2เกลือเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อนะคะบางคนบอกอู้ปุ๋ยได้มาเยอะแล้วขอสั่งไคโตซานอย่างเดียวอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่อย่าสั่งถ้าท่านพูดว่าสั่ง2เกลือหน่อยเนี่ยเราจะจัดให้คู่กันเลยเพราะวันต้องใช้ของมันต้องใช้คู่กันนะว่างั้นเถอะนะคะพูดแบบบ้านๆนี่แหละนะคะจะได้เข้าใจกันนะคะต่อนะยังไม่จบเลยนะเนี่ยเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะใครที่มีปัญหากรดไหลย้อนนะคนที่เกิดกรดไหลย้อนส่วนมากคือเคี้ยวอาหารเร็วนะคะยิ่งหิวเนี่ยไม่ต้องคุยกันเลยนะคะซ้ายขวาเนี่ยยังไม่ถึง5ครั้งเลยกลืนแล้ว นะคะเคี้ยวเร็วนะคะและเคี้ยวไม่ละเอียดกินเสร็จแล้วเนี่ยนั่งจุ้งปุ๊กนะคะเดี๋ยวหยิบโทรศัพท์มาไถดูเดี๋ยวดูซีรีส์เอ็นหน้าเอ็นหลังน่ะอันเนี้ยไม่ลุกไม่ตัวไม่เคลื่อนไหวเนี่ยนะคะโอกาสที่จะเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยอ๋อตอนนี้576นะคะมีปัญหาฝนตกหนักเขาเลยต้องปิดเครื่องนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายต้องขอขอบคุณคุณน้องวิไลวันมากเลยนะคะต้องเข้าใจเนาะคุณน้องค่ะตอนนี้นะคะที่กทมฝนตกหนักปิดเครื่องส่งหันมาฟัง711นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาพระงามแล้วก็ท่าแขกโปร่งมากเลย อ่ะสูตร2เกลือนะคะเมื่อท่านสั่งเนี่ยตัวไคโตซานบอกแล้วจะเพิ่มความหวานเพิ่มความกรอบในผักเพิ่มสีสันสดสวยนะคะในไม้ดอกโดยเฉพาะขั้วของผักเนี่ยจะเหนียวมากๆเลยนะคะอ่ะเข้าใจกันเนาะมาเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆกันหน่อยไหมยังไม่จบเมื่อกี้ท้องอืดอยู่เลย วนกินข้าวเสร็จแล้วแม่เอ็นหลังสักหน่อยหนังท้องตึงหนังตาหย่อนไม่ได้นะคะยิ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะวิธีการดูแลตัวนะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยหลังจากที่ท่านรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งนั่งนะคะอย่าเพิ่งนอนนอกจากกรดไหลย้อนแล้วเบาหวานเนี่ยนั่นตานขึ้นเลยนะท่านต้องเดินอย่างน้อย10-15 นาทีเพื่อให้น่องเนี่ยนะคะมันได้1สูบฉีดนะคะเลือดไปหล่อเลี้ยงน่องคือหัวใจดวงที่2ของร่างกายนะนะคะเสร็จแล้วมันก็จะเผาผลาญน้ำตาลตรงที่น่องเรานี่แหละน่ะมาเราต้องเดินโอ้ขี้เกียจเดินว่าตอนนี้เดินได้ไงว่าจะทาน้ำท่วมอ้าวถ้าน้ำมันท่วมเดินไม่ได้นะคะนั่งลงนะคะตั้งตัวตรงๆหน่อยแล้วกระดกส้นเท้านี่นะคะขึ้นลงอย่างน่องมันจะทำงานอันนี้จะช่วยลดน้ำตาลในกระแสเลือดได้ทำเป็นประจำนะคะหลังรับประทานอาหารทุกมื้อครั้งละ30ครั้งนะคะสัก3เซตผม10ครั้งได้ไหมวะได้นะคะ10ก็ได้3เซตทำไปในแต่ละมื้ออาหารและการที่เรามีความหวานอยู่ในกระแสเลือดเยอะแล้วเนี่ยวิธีการรับประทานอาหารก็คือทานผักก่อนผักต้องมีใบด้วยนะไม่ใช่ผักบุ้งเนี่ยลิตรใบออกหมดเลยผักบุ้งเนี่ยเขาให้เด็ดยอดอ่อนๆข้างบนออกนะคะเพราะว่ามันมีกรดยูริกเยอะแค่นั้นเองนะคะทานผักที่มีใบเนี่ยนะมันจะเป็นไฟเบอร์เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประการหรือเป็นกำแพงกั้นนะคะทำให้น้ำตาลเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้านะคะถ้าอยากจะได้ไฟเบอร์อย่าลืมนะเรามีทั้งผงผักผงสับปะรดนะคะโกโก้ไฟเบอร์นี่มีให้ครบวงจรเลยชอบแบบไหนสั่งมาเดี๋ยวจันทาจัดให้เสร็จแล้วเราก็ค่อยทานเนื้อตามนะคะคือพูดง่ายๆคือผักแล้วก็หมูเห็ดเป็ดไก่หรือว่าโปรตีนนั่นแหละนะแล้วค่อยมาเรื่องของคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะคือพวกข้าว อันนี้มันจะให้พลังงานนะคะโดยถ้าเป็นข้าวขาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วกว่าข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะคะถ้าไม่รู้จะกินข้าวอะไรดีกล้องอันไหนดีวะแนะนำข้าวสังหยดอันเนี้ยมีวิตามินเยอะแยะเลย1กิโลกรัมเนี่ย130นะจ๊ะมาเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆที่เกริ่นกันไว้ตั้งแต่รอบแรกนะคะตอนเข้ารายการเนาะ10ภัยแฝงตอนน้ำท่วมเนี่ยอันตรายนะคะยิ่งกว่าระดับน้ำตาลเอ้ยระดับน้ำคุยเรื่องเบาหวานนึกถึงเป็นน้ำตาลนะคะพูดอีกรอบหนึ่งเนาะ10ภัยแฝงนะคะที่ต้องกลัวตอนน้ำท่วมนะคะอันตรายยิ่งกว่าระดับน้ำเรื่องใกล้ตัวที่บางคนนี่อาจจะมองข้ามนะคะช่วงฤดูมรสุมนะคะหรือเวลาที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมแบบฉับพลันเนี่ยความสูญเสียส่วนใหญ่เนี่ยมักไม่ได้มาจากระดับน้ำตาระดับน้ำเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เกิดจากภัยแฝงที่มาพร้อมกับสายน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ของชีวิตและทรัพย์สินนะคะเรานะคะควรจะมีความรู้ในเรื่องสำคัญเนี่ยอย่างมีสติสักสิบเรื่องเนาะ1เรื่องของไฟช็อตไฟดูดนะคะภัยเงียบที่คร่าชีวิตเราเร็วที่สุดเลยนะคะเมื่อน้ำท่วมเนี่ยให้ปลดเบรกเกอร์นะคะหรือว่าคัตเอาท์ชั้นล่างลงทันทีเมื่อระดับน้ำนะคะเริ่มเข้าใกล้ปลั๊กไฟนะคะห้ามสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กไฟเสาไฟหรือแม้แต่ผนังปูนที่เปียกชื้นในขณะที่ตัวเปียกหรือว่ายืนแช่น้ำระวังกระแสไฟฟ้ารั่วลงน้ำตามเสาไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนหรือป้ายโฆษณาที่เราเคยดูข่าวเห็นไหมที่เด็กๆเวลาเลิกเรียนมาแล้วเนี่ยเดินผ่านเสาไฟนี่ไฟดูดโอ้แล้วคนเข้าไปช่วยถ้าไม่มีความรู้นะคะก็สามารถไปพร้อมๆกันได้เลยให้ระวังนะคะตอนน้ำท่วมเนี่ยให้ระวังเรื่องของไฟช็อตไฟดูดเชื้อโรคนะคะแล้วก็โรคระบาด ที่มากับน้ำนะคะพวกโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็เชื้อราเนี่ยนะคะมันจะเกิดจากการแช่น้ำสกปรกเป็นเวลานานโรคฉี่หนูนะคะเชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยทะลอกนะคะหรือว่าเยื่อบุตาปากนะคะหลีกเลี่ยงการลุยน้ำย่ำโคลนด้วยเท้าเปล่าต้องหารองเท้าบูทมาใส่นะคะพี่น้องคะอย่าไปย่ำบางทีถ้าเราไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าใต้น้ำเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นมีคมไหมอาจจะเป็นพวกแก้วพวกอะไรนี่ที่มันแตกอาจจะบาดเท้าเนี่ยเมื่อมันมีบาดแผลเข้ามาเนี่ยไอ้โรคฉี่หนูมันเข้าเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะหรือโรคระบบทางเดินอาหารนะคะอาจจะท้องร่วงท้องเสียอหิวาตกโรคนะคะจากการที่เรากินอาหารหรือว่าดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปอันที่3นะคะสัตว์มีพิษแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานหนีน้ำที่จันทาให้เรามาระวังนะคะเมื่อน้ำท่วมรูหรือว่าโพรงดินเนี่ยสัตว์ต่างๆจะหนีขึ้นที่สูงเข้ามาหลบซ่อนตามบ้านเรือนนะคะตรวจสอบมุมอับตู้รองเท้าซอกตู้ใต้เตียงแล้วก็เสื้อผ้านะคะก่อนหยิบใช้เนี่ยให้ระวังงูตะขาบแมงป่องแล้วก็ปลิงสวมรองเท้าบูทยางนะรองเท้าบูทยางที่มันหนาๆหน่อยนะคะหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำหลุมพรางแล้วก็อุบัติเหตุใต้น้ำที่มองไม่เห็นแน่นะ
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: บลูมิโน่ลาย07
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสีย ันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
8: ใช่
12: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพร
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจเชยานุกูลค่ะยศชนันดันระดับเตือนน้ำถึงระดับครัวเรือนพร้อมชี้เป้าบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่ตำรวจบุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ข้อหาฟอกเงินสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจไซเบอร์ได้บุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในข้อหาฟอกเงินช่อโกงประชาชนและเล่นการพนันโดยแนะนำตัวไปสอบสวนแล้วยศชนันดันระดับเตือนน้ำถึงระดับครัวเรือนพร้อมชี้เป้าบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตประชาชนตั้งแต่ปัญหาภัยน้ำท่วมการศึกษาโดยในส่วนของสถานการณ์น้ำภาคเหนือได้ตั้งระบบบัญชาการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นจิสต้ากรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมวอลลุ่มติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงซึ่งบทเรียนจากจังหวัดน่านพบว่าฝนบนพื้นที่สูงอาจจะไหลลงสู่ชุมชนเร็วกว่าการตรวจวัดจากแม่น้ำจึงเร่งติดตั้งโทรมาตรและเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝนบนพื้นที่สูงเพิ่มระบบการแจ้งเตือนชุมชนเมื่อฝนเกินเกณฑ์พร้อมอบรมประชาชนและผู้นำชุมชนให้เข้าถึงข้อมูลสถานการณ์และรู้แผนอพยพด้วยตัวเองรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการไว้ตลอดเวลาเป้าหมายต่อไปคือการพัฒนาการเตือนภัยจากระดับตำบลให้ละเอียดถึงระดับชุมชนและครัวเรือนโดยใช้ดิจิทัลทวินจำลองภูมิประเทศระดับสูงต่ำเส้นทางน้ำและจุดที่ควรขุดลอกพร้อมมาร์กตำแหน่งผู้ป่วยติดเตียงในระบบ thaiwater.net เพื่อให้รู้ว่าบ้านใดเสี่ยงต้องอพยพเมื่อไรและใครจะรับผิดชอบนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: สรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมลักษณ์วัฒนาสิริค่ะ
7: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดสหรัฐเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังพลเสริมเข้าสู่พื้นที่แม้จะมีความพยายามเจรจาหยุดยิงเพื่อเปิดเส้นทางขนส่งในช่องแคบฮอร์มุสก็ตามขณะที่วิกฤตพลังงานพุ่งสูงจนสหรัฐและชาติต่างๆเตรียมงัดน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ออกมารับมือด้านรัสเซียออกมาระบุชัดเจนพร้อมใช้อาวุธทุกประเภทรวมถึงนิวเคลียร์ตอบโต้ทันทีหากนาโต้พยายามปิดล้อมหรือโจมตีดินแดนคาลินินกราดสัมพันธ์เกาหลีใต้ยูเครนร้าวหลังผู้นำยูเครนเผยกลางเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่ายูเครนจับกุมและส่งมอบเฉลยศึกเกาหลีเหนือให้เกาหลีใต้ทำให้เกาหลีใต้จี้ยูเครนขอโทษเกิดเหตุพยายามก่อการร้ายหลังนักบินผู้ช่วยชาวโอมานก่อเหตุแทงกัปตันบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบเส้นทางจากดูไบไปยังอิสราเอลหวังทำเครื่องบินหม่งโลกโชคดีที่ผู้โดยสารช่วยกันจับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวสป.เพื่อประชาชนค่ะ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการวสป.เพื่อประชาชนกับกระผมร้อยเอกบรมรัตน์ขวัญปัญญาพรผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาที่ต้องพบกับความยากลำบากทั้งเรื่องบ้านเรือนการเดินทางการทำมาหากินและความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันขอให้ทุกท่านอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับน้ำอาจพัดพาสิ่งของบางอย่างไปได้แต่ขออย่าให้พัดพาความหวังและกำลังใจของเราไปด้วยละกันนะครับเพราะเมื่อสถานการณ์ผ่านพ้นเรายังมีวันพรุ่งนี้ให้เริ่มต้นใหม่เสมอขอส่งบทเพลงเพราะๆสักช่วงหนึ่งละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน

พลงที่เพิ่งจบไปขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับชีวิตของคนเราอาจมีทั้งวันฟ้าเปิดและวันที่ฝนตกหนักขอให้พี่น้องผู้ประสบภัยขอให้ก้าวผ่านเวลาที่ยากลำบากไปทีละวันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันน้ำใจให้กันเพราะในวันที่เราเดือดร้อนน้ำใจจากคนรอบข้างคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาฟังบทเพลงเพราะๆอีกสักช่วงหนึ่งละกันนะครับ

0: โทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ท่านฟังครับหลังจากสถานการณ์น้ำลดแล้วหลายครอบครัวอาจต้องเริ่มต้นกันใหม่บางบ้านต้องทำความสะอาดบางคนต้องซ่อมแซมทรัพย์สินบางคนต้องกลับไปเริ่มต้นทำงานและประกอบอาชีพอีกครั้งอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อแต่ขอให้เชื่อว่าความลำบากไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปและวันใหม่ย่อมมีโอกาสใหม่เสมอขอให้ทุกคนค่อยๆก้าวผ่านวันนี้ทำได้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเราได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอกราบขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับและขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกครอบครัวขอให้จากวันนี้ไปสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขอให้บ้านเรือนกลับมาอบอุ่นและทำมาหากินกลับมาเป็นปกติขอให้ทุกครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยขอให้น้ำลดแต่ขอให้น้ำใจเพิ่มขึ้นขอให้ความทุกข์ผ่านพ้นและขอให้ความสุขกลับคืนมาขอให้ทุกเช้าวันใหม่เป็นวันที่มีความหวังและกำลังใจเสมอและสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าจะกำลังเผชิญปัญหาเรื่องใดขอให้เข้มแข็งและอย่าหมดหวังนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนามีความสุขมีรอยยิ้มและมีคนที่ดีๆอยู่เคียงข้างเสมอนะครับส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยบทเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งบทเพลงแทนคำขอบคุณและกำลังใจของเราถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เรียกได้ว่าหลายพื้นที่นะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยดูแลในเรื่องของโรคที่มาหลังจากที่น้ำลดลงค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังคงแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะที่อาจจะมีฝนตกในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เตรียมรับมือกันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่กองทัพเรือค่ะได้ขอเลื่อนกำหนดการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8นะคะในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากเดิมค่ะจะมีการซักซ้อมเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นี้ค่ะกำลังพลกองทัพเรือทุกนายนะคะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้และมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติค่ะเรามาอัปเดตในเรื่องของโครงการรับสมัครพลทหารอาสากันต่อเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเดินหน้ารับสมัครอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เปิดรับสมัครครบ1ขออภัยค่ะครบ21วันมียอดสะสมนะคะจำนวน 11,448 นายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.79% ของเป้าหมาย 25,000 นายค่ะโดยเมื่อวันที่30กันยายนนะคะก็มีผู้สมัครเพิ่มอีกจำนวน222นายด้วยกันขณะที่ยอดสะสมทั้งหมดเป็นทหารกองเกิน 7,843 นายซึ่งยังคงเป็นกลุ่มผู้สมัครหลักของโครงการนี้ค่ะอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจเลยนะคะนั่นก็คือศัสดียังคงเป็นช่องทางสำคัญที่สุดในการที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการโดยมีผู้สมัครรับทราบข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่าวเนี่ยจำนวน 6,335 นายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.34 ขออภัยค่ะ 55.34% นะคะสะท้อนถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ช่วยนำข้อมูลและโอกาสไปถึงเยาวชนโดยตรงค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าศัสดีเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะเข้าถึงนะคะกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มน้องๆเยาวชนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับการเป็นพลทหารอาสาค่ะก็ไม่ได้หมายถึงเพียงการเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ4โอกาสสำคัญ4โอกาสสำคัญมีอะไรบ้างล่ะ4โอกาสสำคัญนั่นก็คือโอกาสด้านสิทธิและสวัสดิการโอกาสด้านการศึกษาโอกาสด้านอาชีพและโอกาสด้านทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้สมัครเนี่ยได้พัฒนาตนเองและต่อยอดเส้นทางในอนาคตนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการนะคะที่กองทัพบกเปิดรับอยู่ในขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะน้องๆทหารกองประจำการรวมไปถึงทหารประจำการเองนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นชั้นยศใดนะคะก็ลงไปทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่เลยนะคะก็มาร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกองทัพบกค่ะมาร่วมดูแลพี่น้องประชาชนด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อต้นรายการนะคะก็หลายพื้นที่เนี่ย เริ่มที่จะสถานการณ์น้ำคลี่คลายลงแล้วนะคะอย่างที่สถานการณ์เคหะคลองจันเนี่ยก็เรียกได้ว่าคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ที่ยังจะต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆอย่างเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะในส่วนของถนนลาดพร้าวถนนศรีบูรพาก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าในส่วนของถนนลาดพร้าวเนี่ยขณะนี้นะคะก็น้ำเนี่ยแห้งตลอดสายละเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าวนะคะแล้วก็พื้นที่หมู่บ้านบางจุดทางกรุงเทพมหานครเองค่ะเขาก็จะมีแผนในเรื่องของการเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยๆนะคะแล้วก็พื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วบริเวณแยกบางกะปิระดับน้ำบนผิวจราจรเนี่ยก็แห้งแล้วนะคะเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยก็ได้มีการมอบหมายให้กับสำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อที่จะเพิ่มความสูงของแนวป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดังกลับขึ้นมาบนผิวจราจรนั่นเองค่ะไปต่อกันที่คลองลำพังพวยและหรือว่าคลองแสนแสบกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของกทมเองเนี่ยเขาก็จะมีการเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยค่ะเพื่อช่วยให้ถนนนวมินเนี่ยกลับมาแห้งได้เร็วขึ้นนะคะโดยเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการนำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็กค่ะเข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบนะคะขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบเองก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนั่นเองค่ะเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็จะมีการเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยหน่วยเบสนะคะก็จะมีการเร่งดำเนินการซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวมไปถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมด้วยค่ะแล้วก็ระดมกำลังทำความสะอาดและถนนพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วนะคะในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะใช้แนวทางจับคู่เขตบัดดีค่ะโดยให้2เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำทรัพยากรที่มีไม่ว่าจะเป็นกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเข้าไปสนับสนุน1เขตที่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็ช่วยให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะหลักการแก้ปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้นั่นก็คือต้องลดระดับน้ำในคลองให้ได้ก่อนเมื่อน้ำในคลองลดลงแล้วเนี่ยจึงจะค่อยสูบน้ำจากถนนซอยแล้วก็ชุมชนตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพื่อให้ระบบระบายน้ำเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็เป็นคำกล่าวของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะแจ้งปัญหาได้ที่แอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูหรือว่าสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ค่ะโดยทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะเขาก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันทางด้านของกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะในช่วงนี้เขาเปิดให้สถานประกอบการประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะขอกู้เงินเพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กลับมามีความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและก็โรคจากการทำงานการกู้เงินเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้สำหรับการปรับปรุงติดตั้งระบบป้องกันระงับอัคคีภัยปรับปรุงระบบไฟฟ้าปรับปรุงเครื่องจักรให้มีความปลอดภัยในการทำงานรวมไปถึงการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเงื่อนไขการกู้เงินค่ะคุณผู้ฟังก็จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทหรือตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบโดยกำหนดชำระคืนภายใน5ปีแล้วก็มีวงเงินกู้รวมกว่า15ล้านบาทค่ะสำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะกู้เงินเนี่ยก็สามารถยื่นคำขอได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตในพื้นที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองความปลอดภัยแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์ 024489128ย้ำนะคะ024489128ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในส่วนของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์ในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่เราควรรู้ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะเรียกได้ว่าเดินทางมาถึง EP 13แล้วนะคะวันนี้นำเสนอในเรื่องของความผิดในภาวะภัยพิบัติเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้และกล่าวสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยในสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างคะมีใครได้รับผลกระทบกันบ้างไหมคะขอส่งกำลังใจให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็จะชวนมาพูดคุยกันในเรื่องความผิดที่เราอาจจะพบเจอได้ในช่วงภัยพิบัติค่ะถือว่ามาเตือนภัยและเติมความรู้กันสักเล็กน้อยนะคะในช่วงที่เกิดภัยพิบัติขึ้นไม่เฉพาะแต่น้ำท่วมค่ะไม่ว่าจะเป็นพายุถล่มไฟไหม้ไวรัสระบาดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตมันก็จะมีพวกคนร้ายที่อาศัยจังหวะชุลมุนวุ่นวายฉวยโอกาสเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเราค่ะโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์สิ่งสำคัญคือเราต้องมีสติติดตามข่าวสารหาความรู้รอบตัวไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างและผิดอะไรบ้าง 1. การหลอกว่าจะช่วยเหลือเช่นการสร้างข่าวปลอมหลอกให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากนั้นพอเรากรอกข้อมูลเข้าไปก็นำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปทำเรื่องผิดกฎหมายแบบนี้ถือเป็นความผิดฐานกระทำโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1แต่ถ้าเป็นเพียงการปล่อยข่าวปลอมเพื่อสร้างกระแสเรียกยอดไลค์เช่นข่าวเขื่อนแตกข่าวน้ำทะลักปลอมจนทำให้ประชาชนตื่นตระหนกจะมีความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนตามมาตรา14อนุ2ค่ะซึ่งความผิดทั้ง2ฐานนี้นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงแต่ยังคงแชร์ต่อก็มีความผิดเท่ากันกับผู้โพสต์ตามมาตรา14อนุ5นะคะ 2. การหลอกให้โอนเงินบริจาคคนพวกนี้เล่นกับความสงสารของคนค่ะยิ่งช่วงวิกฤตหลายคนเดือดร้อนคนในสังคมก็มีเมตตาจิตต่อกันหากไม่ตรวจสอบให้ดีก็อาจจะหลงเชื่อและพลาดไปบริจาคให้กับสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะคะแบบนี้ถือเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดการหลอกลวงที่ว่านั้นกระทำโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นเช่นหลอกว่าเป็นหน่วยงานหรือคนที่มีชื่อเสียงขอรับบริจาคต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะคือระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 140,000 บาทค่ะ 3. ความผิดฐานลักทรัพย์ในภาวะที่คนกำลังเดือดร้อนขาดแคลนอาหารสิ่งอุปโภคบริโภคหากใครที่คิดฉวยโอกาสอาศัยจังหวะที่ผู้คนกำลังตื่นกลัวภัยอันตรายรักทรัพย์เอาจากผู้คนที่ประสบภัยซึ่งไม่สามารถระมัดระวังเก็บรักษาทรัพย์สินได้ตามปกติอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะกฎหมายเอาผิดกับผู้ที่ซ้ำเติมผู้เดือดร้อนให้ต้องรับโทษหนักขึ้นหนักกว่ารักทรัพย์ธรรมดาที่มีระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทค่ะโดยถ้ามารักทรัพย์หรือยกเขาบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมทิ้งไว้แบบนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทและยิ่งทำไปซ้ำเติมคนเดือดร้อนที่ทำอาชีพกสิกรรมโดยการกระทำต่อสัตว์ที่เป็นโคกระบือเครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้ประกอบกสิกรรมต้องระวังโทษหนักขึ้นไปอีกค่ะโดยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทค่ะ4. การทำลายหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างกั้นน้ำเช่นการแอบตัดคันกั้นน้ำหรือถอนบิ๊กแบ็กหรือทำลายเครื่องสูบน้ำของทางราชการเพื่อเบี่ยงน้ำเข้าบ้านคนอื่นแบบนี้มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้ากระทำด้วยประการใดๆเพื่อให้เกิดอุทกภัยหรือเพื่อให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ทางสาธารณะประตูน้ำทำนบเขื่อนอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจรเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดเพนตรายต่อประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา228หรือ229นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะ 5. การขายสินค้าแพงเกินสมควรถ้าผู้ประกอบธุรกิจช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นน้ำดื่มไข่ไก่หรือเรือยางให้สูงเกินสมควรทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการแบบนี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมาตรา29ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา41ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างต่างๆเองซึ่งมิจฉาชีพนั้นมีหลากหลายรูปแบบเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ค่ะจึงต้องศึกษากฎหมายไว้บ้างจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแต่ถ้าใครโดนเข้าแล้วก็ให้รีบนำหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะสำหรับความผิดในภาวะภัยพิบัติค่ะซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่าผู้พันปิ่นนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยให้พวกเราได้รับรู้รับทราบกันนะคะไปต่อกันเลยนะคะยาวๆเลยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40เรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็จับเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งตารอมาเลยค่ะว่าจะมีการต่อโครงการนี้ไหมซึ่งล่าสุดในรัฐบาลเขาก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าต่อไปอีก2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนในวงเงิน 1,000 บาทนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันแรกที่เปิดให้เข้าไปอัปเดตนะคะหรือว่ายืนยันตัวตนเน็ตล่มกันเป็นแบบว่าเยอะมากแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นี้กันได้แล้วนะคะรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะช่วงเช้าของวันที่1 นี่ก็วาวุ่นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะล่าสุดก็คือสามารถที่จะเข้าไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้แล้วนะคะสำหรับการยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยระหว่างวันที่สามารถดำเนินการได้ค่ะระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนะคะแล้วก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะและที่สำคัญนะคะการใช้งานเนี่ยก็จะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นกดไปที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการค่ะโดยร้านค้าเนี่ยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือว่ากดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมค่ะหากเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินเนี่ยตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัตินะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าเวอร์ชั่น การอัปเดตเนี่ยก็สามารถที่จะยังมีเวลานะคะสามารถยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะก็ใจเย็นๆกันนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหาบ้างแต่ว่าก็มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใจเย็นๆค่ะยังมีเวลาอยู่นะคะสามารถยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะอย่างที่กล่าวไปเมื่อต้นรายการนะคะนั่นก็คือบางที่เนี่ยน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วแต่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะจากกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับโรคจากยุงลายหลังน้ำลดนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าระดับน้ำลดลงเมื่อไหร่เนี่ยยุงลายกลับมาค่ะพร้อมกับไข่ที่รอฟักเป็นตัวถือว่าเป็นโรคที่ต้องระวังนะคะโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนำวิธีป้องกันตัวเองง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือการนอนในมุ้งหรืออยู่ในห้องที่มีมุ้งลวดค่ะสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะทายากันยุงแล้วก็ในเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ส่วนนี้ถือว่าสำคัญมากๆนั่นก็คือเราจะต้องล้างคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังขัดถูขอบภาชนะทำความสะอาดจัดระเบียบบ้านให้โล่งค่ะปิดฝาภาชนะใส่น้ำหรือว่าเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันนะคะใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะเก็บน้ำให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารกำจัดยุงค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยเขาก็จะมีการดำเนินการในทุกๆวันศุกร์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดพ่นสารกำจัดยุงนั่นเองค่ะและที่สำคัญเราควรที่จะเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตนะที่นี้ก็หมายความว่าให้เราเนี่ยมันสังเกตอาการตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมหากว่าเรามีไข้สูงลอยปวดศีรษะอ่อนเพลียก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการประเมินแล้วก็การรักษาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ต้องดูแลกันเป็นพิเศษเลยนะคะก็นำมาพูดคุยกันค่ะมาต่อกันที่เรื่องของจุดจอดรถฟรีกันบ้างค่ะหลายท่านก็อาจจะยังกังวลนะคะเพราะว่าเรายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนะคะตามที่มีการแจ้งเตือนกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์อุทกภัยบางพื้นที่เนี่ยลดลงแต่ก็ยังมีบางที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็ยังคงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เสี่ยงในส่วนของรัฐบาลเขาก็แจ้งมาค่ะว่ายังมีจุดจอดรถที่เปิดให้ประชาชนนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นก็คือที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ซึ่งโซนนี้นะคะสามารถรองรับได้718คันด้วยกันโซน E ค่ะรองรับ718คันลานจอดรถโซน5รองรับ455คันและโซน6รองรับ689คันรวม 2,580 คันนั่นเองค่ะในส่วนของไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้อีกประมาณ 1,000 คันนะคะตั้งแต่แยกสถานีเลนสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMFลานจอดเฮลิคอปเตอร์ค่ะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยมีพื้นที่สามารถที่จะรองรับรถยนต์ของพี่น้องประชาชนรวมกว่า 3,500 คันโดยเปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722ตลอด24ชั่วโมงค่ะในส่วนของรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะคะก็มีการเปิดอาคารจอดรถแล้วนะคะที่สถานีสีเอี่ยม YL17 จอดได้ฟรีค่ะโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมนั่นก็คือในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็ระยะเวลาการให้บริการของแต่ละจุดก่อนนำรถเข้าจอดแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการเสนอชื่อสตรีนะคะเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570โดยทางด้านของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยได้มีการขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิดนะคะ The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ สามารถจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีค่ะสามารถเสนอได้นะคะไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์026602052นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะเสนอชื่อกันเข้าไปได้นะคะสำหรับสตรีดีเด่นที่สำหรับสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570เพิ่มรอบการแสดงอีก3รอบนะคะในวันที่14 15และ29พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาค่ะที่โรงละครแห่งชาตินะคะบัตรเนี่ยก็จะมีหลายราคาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น400บาท300บาท200บาท150บาท100บาทเริ่มจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั้ง3รอบนะคะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมค่ะเวลา 9:30 นาทีจำหน่ายบัตรผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าหน้าเคาน์เตอร์จำกัดท่านละ6ที่นั่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022210173 022210173นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปจับจองบัตรกันได้นะคะในช่วงนี้ค่ะก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเป็นหลักนะคะและสำหรับพื้นที่ใดค่ะที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของสิ่งของต่างๆเนี่ยสามารถที่จะติดต่อหน่วยทหารใกล้บ้านท่านได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่ากองทัพบกเนี่ยพร้อมยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้ดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนประชุมกองบัญชาการปภแห่งชาติรับฟังปัญหาหน้างานและทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนกองบัญชุขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนประชุมกองบัญชาการปภแห่งชาติรับฟังปัญหาหน้างานพร้อมสรุปกำลังสนับสนุนย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดเร่งช่วยประชาชนให้ตรงจุดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
11: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
12: เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่พร้อมสรุปภาพรวมการสนับสนุนกำลังพลและทรัพยากรของกองทัพโดยการสนับสนุนครอบคลุมทั้งการระบายน้ำการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายประชาชนการประกอบเลี้ยงการแพทย์รวมถึงการจัดเรือยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆเข้าสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านการช่วยเหลือทางน้ำกองทัพจัดเรือเข้าปฏิบัติภารกิจรวมประมาณ95ลำขณะที่ด้านอาหารได้แจกจ่ายให้ประชาชนแล้วประมาณ 35,000 ชุดและเตรียมสนับสนุนเพิ่มเติมความต้องการของพื้นที่ส่วนด้านการแพทย์จัดชุดแพทย์ลงพื้นที่ล่มเกล้าให้บริการประชาชนแล้ว918รายพร้อมสำรวจความต้องการสิ่งของจำเป็นเพื่อจัดส่งความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการนอกจากนี้โรงงานเภสัชกรรมทหารยังสนับสนุนเวชกรรมสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่กองทัพจัดกำลังพลประมาณ200นายสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยพลโทอดุลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำหนดความต้องการและเป็นผู้นำในการปฏิบัติขณะที่กองทัพทำหน้าที่สนับสนุนและเติมกำลังในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงจุดและลดความซ้ำซ้อนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพไทยพร้อมเดินหน้าสูบน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเครื่องสูบพญานาคจำนวน4เครื่องของทีมงานช่างก๊อปชอการช่างจนถึงขณะนี้ระดับน้ำโดยรวมลดลงประมาณ10เซนติเมตรและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ปิดท้ายที่ทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม 1-2 เซตคว้าเหรียญเงินตะกร้อ4คนหญิงในศึกเอเชียนเกมส์2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: ขยับก็ปวดไม่ขยับก็ปวดปวดเมื่อยบ่อยๆต้องใช้น้ำมันสเปรย์มัสซาก้าทั้งเลยไม่ว่าจะเป็นปวดตามข้อกล้ามเนื้อคอบ่าหัวไหล่หลังเส้นเอ็นใช้น้ำมันสเปรย์มัสซาก้าพ่นเฉพาะจุดที่ปวดง่ายๆช่วยบรรเทาอาการปวดอย่างได้ผลและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบครีมสูตรร้อนต้องแคปปิดครีมเพียงทานวดถูบริเวณที่ปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดแบบง่ายๆ
2: ปวดเมื่อยมัสซาก้าตากินโกรฟครีมสูตรร้อนแคปปิดครีมตากินโกรฟ0991846665หาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปและร้านตำรับไทยทุกสาขา
3: ปัญหาข้าวดีจะหมดไปจากนาข้าวย่อยสลายฝางและต่อฝังได้อย่างรวดเร็วลดข้าวดีเมล็ดหญ้าและวัชพืชได้ดีปรับปรุงดินให้ฟูและนิ่มดินเย็นเหมาะแก่การปลูกพืชลดการเกิดสภาวะโลกร้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้เวลาหมักเพียง10วันเท่านั้นสนใจติดต่อเลขที่48หมู่2ตำบลพระยาบรรลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทร0806264419ป้าการมณีซับพันมีบริการส่งไปรษณีย์ทั่วประเทศ
4: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากโบลเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบิวเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
3: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดยางจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419

0: ขยับก็ปวดไม่ขยับก็ปวดปวดเมื่อยบ่อยๆต้องใช้น้ำมันสเปรย์มัสซาก้าเท่านั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปวดตามข้อกล้ามเนื้อคอบ่าหัวไหล่หลังเส้นเอ็นใช้น้ำมันสเปรย์มัสซาก้าพ่นเฉพาะจุดที่ปวดง่ายๆช่วยบรรเทาอาการปวดอย่างได้ผลและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบครีมสูตรร้อนต้องแคปปิกครีมเพียงทานวดถูบริเวณที่ปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดแบบง่าย
1: ๆปวดเมื่อยมัสซาก้าตากินโกลบครีมสูตรร้อนแคปปิกครีมตากินโกลบ
0: 0991846665
1: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปและร้านตำรับไทยทุกสาขา
2: ปัญหาข้าวดีจะหมดไปจากนาข้าวย่อยสลายฝางและต่อฝังได้อย่างรวดเร็วลดข้าวดีเมล็ดหญ้าและวัชพืชได้ดีปรับปรุงดินให้ฟูและนิ่มดินเย็นเหมาะแก่การปลูกพืชลดการเกิดสภาวะโลกร้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้เวลาหมักเพียง10วันเท่านั้นสนใจติดต่อเลขที่48หมู่2ตำบลพระยาบรรลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทร0806264419ป้าการมณีซับพันมีบริการส่งไปรษณีย์ทั่วประเทศ
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: หมดปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
1: ขยับก็ปวดไม่ขยับก็ปวดปวดเมื่อยบ่อยๆต้องใช้น้ำมันสเปรย์มัสซาก้าทนเลยไม่ว่าจะเป็นปวดตามข้อกล้ามเนื้อคอบ่าหัวไหล่หลังเส้นเอ็นใช้น้ำมันสเปรย์มัสซาก้าพ่นเฉพาะจุดที่ปวดง่ายๆช่วยบรรเทาอาการปวดอย่างได้ผลและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบครีมสูตรร้อนต้องแคปปิกครีมเพียงทานวดถูบริเวณที่ปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดแบบง่ายๆ
2: ปวดเมื่อยมัสซาก้าตากินโกลบครีมสูตรร้อนแคปปิกครีมตากินโกลบ0991846665หาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปและร้านตำรับไทยทุกสาขา
3: ปัญหาข้าวดีจะหมดไปจากนาข้าวย่อยสลายฝางและต่อฝังได้อย่างรวดเร็วลดข้าวดีเมล็ดหญ้าและวัชพืชได้ดีปรับปรุงดินให้ฟูและนิ่มดินเย็นเหมาะแก่การปลูกพืชลดการเกิดสภาวะโลกร้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้เวลาหมักเพียง10วันเท่านั้นสนใจติดต่อเลขที่48หมู่2ตำบลพระยาบรรลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทร0806264419ปาการมณีทรัพย์พันธ์มีบริการส่งไปรษณีย์ทั่วประเทศ
4: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริ0819474708 0819474708
3: หมดปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ปาการมณีโทร0806264419 0806264419

0: แวะมาเยี่ยมเราได้ที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official แล้วอย่าลืมกด Subscribe
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: ขยับก็ปวดไม่ขยับก็ปวดปวดเมื่อยบ่อยๆต้องใช้น้ำมันสเปรย์มัสซาก้าทนเลยไม่ว่าจะเป็นปวดตามข้อกล้ามเนื้อคอบ่าหัวไหล่หลังเส้นเอ็นใช้น้ำมันสเปรย์มัสซาก้าพ่นเฉพาะจุดที่ปวดง่ายๆช่วยบรรเทาอาการปวดอย่างได้ผลและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบครีมสูตรร้อนต้องแคปปิดครีมเพียงทานวดถูบริเวณที่ปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดแบบง่ายๆปวดเมื่อยมัสซาก้าตากินโกลบครีมสูตรร้อนแคปปิดครีมตากินโกลบ0991846665หาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปและร้านตำรับไทยทุกสาขา
3: ปัญหาข้าวดีจะหมดไปจากนาข้าวย่อยสลายฝางและต่อฝังได้อย่างรวดเร็วลดข้าวดีเมล็ดหญ้าและวัชพืชได้ดีปรับปรุงดินให้ฟูและนิ่มดินเย็นเหมาะแก่การปลูกพืชลดการเกิดสภาวะโลกร้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้เวลาหมักเพียง10วันเท่านั้นสนใจติดต่อเลขที่48หมู่2ตำบลพระยาบรรลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทร0806264419ปากการมณีซับพันมีบริการส่งไปรษณีย์ทั่วประเทศ
4: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
3: หมดปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ปากการมณีโทร0806264419 0806264419

0: ขยับก็ปวดไม่ขยับก็ปวดปวดเมื่อยบ่อยๆต้องใช้น้ำมันสเปรย์มัสซาก้าพ่นเลยไม่ว่าจะเป็นปวดตามข้อกล้ามเนื้อคอบ่าหัวไหล่หลังเส้นเอ็นใช้น้ำมันสเปรย์มัสซาก้าพ่นเฉพาะจุดที่ปวดง่ายๆช่วยบรรเทาอาการปวดอย่างได้ผลและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบครีมสูตรร้อนต้องแคปปิกครีมเพียงทานวดถูบริเวณที่ปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดแบบง่ายๆ
1: ปวดเมื่อยมัสซาก้าตากินโกลบครีมสูตรร้อนแคปปิกครีมตากินโกลบ
0: 0991846665
1: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปและร้านตำรับไทยทุกสาขา
2: ปัญหาข้าวดีจะหมดไปจากนาข้าวย่อยสลายฝางและต่อฝังได้อย่างรวดเร็วลดข้าวดีเมล็ดหญ้าและวัชพืชได้ดีปรับปรุงดินให้ฟูและนิ่มดินเย็นเหมาะแก่การปลูกพืชลดการเกิดสภาวะโลกร้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้เวลาหมักเพียง10วันเท่านั้นสนใจติดต่อเลขที่48หมู่2ตำบลพระยาบรรลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทร0806264419ป้าการมณีทรัพย์พันธ์มีบริการส่งไปรษณีย์ทั่วประเทศ
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: หมดปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์081-947-4708
1: ปัญหาข้าวดีจะหมดไปจากนาข้าวย่อยสลายฝางและต่อฝังได้อย่างรวดเร็วลดข้าวดีเมล็ดหญ้าและวัชพืชได้ดีปรับปรุงดินให้ฟูและนิ่มดินเย็นเหมาะแก่การปลูกพืชลดการเกิดสภาวะโลกร้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้เวลาหมักเพียง10วันเท่านั้นสนใจติดต่อเลขที่48หมู่2ตำบลพระยาบรรลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทร080-626-4419ป้าการมณีทรัพย์พันธ์มีบริการส่งไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร081-853-4139 081-853-4139
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
6: พร้อมเพยชายใดทั้ง
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่
9: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครเปิดแนวทางจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม2 ระบบเร่งลดขั้นตอนด้านเอกสารและยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องพร้อมเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเตรียมรับสถานการณ์น้ำช่วง4-5 ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องพร้อมเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
9: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องโดยในส่วนของคลองแสนแสบมีสถานการณ์ดีขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีลมโดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำยังสูงแต่มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆภารกิจในวันนี้คือการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำและทางระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ข้างเคียงกรุงเทพมหานครยังเตรียมโยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากสถานที่ที่คลี่คลายแล้วไปเสริมกำลังในจุดที่น้ำยังท่วมอยู่พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมโดยเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนที่จะตกมาเพิ่มส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วกรุงเทพมหานครเดินหน้าสู่ระยะฟื้นฟูโดยแต่ละเขตเร่งเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่จากพื้นที่ประสบภัยขณะที่พื้นที่ขนาดใหญ่เตรียมดำเนินการด้านการเยียวยาประชาชนต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: กรุงเทพมหานครเปิดแนวทางจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม2ระบบเร่งลดขั้นตอนเอกสารเปิดยื่นคำร้องภายใน90วันคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
10: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้แบ่งระบบการขอรับความช่วยเหลือออกเป็น2ระบบหลักโดยแนะนำให้ประชาชนยื่นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์สำหรับระบบแรกเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือกรณีบ้านเรือนถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 230,000 ครัวเรือนส่วนระบบที่2เป็นการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายจริงเช่นค่าซ่อมแซมบ้านสำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัยจริงส่วนผู้เช่าสามารถขอรับค่าเช่าที่พักชั่วคราวได้สูงสุดเดือนละ 3,000 บาทไม่เกิน2เดือนพร้อมค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและดำรงชีพต่อไปทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนโดยยกเลิกการใช้ใบแจ้งความและตัดการทำประชาคมเพื่อความรวดเร็วและสะดวกพร้อมแนะนำประชาชนควรถ่ายภาพความเสียหายระดับน้ำและเก็บใบเสร็จซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นขอรับเงินเยียวยาต่อไป
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
12: ไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย ทรเลย
11: 0894780889
12: อีโน่ LINE 07เป็นอะไรหน้าบูดเชี่ยว
4: ก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังซ้อมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
12: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
4: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
12: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
4: มีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
12: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
4: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
12: ่โอ้ยขอเข้าสั่งง่ายแค่โทร
11: 0894780889
12: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
4: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
11: 0894780889
4: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
1: อย่าเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหม
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
11: 0894780889
12: อีโน่ LINE 07
11: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นทางวสป .711 จังหวัดลพบุรีค่ะ14นาฬิกาโดยประมาณนะฮะหลังที่ฟังข่าวจากกองทัพบกจบนะคะก็นะฮะเจอกับสุกัญญาเช่นเคยกับผู้สนับสนุนรายการ

0: ายพื้นที่ขอบพระคุณสำหรับทุกบ้านที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้กันไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กหรือว่าชุดใหญ่นะคะเราก็จัดส่งกันทุกๆวันคุณผู้ฟังคะพร้อมด้วยในเรื่องราวของนอกจากจะมีบรูมิโนไลน์07แล้วยังมีImpact แล้วก็ดินฟินนะที่นะคะไปดูแลพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะข้าวตอนนี้โอ้ยนะคะฉีดพ่นกันเยอะมากนะเพราะว่าได้ผลผลิตดีๆนะพริกเอ้ยนะคะกระเจี๊ยบเอ้ยปลูกอะไรกระชังเอาบรูมิโนไลน์07ไปฉีดได้ผลผลิตที่ดีบอกได้เลยว่ารับประกันคุณภาพราคาย่อมเยาเป็นกันเองจัดส่งกันถึงหน้าบ้านสินค้าถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินอันนี้สะดวกสบายสำหรับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรค่ะวันนี้คุณเจ้าไก่นะคะจะมาในรูปแบบนะมาแบบไม่ซ้ำกันนะฮะในแต่ละวันนะบางวันเราก็มีสัมภาษณ์สดพูดคุยกันบางวันเราก็นะคะตลกโขกค่ะเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเห็นนะเกษตรกรเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้ววันนี้ตากแดดนะโอ้ยอากาศร้อนมาทั้งวันแล้วผ่อนคลายกันบ้างยามบ่ายๆเนาะเพลิดเพลินไปในเรื่องราวของราคากลางจากตลาด4มุมเมืองกันด้วยนะคะ0894780889เบอร์นี้นะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะ0894780889เดี๋ยวย้ำอีกสักรอบหนึ่งเผื่อหลายท่านหลายคนวิ่งไปคว้ากระดาษปากกาไม่ทันนะบอกสุกัญญาอ่านไวจริงๆเลยเนี่ยเพิ่งได้ปากกาเพิ่งได้0894780889เบอร์นี้กับการสั่งซื้อบรูมิโนไลน์07 Impact แล้วก็ดินฟินค่ะวันนี้ในเรื่องราวของราคานะคะจะเป็นนะคะมาแบบว่าขึ้นลงหรือเปล่าหรือหรือปรับขึ้นก็ไม่รู้เนาะวันนี้เนี่ยต้องรอลุ้นนะคะเพราะว่าหลายท่านหลายคนก็ติดตามรับฟังรายการนะเช็คในเรื่องราวของราคากันเป็นประจำเลยทีเดียวนะสวัสดีค่ะคุณเจ้ากายคุณเจ้ากาย
1: สวัสดีครับ
0: จ้าว่าไง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับร้อนไหมครับที่ลพบุรีครับ
0: อากาศไม่ต้องพูดถึง
1: ครับผมร้อนทุกที่นะครับวันนี
0: ้ร้อนทุกที่เลยอ่ะเขาบอกว่าจะมีพายุยังมาไม่ถึงบ้านเราเลย
1: ก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันร้อนอบอ้าวมาก
0: คุณก็บอกแต่ว่าไม่แน่เอาแบบแน่ๆมีมั้งมะ
1: ที่แน่ๆคือร้อนมากครับคน ตาออกไล่ออกนาสวนก็พวกยาดมองไปด้วยนะครับ
0: นี่ไงก็เมื่อกี้ยังคุยกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเลยบอกว่าวันนี้ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วบ่ายสองเนี่ยฮิววิทยุหลบมาอยู่ล่มนี
1: ่ครับ
0: หยุดงานสักแป๊บนึงมานั่งฟังรายการพูดคุยกันนะในเรื่องราวของการเกษตรนะ
1: ตื่นได้แล้วครับพอบางท่านกินข้าวเสร็จหลับ
0: ไม่ได้นอน
1: ไม่ได้นอนเลยละ
0: อยู่กลางสวนเนี่ยจะบอกให้ขยับมานั่งล่มฟังรายการก่อน
1: ไม่ได้นอนแค่พักสายตาหลายนาทีเท่านั้นเอง
0: ใครที่พักสายตาอยู่ตื่นได้แล้วนะได้เวลาทำงานแล้ว
1: ได้เวลาทำงานแล้ว
0: ใช
1: ่ไหมได้เวลาฟังรายการแล้ว
0: ได้เวลามาฟังสุกัญญาและคุณเจ้าไก่นั่งเงาง้อยกันแล้ว
1: ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยโอ้โหสั่งซื้อกันไปใช้หลายๆที่เลยคุณสุกัญญา
0: โอ้ตอนนี้อุ้ยใครก็ทำไรทำสวนกันนะเนอะ
1: ใช่ครับเพราะว่ามันก็ต้องทำครับ
0: ไม่ทำไม่ได้
1: ไม่ทำก็ไม่มีอะไรกิน
0: ไม่ทำไม่มีอะไรกินนะ
1: ใช่ครับข้าวเครือก็ยังราคาค่อนข้างจะดีอยู่มีช่วงนะครับแต่ว่าก็ยังทำกันค่อนข้างยากนะข้าวไม่เท่าไหร่รู้สึกว่าจะยังไม่ค่อยมีสต๊อกเรื่องสตูพืชเท่าไหร่แต่ผักเนี่ยพืชผักเนี่ยโอ้โหสตูพืชเยอะมากครับตอนนี้แมลงสีขาวกับเชื้อไฟเนี่ยเยอะมากในหลายๆพื้นที่เลยครับ
0: ค่ะ
1: ทำยังไงก็ต้องฉีดโอ้ยไม่ต้องรอให้มันมา
0: ใช่ใช่เราบอกย้ำเสมอคุณเจ้าไก่เขาบอกไม่ต้องรอให้มันมานะกันมันไว้ก่อนเลยสร้างกันกำแพงกั้นไว้ก่อนเลย
1: ใช่และอีกเรื่องนึงคือเรื่องวัชพืชนะครับเร
0: ื
1: ่องหญ้าเนี่ยคุณสุกัญญาหญ้านะไม่เกี่ยวกับปู่นะครับ
0: หญ้านะหญ้าในสะดุ้ง
1: นั่นอย่าปล่อยให้มันรกที่มันเยอะที่มันต้นใหญ่
0: ให้มันงามไม่เอาเดี๋ยวเพราะมันงามมาแย่งปุ๋ยแย่งหญ้าผลหมากหลากไม้หมดนะยาเนี่ย
1: นั้นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นแหล่งหลบซ่อนซุกซ่อนตัวของพวกศัตรูพื
0: ชแมลงพิษ

0: ยงูเงี้ยวเขี้ยวขอเยอะแยะ
1: ใช่ครับก็พยายามเก็บหญ้าคุมหญ้าถ้าคุมแล้วมันหลุดมาก็ต้องใช้ยาเก็บหรือว่าถ้าใกล้พืชเรามากเราก็ต้องถอนเอาคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: ก็ถอนเอานะอย่าให้มันเยอะครับเพราะถ้ามันเยอะเนี่ยมันก็เป็นแหล่งสะสมของศัตรูพืชจริงๆนะแล้วก็มันจะระบาดไวมากเพราะว่ามันมีที่อยู่แล้วนี่ที่มันมาบางทีเนี่ยพืชเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่ที่อยู่มันจริงๆน
0: ะ
1: แต่ว่าเป็นที่เป็นแหล่งของหอมมันแต่ว่าที่อยู่มันอยู่ที่อยู่กับพวกหญ้านี่แหละตกตอนฟางไผ่อะไรเงี้ยมาระวังครับอ่ะเมื่อวานเราไปหมูเมื่อวานเราคุยกับม้อยเนาะที่สุพรรณบุรี
0: ใช่เมื่อวานเราแวะไปเที่ยวสุพรรณบุรีวันนี้จะพาไปไหนจ๊ะ
1: วันนี้ว่าจะพาไปชัยนาทแต่ไม่รู้พี่เขาจะรับหรือเ
0: ปล่าคุณนี่ตลอดเนาะดิฉันก็นั่งตัวโกงเนี่ยโอ้โห
1: มันจะเอายังไงของมันวะ
0: จะรับไม่ว่าเราก็ลุ้นไปเ
1: ถอะลองดูไม่รู้พี่เขารับหรือไม่รับนะ
0: จ้า
1: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมลองโทรติดต่อเองครับ
0: เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังรอคุณเจ้าไก่โทรหาเกษตรกรที่อยู่ทางด้านของจังหวัดชัยนาทสุกัญญาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเจ้าไก่จะโทรไปหาใครอ่ะคุณผู้ฟังนะฮะเพราะว่าสุกัญญาไม่ใช่คนชัยนาทเนี่ยเสียงรอสายสดสดหน้าไมค์เลยเป็นแบบนี้แหละจัดรายการสดอ่ะคุณผู้ฟังนะจะได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงกระดาษเสียงก๊อปเสียงแก๊เสียงสุกัญญากลืนน้ำลายอะไรไอมั่งอะไรมั่งเนี่ยได้ยินหมดเลยนะคุณผู้ฟังนะคะอืมนี่ค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคุณเจ้าไก่เอ้ยเนี่ยฝากไว้กับผลิตภัณฑ์นะคะบรูมิโนไลน์07ในเรื่องราวของการเกษตรฉีดพ่นป้องกันไว้เลยตอนนี้แมลงศัตรูพืชเพี้ยไรโอ้โหกวนพืชผักเยอะเลยและราคามันดีอ่ะมันก็ต้องดูแลกันจริงไหมคุณผู้ฟังนะคะอย่าให้รอสายนานนะคุณเจ้าไก่นะดิฉันไม่อยากฟังเพลงนี้บ่อยไม่รู้รับป่ะรับไหม
1: ไม่ได้รับครับวันนี้น่าจะเอาโทรศัพท์ไว้ไม่ได้ติดตัวไม่ได้ไปชัยนาทเลยวันนี
0: ้ว้าอดไปเที่ยวชัยนาทเลยคุณผู้ฟังเอ้ย
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี
1: ่แหละเขาอยู่ที่ว่ามันถูกจังหวะเขาอยู่โทรศัพท์ติดตัวหรือเปล่าเน
0: ี่ยหนูจะบอกว่ามันเป็นรายการสดอะคุณผู้ฟังมันก็ต้องอย่างนี้แหละโทรกันแบบสดๆอ่ะรับมั่งไม่รับมั่งเราไม่ได้นี่ถ้าเป็นปกติแล้วถ้าโทรปุ๊บติดปั๊บเนี่ยแสดงว่าเราบอกเขาไว้ว่าจะโทรมาแต่นี่เราไม่เคยบอกอะไรเลยเกษตรกรเนี่ยอยากได้ยินก็รับไม่ได้ยินก็อดไป
1: เออใช่ครับเป็นของพี่บุญพัฒน์ที่อยู่อะไรนะท่าโบสถ์สามงามหรือสามงามท่าโบสถ์เออใช่ไหมใช่เนาะ
0: ไม่รู้
1: อยู่ อยู่อำเภอหางคาจังหวัด
0: สุพรรณถามสามงามพิจิตรมีไหมมี
1: เอาที่พิจิตรมีสามงามแต่ว่าที่ชัยนาทนี่ตำบลสามงามท่าโบสถ์
0: ไม่เป็นไรคนชัยนาทได้ยังไงรู้คำตอบไปโทรหาคุณเจ้าไก
1: ่เอาพี่เขาโทรมาเดี๋ยวต้องมาแล้วก็เดี๋ยวผมตัดไป
0: ช่วงที่คุณเนี่ยคุณเจ้าไก่นะวางสายจากพี่เขาแล้วก็อย่าลืมนะโทรเลยนะโทรจากนะคะเบอร์เราไปหาพี่เขาเพื่อที่เราอ่ะจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะประหยัดค่าโทรศัพท์ให้สำหรับเกษตรกรนะคุณผู้ฟังนะเราโทรเองไม่ต้องเลยนะคะคุณเจ้าไก่เขาใช้โปรโมชั่นนะคะโทรฟรีตลอดทั้งงานเ นี่ยรับสายด้วยนะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุกัญญา
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุยได้แป๊บเดียวมาอยู่นอกบ้าน
1: อ๋อเมื่อกี้ไปไหนมาล่ะครับ
2: ก็อยู่นอกบ้านนะอยู่กำลังขับรถอยู่ค่ะ
0: ม
2: ารับหลานที่ท้ายแห่จ้ะ
1: ลบลบกวนเวลาพี่แป๊บหนึ่งถ้างั้น
2: จ้ะของถึงแล้ว
1: ถึงแล้วด้วยครับผม
2: จ้ะถึงแล้วจ้ะ
1: พี่บุญภาอยู่สามงามท่าโบสถ์ใช่ไหม
2: จ้ะสามงามท่าโบสถ์ค่ะหลังคา
1: ครับ
2: เทน่าจ้ะ
1: ครับพี่บุญพัฒน์พี่บุญพัฒน์ตั้งมานานยัง
2: ตั้งนานแต่ต้องซื
1: ้อนานงาน
2: ตั้งมาแล้วจะแต่เพิ่งซื้อไปมาได้ผลเลยฉีดพริกดอกดีจ้ะ
1: อ๋อเอาไปฉีดพริก
2: จ้ะตอนนี้ไม่ปลูกเยอะแล้วดอกขนาดนี
1: ้นี่ปลูกไว้เยอะไหมพี
2: ่เยอะงานแล้วกว่าเก็บมาตั้งแต่เดือนคือเ
1: จริ
2: ญกาแล้วยังไม่หยุดเก็บไปทุกวันเดียวเลย
1: เก็บทุกวันเลยเหรอ
2: เก็บทุกวันเลย
1: ปลูกพริกอะไรอยู่ครับพี่
2: พ
1: ี่
2: หน
1: ู
2: พ
1: ี่
2: ทอย
1: ม
2: าจ
1: ้
2: ะอ๋อ
1: ซูเปอร์ฮอต
2: จ้ะซูเปอร์ฮอต
1: เอาไปฉีดแล้วมันดียังไงพี
2: ่ก็มันดอกเก็บได้ตลอดเลย
1: อ๋อก็คือ
2: ไม่เว้นเลยจ้ะไม่เว้นช่วงเลยธรรมดาที่ควรจะเว้นช่วงแล้วเก็บเป็นรุ่นๆอันนี้ไม่ต้องหยุดเลยเก็บตลอด
1: ดีไหมพี่ต้องลอง
2: ดีจ้ะเม็ดใหญ่ยาวดี
1: ของพี่บุญญพัฒน์ใช้3ตัวเลยใช่ไหมคุณพี่น้อง
2: สามตัวจ้ะตอนนั้นสั่งขายชุดเล็กสามตัวลายถุงเด็กและกล่องเล็กแต่ตอนนี้ก็สั่งกล่องใหญ่มา
1: ครับ
2: แล้ววันนี้ก็สั่งมาอีก2ตัวเพราะว่าลายถุงเด็กยังไม่หมด
1: อืม
2: ก็ตอนแรกตอนแรกซื้อมาฉีดแล้วให้วิสาไปฉีดพอให้วิสาไปฉีดแล้วก็พี่สาวก็ติดใจก็สั่งพี่สาวไปฉีดมะเขือดกจ้ะ
1: อ๋อพี่สาวเอาไปฉีดมะเขือแต่หลังจากที่ทำพริกอยู่ใช่ไหมตอนนี้ครับ
2: ทำทั้งพริกแล้วมะเขือแล้วก็หอมแบ่งจะทำหมดทุกอย่างแต่ฉีดพริกแล้วมันดก
1: อืมเอาแล้วแต่ก่อนปลูกไหมพี่พริกเน
2: ี่
1: ย
2: ปลูกแล้วปลูกแต่มันเว้นช่วงไง
1: อ๋อมันไม่ดกสม่ำเสมอแบบ
2: มันไม่ได้ดกไม่ได้เก็บได้ตลอดอันนี้เก็บได้ตลอดเลยคือว่าเก็บได้ตลอดไม่หยุดไม่เว้นช่วงจ้ะ
1: ราคาดีไหมพี่ตอนนี้น่า
2: ไม่ดี40-30ไม่ดีเลยพี่ราคาไม่ดีเลย
1: เออช่วงนี้ดีกว่าขาถูกหน่อย
2: 30-40ได้ขายนะคะตลาดนัดก็ได้50
1: พี่แล้วผมถามนิดนึงตัดสินใจอยู่นานเนอะก็จะเอาไปใช้เนี่ยฟังมานานแล้ว
2: ก็นานอยู่แล้วฟังพี่คนนั้นเขาปลูกบวบอ่ะก็เลยตัดสินใจซื
1: ้ออ๋อก
2: ็ฟังที่เขาปลูกบวบว่าบวบดกแล้วก็พริกที่อยู่ที่ไหนนะบางบัวทองที่ว่ากล้วยมีงามหนึ่งมี2เม็ด3เม็ด
1: พี่มีบ้างไหม
2: มีเจ้ามี
1: มีใช่ไหมเออ
2: มีจ้ะมี2เม็ด3เม็ดเหมือนกัน
1: แสดงว่าก็ได้มีส่วนของกันทุกที่
2: จ้ะ
1: รู้งี้สั่งไปใช้ตั้งนานแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: จ้ะไม่แพงก็ได้ผลดีนะ
1: เออ
2: จ้ะ
1: ขนาดที่ยังไม่เคยใช้เนาะเอาวันนี้ขอบคุณพี่บุญชพันธ์มากนะโอ้พี่
2: จ้ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุกัญญา
0: ไม่กล้าขัดเขาเลยเขากำลังมีเวลาน้อย
1: เออครับขอบคุณพี่ก็ด้วยนะโทรกลับมาแสดงว่าขี่รถขี่ลาอยู่
0: ขี่รถอยู่
1: เนี่ยพี่เขาก็ฟังมานานเห็นไหมผมบอกแล้วหลังๆเนี่ยหลายท่านฟังมานานแต่ว่าเอ๊ะใจยังไงสั่งไป
0: ก็ต
1: ้
0: องให้เวลาคนฟังเขามั่งนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ดิฉันก็ให้เวลามา 2-3 ปีแล้วนะ
1: เออหลายปีแล้วเออการเนี่ยถ้าใดที่ทำพวกพืชผักนะมันใช้ได้กับทุกพืชนะฮะแต่วันนี้เราคุยเรื่องพริกไงอ
0: ยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าการสัมภาษณ์สดเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยเอาเกษตรกรที่สั่งซื้อบรูมิโนไลน์07ใช้แล้ว
1: ใช่
0: ถึงได้เอามาสัมภาษณ์เราไม่ได้ไปมีใครจ้างใครหรือแค่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะโอ้ยขายของจ่ายค่าสถานีก็เยอะแล้ว
1: ใช่ครับก็ได้ทุกท่านแหละที่สั่งไปซื้อไปใช้นะเป็นสนับสนุนทางรายการเราก็ได้มีเงินจ่ายค่าเข้ารายการจัดต่อไปเรื่อย
0: ๆใช่ใช่ใช่ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ใช้กันเรื่อย
1: ๆเนี่ยอย่างพริกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านก็ปลูกอยู่แล้วมันจะหมดรุ่นเก็บแล้วมันจะหมดรุ่นมันต้องรอแบบชุดใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างของพี่ดินพัฒน์แกก็บอกว่ามันไม่มีหมดรุ่นเนี่ยที่แกเอาไปใช้แต่ผมคาดว่าแกก็น่าจะฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะไม่ค่อยขาดรุ่นมันจะแบบมีดอกต่อดอกดอกต่อดอกไปเรื่อยๆเม็ดมันก็ออกไปเรื่อยๆและที่มันที่เขาหลายๆท่านที่เอาไปใช้บอกว่าดกเพราะว่ามันขั้วนึงอะมันมี2เม็ด3เม็ดอย่างเงี้ยพริกนะที่ผมเคยเห็นปกติมันจะมีแค่เม็ดเดียวนะแต่ว่าหลายๆท่านที่เอาไปใช้มันเบิ้ลอ่ะมันออกเบิ้ลๆเนี่ยเยอะก็ทำให้ผลผลิตเราเนี่ยได้เยอะแต่เรื่องราคาเนี่ยก็เป็นไปตามกลไกของตลาดช่วงนี้พริกปลูกนะครับสูงจริงๆมากเนี่ยแต่หน้าบ้านก็ยังพอได้นะที่จริงนะ30-40 บาท
0: 30-40แต่ถ้าถามสุกัญญาอย่างที่พี่เขาบอกอ่ะมันไม่ค่อยได้เพราะว่าสมัยก่อนเท่าไหร่70-80
1: ใช่
0: ร้อย
1: น่าสูง
0: แต่ถ้าเราไปขายเองเราได้เท่าไหร่50ใช่ไหมพี่เขาบอกเมื่อกี้ตลาดนัดอ่ะ
1: มันก็อยู่ที่แต่ผมคาดว่าเดี๋ยวมันก็แพงเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างจะร้อนมาก แล้วตอนนี้มันก็เยอะนะเราใช้ควบคู่ไปกับถ้าเป็นพริกนะอย่าลืมเลยนะครับอย่าฆ่าไรขาวไรแดงสามเรื่องแต่พวกไรขาวไรแดงเพราะว่าพริกเนี่ยจะแพ้ไรนะพริกธรรมดาเสียเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเรายังมองเห็นนะแต่ถ้ามันหนีบคว่ำเมื่อไหร่เนี่ยจากไรขาวไรแดงเนี่ยเราไม่ต้องรอให้มันหนีบคว่ำหรอกครับเราหายาฆ่าไรขาวไรแดงฉีดพ่นป้องกันร่วมกับบุญโนและสิงเกิลหรือว่าอินแพคเตอร์เนี่ยฉีดร่วมกันไปเลยทีเดียวเนี่ยโอกาสที่จะพริกเป็นใบหนึบเป็นไวรัสเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปผลผลิตเราต้องคำนึงถึงปัญหาด้วยที่สินค้าบางทีเนี่ยผลผลิตเรามีจริงแต่ว่าพอมันมีปัญหาเยอะเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ผลผลิตอีกแล้วเรื่องราคาเนี่ยโอ้ถ้ามันถูกแบบนี้แล้วก็ผลผลิตก็ไม่มีอีกปัญหาก็เยอะอีกทีเนี้ยมันทำแล้วมันก็จะไม่ใช่เหรียญนะ
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช
1: ่ต้องเอาไปวางแผนดีนะ
0: ค่ะ
1: ฟังรายการเราบ่อยๆเลยนะก็ขอบคุณมากนะเราก็มีสัมภาษณ์ตรงนี้ก็ทุกวันเหมือนกันนะ
0: ก็ดีแล้ว
1: ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับโทรศัพท
0: ์ขอบคุณด้วยไม่ใช่ขอบคุณด้วยที่เขาโทรกลับมา
1: สงสัยโทรแล้วพี่เขาคงมันสั่นมันได้ยินเสียงแล้วแหละแต่เราพักไปก่อนเราก็ไม่รู้ว่าสะดวก
0: เราไม่รู้ว่าเขาสะดวกไม่สะดวกไงก็บอกแล้วไงออนแอร์หน้าไมค์สดๆคุณผู้ฟังเอ้ย
1: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะพาไปไชน่าอีกรอบนึง
0: นะแล้วไหนอ่ะ
1: ไม่รู้ท่านที่อยู่ไชน่าแล้วสั่งยาวันนี้เมื่อวานเนี่ยเตรียมตัวรับ
0: ก่อนไปพาแวะกินเตี๋ยวก่อนเ
1: นอะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนใช่มั้ย
0: เออไปกินเตี๋ยวก่อน
1: กินไหนอ่ะ
0: ใช้เวลาวัดไหนก็ได้ไชน่า
1: ต่อวันไหนก็ได้ไชน่าโอ้ตอนนี้ใช่นะดังสุดๆก็หลวงพ่อกล้วยแล้วคุณสุกัญญาย
0: ังไม่เคยได้มีเวลาไปเลยคิดดูขนาดคุณเจ้าไก่เขาไปแล้วนะเขาอยู่ไกลกว่าด้วยคุณยายอยู่ใกล้ยังไม่มีเวลาได้ไปไหว้หลวงพ่อเลย
1: โอ้แต่คนเยอะจริงครับ
0: เหรอไม่ได้นะฉันตัวเล็กด้วยเดี๋ยวไปโดนเขาเบียดตายเลย
1: เยอะคนเยอะมาก
0: ไม่ไปงั้นนะ
1: ยิ่งวันเสาร์อาทิตย์นะที่หลวงพ่อ
0: ยังไม่ไปเดี๋ยวคนเบียดเดี๋ยวเล่นว่าไม่ได้ตัวเล็กๆด้วย
1: ถ้าจะไปก็ไปวันธรรมดาวันจันทร์อังคารนี่แหละครับเราก็พาเขาวัดเขาว่าไปเลยครับไปดูแล้วกันไปดูแล้วกันไปตลาดสี่เมืองกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้ได้ข่าวว่าเมื่อคืนในราคาดีขึ้นเยอะสำหรับช่วงเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนนะพี่ปัญญา
0: แต่พอตอนในช่วงเที่ยงบ่ายนี้ล่ะ
1: ก็ยังพอได้อยู่ครับเดิมจากวางตุ้งวันนี้10 บาทครับราคาก็ยังคงขึ้นอยู่ช่วงนี้ขึ้นใช่นะครับ40-45คณะก็เริ่มลงแล้ววันนี้10 บาทครับนะยอดก็10-12 บาทประกาศหอมตรงนี้ถูกมากครับ10-15 บาทผักบุ้งจีนก็ค่อนข้างถูกนะครับ12 บาทใบกระเพราแมงลักโหระพาวันนี้ราคาเท่ากันนะราคาค่อนข้างจะดีไม่ถูกนะก็ราคากลาง25-30ต้นหอม45-50ผักชีไทย50-55 บาทผักชีลาว40 บาทประกาศข่าวรุ่ย7 บาทกะหล่ำปลี6 บาทก็เป็นราคาผักไปเบอร์สวยมาดูฝั่งผักลูกบ้างนะครับแตงกวาเมื่อคืนเนี่ยแพงวันนี้ก็แพงครับช่วงเช้าวันนี้22-24 บาทนะครับกังร้าน10-12 บาทแตงไทยอ่อน15-20ตัวขอบยาวก็เริ่มขยับขึ้นมานิดนึงละ20-25 บาทมะเขือก่อ15-20มะเขือยาว20 บาทมะละจีนเมื่อวานถูกวันนี้เริ่มขึ้นแล้วครับ18-20มะละกอดิบ12 บาทมะเขือเทศสีดา20-22พริกขี้หนูนะครับวันนี้30 บาทที่หนูสวนตับกะเหรี่ยงก็50-60ยำแดงยำขาว20-25พริกเหลือง20พวกเหลี่ยมตอนนี้ก็ลง10-12 บาทฟ้าเขียวอ่อน8-10 บาทมะเขือพวง40 บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับปลูกพืชอะไรไว้ก็พยายามดูแลกันดีๆนะก็ช่วงนี้มีหลายท่านสั่งไปใช้กับพืชผักก็เยอะนะคุณยาย
0: ค
1: ่ะพี่ทองย้อยอยู่สินดา
0: ครับ
1: สินดาที่ทำฟาร์มรอบนี้จะสั่งดีผมก็ถามพี่ไม่สั่งเยอะจัดจะบอกอ๋อแม่ฝากสั่งด้วยแม่จะเอาไปใช
0: ้อ๋อตอนนี้ไม่ต้องพูดกันแล้วนะแม่ลูกอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ใครปลูกได้ใครก็รวยใครฉีดได้ใครก็รวยแม่ก็อยากมีรายได้เหมือนกันนะให้ขอแต่ลูกบางทีมันก็ไม่มีจะให้บางทีอะ
1: เออบางทีมีแต่ไม่ให
0: ้มีไม่ใช่อย่าไปพูดอย่างนั้นนี่คุณอย่าไปพูดอย่างนั้นเขามีภาระเยอะ
1: เออต่างคนต่างมีภาระเหมือนกัน
0: แม่ก็ต้องซื้อหมากซื้อพลูกินนะ
1: ได้ใช่ ลองดูลองดูท่านใดที่ทำที่ทำผักอยู่หรือว่าทำนาข้าว
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: สวัสดีครับกับบทเพลงชื่อว่าฆ่าฉันให้ตายครับโดยคุณวุฒิวรชัยครับดี AI Copper ถึงเวลาเราเจอกันเรื่องราวของข่าวครับวันนี้เรามีข่าวสั้นๆให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่าเมื่อคุณเซนตอนนี้ดิ้นพร่านเงินในประเทศก็หมดต้องสั่งพิมพ์แบงค์ใหม่ว่ากันนะครับตามข่าวแล้วก็โรงงานก็หยุดย้ายโรงงานกลับมาประเทศไทยก็มีคนก็ตกงานนับแสนคนแล้วคุณเซนว่ายังไงครับ
1: คุณเซนดิ้นพล่านส่งคนล็อบบี้ไทยขอเปิดด่านหลังเศรษฐกิจเขมรดิ่งเหวใกล้ล่มสลายจู่ๆก็เกิดกระแสแฉยับเบื้องหลังเกมการเมืองระหว่างประเทศโดยพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจออกมาเปิดหน้าชี้เป้าค่ะว่าตอนนี้สมเด็จเตโชฮุนเซนกำลังดิ้นรนอย่างหนักถึงขั้นส่งคนวิ่งเต้นล็อบบี้ทั้งฝั่งรัฐบาลและกองทัพไทยเพื่อขอให้ยอมเปิดด่านชายแดนหลังพิษเศรษฐกิจภายในกัมพูชาดิ่งเหวรุนแรงจนใกล้ล่มสลาย
2: งูชื่อมันนี
3: ่ฟอร์เมทคลัมมิ่งซอฟ
1: ที่เกิดกระแสข่าวร้อนแรงในแวดวงความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคม69ที่ผ่านมาพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกผ่านสถานีโทรทัศน์ข่าวชื่อดังแฉยับถึงเบื้องหลังเกมการทูตและสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของฝั่งพนมเปญโดยพลเอกรังสีระบุชัดเจนว่าขณะนี้สมเด็จเตโชฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชากำลังตกอยู่ในภาวะดิ้นรนอย่างหนักและพยายามจะส่งคนเข้ามาล็อบบี้ทั้งฝั่งรัฐบาลและกองทัพไทยเพื่อกดดันให้มีการเปิดด่านชายแดนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากมาตรการปิดด่านของไทยในปัจจุบันกำลังส่งผลกระทบรุนแรงจนทำให้ระบบเศรษฐกิจของกัมพูชานั้นดิ่งเหวและทรุดหนักอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจมองค่ะว่าไทยนั้นถือไพ่เหนือกว่าในศึกครั้งนี้และไม่ควรยอมเปิดด่านโดยไม่มีเงื่อนไขเด็ดขาดแต่ว่าควรจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะโดยใช้เรื่องของการเปิดด่านนั้นเป็นข้อต่อรองสูงสุดในการบีบให้ฮุนเซนยอมเคลียร์ปัญหาข้อพิพาทเขตแดนที่คาราคาซังมานานกว่า 40-50 ปีให้จบสิ้นเสียทีโดยยื่นเงื่อนไขสำคัญ3ข้อหลักๆค่ะคือ 1. ต้องดำเนินการปักปันเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลให้เรียบร้อยโดยยึดตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50,000 เป็นหลัก 2. เมื่อได้ข้อยุติเรื่องแนวเขตแดนแล้วก็ต้องเร่งสร้างรั้วชายแดนให้มันคงถาวรทันที 3. หากเส้นเขตแดนและรั้วยังไม่เรียบร้อยเลิกเปิดด่านเลิกคุยและนอกจากนี้พลเอกรังสียังได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างมีนัยสำคัญไปยังผู้บริหารประเทศของไทยว่าห้ามต่อสายตรงเจรจากับฮุนเซนผ่านทางโทรศัพท์เด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงสูงที่บทสนทนาจะถูกบันทึกเสียงและนำไปขยายผลทางการเมืองจนฝั่งไทยเสียเปรียบพร้อมชี้ให้เห็นความจริงที่ว่าปัจจุบันกัมพูชายังต้องพึ่งพาไทยมหาศาลทั้งในเรื่องเส้นทางผ่านแดนวัตถุดิบและพลังงานหากไทยไม่สนับสนุนกัมพูชาก็จะอัมพาตในทันทีในมุมมองภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกพลเอกรังสีวิเคราะห์ว่าฮุนเซนกำลังพยายามเดินเกมไต่ลวดสลิงระหว่างมหาอำนาจขั้วใหญ่อย่างจีนและสหรัฐที่กำลังแย่งชิงความได้เปรียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในมิติการเมืองภายในหากเศรษฐกิจกัมพูชาล่มสลายประชาชนอดอยากต่อเนื่องอำนาจของตระกูลฮุนก็อาจจะพังทลายลงซึ่งนี่ก็คือเหตุผลค่ะว่าทำไมฝ่ายกัมพูชาถึงต้องยอมทำทุกวิถีทางเพื่อล็อบบี้นักการเมืองไทยให้เปิดด่านในเวลานี้
2: อันนี้ไม่เป็นอัน
4: เน็ตปัดข่าวรัฐบาลทั้งแต่ใกล้ล่มสลายสั่งแบงก์ชาติพิมพ์ธนบัตรใหม่หน้าตาเฉยทั้งแบงก์ 50,000 แบงก์ 100,000 ยันไม่มีวันขาดแคลนเงินสดแน่นอนขอประชาชนอย่าเชื่อข่าวลืออย่าตื่นตระหนกแห่ไปกดเงินสดคอยดูเลยค่ะบริหารประเทศแบบนี้เจ๊งแน่นอนคแมทามรายงานว่าฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้ถึงกรณีการพิมพ์และออกธนบัตรชนิดราคา 50,000 เรียลและ 100,000 เรียลรุ่นใหม่โดยอ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและการปลอมแปลงรวมถึงทดแทนธนบัตรเก่าที่ชำรุดเท่านั้นพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวลือที่ว่ารัฐบาลกำลังขาดแคลนงบประมาณหรืออยู่ในภาวะใกล้ล่มสลายในระหว่างพิธีเปิดใช้งานถนนสายชาติหมายเลข10ในจังหวัดโพธิสัตว์ฮุนมาเน็ตกล่าวว่าประชาชนบางส่วนแสดงความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบธนาคารหลังจากที่ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาหรือ NBC ได้เริ่มออกธนบัตรราคา 50,000 และ 100,000 เรียลรุ่นใหม่เมื่อไม่นานมานี้ฮุนมาเน็ตอ้างว่าการออกธนบัตรใหม่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก2ประการได้แก่ 1. เพิ่มความสวยงามและยกระดับความปลอดภัยเพื่อป้องกันการปลอมแปลงด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ซึ่งทำให้นำไปเรียนแบบได้ยากขึ้นโดยหุ่นมาเน็ตอธิบายว่าธนบัตรชนิดราคาสูงมักตกเป็นเป้าของการปลอมแปลงได้ง่ายเนื่องจากมีมูลค่าสูงโดยธนบัตร 50,000 เรียลมีมูลค่ามากกว่า10ดอลลาร์สหรัฐส่วนธนบัตร 100,000 เรียลมีมูลค่าเท่ากับ25ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ธนบัตรราคา 1,000 เรียลแทบจะไม่มีการปลอมแปลงเลย 2. เพื่อทดแทนธนบัตรเก่าที่ชำรุดตามกรอบระยะเวลาเมื่อธนบัตรเสื่อมสภาพธนาคารแห่งชาติกัมพูชาจะทำการเก็บคืนและทำลายธนบัตรเก่าจากนั้นจึงพิมพ์ธนบัตรใหม่เข้ามาทดแทนในปริมาณที่เท่าเดิมเพื่อรักษาปริมาณเงินในระบบให้อยู่ในภาวะสมดุลโดยไม่ให้เกิดปัญหาเงินเกินหรือเงินขาดมือในระบบเศรษฐกิจหุ่นมาเน็ตเปิดเผยตัวเลขการทำลายธนบัตรชำรุดของ NBC ในช่วงปีนี้ว่าเดือนพฤษภาคมทำลายธนบัตรชำรุดไปประมาณ 72.6 ล้านฉบับเดือนสิงหาคมทำลายเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 118.9 ล้านฉบับมูลค่ารวมกว่า 8.88 แสนล้านเรียลเดือนกันยายนเก็บรวบรวมธนบัตรชำรุดรอทำลายอีกเกือบ93ล้านฉบับรวมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนปีนี้มีการเก็บคืนธนบัตรที่เสื่อมสภาพเพื่อนำไปทำลายแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า435ล้านฉบับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาชี้ว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มได้ฉวยโอกาสจากเรื่องนี้ในการสร้างความตระหนกตกใจให้แก่สาธารณชนโดยกุข่าวลือว่ารัฐบาลถังแตกหรือใกล้จะล่มสลายและยุยงให้ประชาชนไปถอนเงินออกจากธนาคารให้หมดแม้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ NBC จะได้ออกมาอธิบายข้อเท็จจริงแล้วแต่ก็ยังมีผู้พยายามใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มองข้ามไม่ได้เพราะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนประชาชนอาจหลงเชื่อและแห่ไปถอนเงินจากธนาคารหุ่นมาเน็ตยอมรับว่าแม้ภาคธนาคารจะมีความท้าทายอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วระบบธนาคารของกัมพูชายังคงดำเนินงานได้ตามปกติประชาชนยังคงใช้บริการและฝากเงินตามปกติจึงขอให้ประชาชนอย่าตระหนกตกใจเพราะการตื่นตระหนกอาจนำไปสู่การแห่ถอนเงินในวงกว้างและสร้างสภาวะกดดันต่อภาคธนาคารได้รัฐบาลไม่ได้ขาดเงินหุ่นมาเน็ตยืนยันพร้อมเสริมว่าหากรัฐบาลขาดแคลนเงินสดและต้องการเงินจริงก็ไม่จำเป็นต้องประกาศต่อสาธารณชนแต่สามารถพิมพ์ธนบัตรเพิ่มได้ทันทีโดยไม่ต้องเก็บคืนธนบัตรเก่านอกจากนี้ธนบัตรเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็หมุนเวียนในระบบมานานกว่า10ปีแล้วเช่นธนบัตร 10,000 เรียลใช้มาตั้งแต่ปี2012และธนบัตร 5,000 เรียลใช้มาตั้งแต่ปี2012ถึง2013การปรับปรุงครั้งนี้จึงเป็นการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยโดยเน้นที่เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงเป็นหลักเพื่อเป็นการยืนยันถึงความมั่นคงทางการเงินของรัฐบาลหุ่นมาเน็ตระบุว่าข้าราชการไม่เคยได้รับเงินเดือนล่าช้าโดยปกติจะได้รับเงินเดือนละ2ครั้งและในช่วงเทศกาลจุมเบนรัฐบาลยังสามารถจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวนของทั้งเดือนให้ล่วงหน้าในคราวเดียวเพื่อให้ข้าราชการมีเงินใช้จ่ายในการเดินทางและทำบุญที่วัดหากรัฐบาลถังแตกจริงย่อมไม่สามารถจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวนล่วงหน้าได้และอาจต้องลดการจ่ายเหลือเพียง3เดือนต่อครั้งแทนนอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดสรรเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมอีกคนละ 50,000 เรียลให้แก่ข้าราชการทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นกองกำลังอาสุยุทธ์เจ้าหน้าที่หมู่บ้านและทหารผ่านศึกรวมถึงเทศบาลนครพนมเปญยังได้จัดรถกู้ชีพรถบัสมูลนิธิให้บริการฟรีจำนวน600คันเพื่อส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากรัฐบาลขาดแคลนงบประมาณตามที่มีการกล่าวอ้างการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น212ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือประมาณ 7,000 บาทสำหรับแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องตัดเย็บรองเท้าและสินค้าเดินทางของกัมพูชาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม2027เป็นต้นไปถูกมองว่าแทบไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของแรงงานเมื่อเทียบกับภาวะค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี2027เกิดขึ้นหลังจากการหารือหลายรอบของสภาค่าจ้างขั้นต่ำแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนายจ้างและฝ่ายสหภาพแรงงานที่ประชุมลงมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจากเดิม210ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.95% เป็น210ดอลลาร์สหรัฐเท่าเดิมจากการลงมติหลัก ต่อมานายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตได้ใช้อำนาจเพิ่มเงินสมทบไปอีก2ดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ยอดรวมค่าจ้างขั้นต่ำสุทธิสำหรับปี2027ปรับขึ้นมาอยู่ที่212ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนแม้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ตัวแทนแรงงานและกลุ่มภาคประชาสังคมต่างแสดงความกังวลว่าการปรับขึ้นเพียง2ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนั้นไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจริงกลุ่มสหภาพแรงงานระบุว่าราคาอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าห้องพักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้การปรับเพิ่มค่าจ้างในระดับนี้ไม่สามารถชดเชยภาวะเงินเฟ้อได้ก่อนหน้านี้กลุ่มสหภาพแรงงานบางแห่งได้ยื่นข้อเสนอขอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 250.66 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีค่าครองชีพที่แท้จริงแต่ข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติตัวแทนภาคแรงงานเตือนว่าช่องว่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายที่กว้างขึ้นต่อไปอาจผลักดันให้ครอบครัวของแรงงานต้องแบกรับภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นต้องลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นอาหารการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรหลานในทางกลับกันฝ่ายนายจ้างและกระทรวงแรงงานมองว่าการกำหนดค่าจ้างที่212ดอลลาร์สหรัฐเป็นระดับที่รักษาสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตของแรงงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและการผลิตเครื่องแต่งกายในกัมพูชากำลังเผชิญการแข่งขันอย่างหนักหน่วงจากประเทศคู่แข่งในภูมิภาครวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกการขึ้นค่าจ้างที่มากเกินไปอาจส่งผลให้โรงงานต่างชาติย้ายฐานการผลิตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการจ้างในประเทศที่มีแรงงานในภาคส่วนนี้มากกว่า 800,000 คน
5: ภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิดกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
0: ครับสนใจผลิตภัณฑ์ทั้งน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะช่วยทั้งเรื่องของทางด้านบำรุงหัวใจบำรุงปอดบำรุงตับบำรุงไตลดไขมันความดันเบาหวานชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อหรือว่าเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกนะครับปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวเกาหรือจะเป็นทางด้านของรูมาตอยด์ครับบำรุงสายตาบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายนึกถึงน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2ขวดลดให้200บาทครับสนใจก็สั่งซื้อรับประทานแล้วเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงการเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบในต่อคืนด้วยครับสนใจก็0817577474 0817577474ครับลำลาแล้วครับกับบทเพลงของพ่อตาเรียกพี่ส่งท้ายพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: สวยจนล้มไป
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ของใครชายใด
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสาร
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเตือน 4-7 ตุลาคมนี้ฝนกลับมาอีกระลอกภาคเหนือภาคใต้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดอยุธยาเตรียมรับน้ำเพิ่มหลังเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักระบายสมทบสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
15: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
10: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไฮดีเซล S S S S

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ว่าช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนอีกครั้งซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับฝนตกหนักในภาคตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีในส่วนของภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาคมจึงขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในส่วนของภาคใต้และภาคเหนือจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรจึงขอให้เฝ้าระวังเพราะอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มและเมื่อน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาก็จะไปรวมกับน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งมีการปล่อยน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจะมารวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นดังนั้นขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มเตรียมยกของขึ้นอีกสักเล็กน้อยและขอให้มีการช่วยเหลือเข้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำจากทางเหนือแล้วระบายลงสู่เจ้าพระยาให้สามารถออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีข้อสั่งการว่าให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนโดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพและให้มีการจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมและยังสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์ปภ.เผยภาพรวมน้ำท่วมทั่วประเทศมี13จังหวัดระดับน้ำท่วมยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกระทบประชาชนใน162อำเภอมากกว่า 3,300,000 คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวมทั้งสิ้น162อำเภอ 1,254 ตำบล 9,219 หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครโดยประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง 3,244,000 คนโดยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราสถานการณ์ในพื้นที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ในจังหวัดระยองสถานการณ์น้ำยังทรงตัวอย่างไรก็ตามปภ.ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีและดำเนินการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในพื้นที่รวมไปถึงนำอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อน
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้งหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโทปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

จะพบเพลงหวานสันติดวงสว่างครับกับเพลงที่ชื่อว่านางลอยนางลืมนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับกระทั่งสมุทรสาครสุดสงครามสุดปราการปราจีนบุรีหลายจังหวัดที่ฟังได้นะครับหลายท่านก็เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะก็ให้กำลังแรงใจทุกๆท่านแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝนตกนะฮะเขาบอกว่าจะทุเลาเบาบางลงไปแล้วล่ะสำหรับฝนให้เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับจะได้กลับมาสู่ภาวะปกติน้ำจะได้เหือดแห้งไปกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นแต่ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บหลังจากน้ำลดลงน้ำท่วมก็หลายท้องที่เป็น

ท้องกระทะนะก็จะมีน้ำขังที่เป็นน้ำไหลผ่านได้ก็คงจะลดน้อยถอยลงไปให้กำลังใจทุกๆท่านครับโดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยและผู้มีโรคประจำตัวนะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเกิดน้ำท่วมหรืออากาศเปลี่ยนแปลงไปชนิดน้ำท่วมเรื่องสภาพความเป็นอยู่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้โรคภัยไข้เจ็บกำเริบนะครับฝากดูแลสุขภาพจากงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์ที่มีพิษด้วยนะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งป่องตะขาบงูพิษต่างๆงูตั้งเห็นงูเนี่ยคือว่าตั้งเป้าไว้เลยเป็นงูมีพิษนะฮะนะถ้ามีโอกาสอย่างไรก็ต้องยอมบาปและทุบไปนะเอาไม้ยาวๆหน่อยนะไปทุบอ่ะไม่ได้เอาไม้สั้นๆไปทุบเดี๋ยวมันฉกไม้ฉกมือเอานะครับแล้วก็สิ่งสารสัตว์นะฝากดูแลด้วยนะสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดประชาชนหมูหมากาไก่เนี่ยเก็บให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะเป็ดหมูสัตว์เลี้ยงวัวควายนะครับก็เป็นว่าฝากดูแลทุกๆท่านที่ประสบนะปัญหาน้ำท่วมนะครับเขตภาคกลางนะจะเป็นที่เก่าๆที่เดิมๆจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่จมบาดาลกันไปหลายอำเภอนะฮะจังหวัดอ่างทองนะฮะสิงห์บุรีเนี่ยนะพูดถึงอินบุรีเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเบอร์1เลยถ้าพูดถึงเรื่องราวของน้ำท่วมเนี่ยนะครับส่วนจังหวัดอ่างทองนี่ตำบลผงเพงฮะอำเภอป่าโมกเนี่ยน้ำจะท่วมสูงหลายท้องที่นะที่สุภสิทธิ์ทราบข่าวสารก็นะก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะปทุมธานีก็ไม่ใช่น้อยสุดประการก็ไม่ใช่ย่อยลพบุรีก็ไม่ใช่ธรรมดาให้กำลังในใจทุกๆท่านนะขอให้หนักเป็นเบานะฮะแล้วก็ที่สำคัญดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านด้วยนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์เลวิชันยาแก้กระสายตราลุ่งฟ้าโอสถวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันและก็มีเพลงเพราะๆมาฝากด้วยหลายท่านมีโทรศัพท์มือถือของสุภสิทธิ์อยู่แล้วหลายท่านมี LINE มี Facebook ก็สั่งซื้อทางไลน์ทาง Facebook ได้ของใกล้จะหมดนะครับหรือหมดมานานแล้วสั่งซื้อเพิ่มเติมหรืออยากเอาไปทดลองก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อได้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของยานะยาบำรุงกายตราสุภสิทธิ์เลวิชันเนี่ยสุนภัย30กว่าชนิดมีกระเชดำเป็นตัวนำเนี่ยบอกมีกระเชดำตัวเดียวเนี่ยเฉพาะที่นะคนตามดอยฮะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านร้านตลาดก็รู้จักกันทั่วฮะนั่นคือว่ามันเพิ่มพลังฮะกำลังร่างกายบำรุงเลือดให้มีพละกำลังร่างกายสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นแล้วก็ยังบวกกับสุนภัยดีเลิศประเสริฐสีอีก30ชนิดเนี่ยทำให้สุนภัยสุภสิทธิ์และวิชันเนี่ยมีพลังคือตัวยานี้สุดยอดนะครับคือชนิดว่ามีกระชายดับตัวเดียวเนี่ยหนุ่มสาวบนดอยเนี่ยมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองฮะบอกขยันฮะอากาศเย็นๆอากาศชื้นๆอากาศดีๆนะนะทำงานกระบนดอยนะกลับมาเนี่ยก็แหมนะตาต่อตามาประสานกันว่างั้นเถอะนะฮะลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วก็มีพละกำลังเนาะข้ามดอยได้2ดอย3ดอยไม่เหนื่อยเนี่ยก็มาเป็นส่วนผสมในสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นเป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันก็ดีด้วยก็เอาไปทานแล้วก็จะดีแล้วก็ปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับปรุงเลือดบำรุงผิวพรรณเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับท่านชาฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่ง
นะครับแล้วก็ฉีดรถถังเก่งปรับกั้นปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนั่นคือบ่งบอกเรื่องกายร่างกายของท่านเนี่ยแหมไม่ดีเลยฮะต้องมาเสริมมาเพิ่มมาเติมมาแต่งมิฉะนั้นร่างกายท่านจะอ่อนแอนะครับเขาบอกว่าสมรรถภาพทางเพศเนี่ยบ่งบอกถึงร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงถ้าวันไหนมันเหงามันเศร้ามันซึมไม่มีการตอบรับมันก็ไม่ดูแลแล้วก็มันจะหายไปตายไปเลยฮะอย่าให้ถึงขั้นนั้นครับมาดูแลนะกับสุด1 100% revision และท่านหญิงเช่นเดียวกันตั้งแต่อายุ25ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าทั้งชายและหญิงเนี่ยความโรยราของร่างกายก็จะมีไปเรื่อยๆจนท่านผู้หญิงเนี่ยเข้าสู่วัยกลางคนเลือดจะไปลมจะมาเข้าสู่วัยทองวัยหมดประจำเดือนผิวหนังที่เคยตึงๆก็มาเหี่ยวย่นหย่อนยานปะแป้งยังไม่ติดเนี่ยผิวพรรณก็เสื่อมโทรมบอกเลือดลมมันไม่ดีอ่ะนะหมดเลือดหมดลมแล้วเนี่ยก็มาฟื้นฟูได้สุด1 100% revision นะครับโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงทั้งถิ่นยัตชายเนี่ยถ้าเกิดสู่วัยทองแล้วก็มาทานนะครับสูตร1 100% revision ทาน2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานทุกวันดีทุกวันนะครับกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1 100% revision ครับมาถึงสูตร2ครับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสระหว่างกายชาปลายมือปลายเท้าอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองเนี่ยต้องดูแลร่างกายจากความเสื่อมโทรมจากกระสายเนี่ยทำให้ท่านกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีมีชีวิตมีสุขปัสสาวะนิสุทธิ์ไม่กระปิดกระป๋อยผิวหนังก็กลับมามีน้ำมีนวลอีกครั้งอ้วนไปผอมไปสุดๆเกินท้องกลมหนังแตงโมขับเมื่อบรรดาลับไซฮิวเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆและท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะครับหลายท่านถ่ายยากถ่ายลำบาก5วัน7วันยังไม่ถ่ายไปกล่อมอาจมไม่ให้เลวไปและไม่ให้แข็งไปถ่ายปกติวันละครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานชีวิตมีสุขสมองก็ดีผิวพรรณก็ดีสดใสด่วนก็ไวเพราะว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสูตร2ฉลากสีน้ำเงินบรรจุถึง60แคปซูล350บาทถูกมากดีมากครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวนะสั่นไปทั้งตัวบอกสั่นเป็นผีเข้าไม่เอาฮะสั่นเป็นเจ้าเข้าก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่คืออาการสั่นจากโรคภัยแค่เจ็บนั่นแหละหลายท่านนอนเป็นผักเลยไม่ไหวไม่ติงหายใจยังเจ็บลูกหลานบอกว่าขยับขยื่นบ้างนะครับจะได้มีเรี่ยวมีแรงปรากฏว่าทานแล้วขยับขยื่นได้สามารถจะไปกวาดบ้านได้ล้างถ้วยล้างชามล้างจานได้แล้วก็หลายท่านเนี่ยขนาดไปได้รุ่นบริเวณด้านบ้านได้เลยไม่ใช่เป็นรับจ้างก็ได้รุ่นเป็นไล่ๆนะเอาบริเวณบ้านพอแล้ว แล้วก็ที่สำคัญครับเดี๋ยวนี้มีเรี่ยวมีแรงสามารถไปนะอาบน้ำปลาแป้งทานข้าวตัวได้ตัวเองได้แล้วก็สามารถจะไปดูแลสุขภาพคนที่ท่านรักหุงข้าวหุงปลาอาหารไว้คอยทาได้ด้วยถือว่าสุดยอดมากๆนะครับก็ทาน2สูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นราคาเดียวกันครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700ส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นท่านจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือ2สูตรรวมกันก็ยินดีนะครับตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีถูกมีจริงมีทะเบียนยาคุณภาพสูงและปลอดภัยต้องยกให้กับสูตร1 100% revision สูตร2รุ่งฟ้าโอสถชื่อนี้จะไว้ร่างกายแข็งแรงส่วนวิสซอนและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่สุภาษิตจะบอกเก่าแล้วขันในช่วงต่อไปครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรปซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟทำ
2: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพราะเราใส่สารสกัดระดับพรีเมียมนะครับที่ดีที่สุดลำดับ1-24ที่คนทั่วโลกนี้ต้องการอย่างครบถ้วนแต่สารและแต่ละชนิดนะของดีคุณภาพสูงและได้รสชาติที่หอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายเช็ดสารสตีวิโอไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บและท่านมีเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซอร์มอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสนะมาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่รังก๊อบกระปุกไม่กระหายไปส่งเสริมต่อผิวพรรณดีเมลานะก็บอกว่ามันสุดยอดมากๆนะที่ดังก๊อบแก๊บมานานแสนนานรักษามาหลายวิธีทานอะไรมาหลายอย่างไม่หายสักทีพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไปเรื่อยๆหายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคุณเพียวลงสุขใจเซตาดีผมนะขึ้นมีใบแปะก๊วยสกัดส่งเสริมความจำระบบขับถ่ายดีขึ้น มีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านนะแหมนะใส่สารสกัดระดับล้าน 100,000 บาทแต่จำหน่ายราคาหลักร้อยครับมีเฮลินจีสกอลีเป็นยาอายุวัฒนะปีและสารสกัดทั้งหมดที่บอกเก่าเล่าขานนะครับ24ชนิดนำมาชงกับน้ำร้อนจึงได้กาแฟชั้นเลิศดื่มฟินมีความสุขดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกคุณพะโล้สมใจแล้วก็ที่สำคัญได้ร่างทองกลับมาดื่มทุกวันดีทุกวันกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับและมาถึงสุดยอดผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคุณดวงตาทั้งหมดเดวิสันปวดตาเคร่งตาคันตานับตาหลายตาแพ้แสงเรื่องราวของต่อจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีที่บอกกันขึ้นในเบนเน็ตต้องทันวิสันกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่อง4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายมาเข้าปีที่10ยัดเพียงยัดยานับหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านต้องยกให้กับวิสันยัดเพียงยัดยาครับเริ่มตั้งแต่สูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถรวมทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสันย้ายเพียงยัดยาสามารถสอบถามและสั่งซื้อจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมส่วนมากเราจะไม่เสียค่าจัดส่งเราจะรับผิดชอบค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศให้ท่านฟรีโทรมาที่0836931999นะครับย้ายเพียงยัดยาหลายท่านมีหมายเลขโทรศัพท์สุภสิทธิ์อยู่แล้วก็โทรมาได้เลยหลายท่านยังไม่มีอย่างไรเตรียมประกาศดิสกระดาษไว้ในช่วงต่อไปสุภาษิตจะบอกอีกนะครับ0836931999ครับก่อนหน้านี้กาครับพริกชายเมืองสิงห์มาถึงเธอมาถึงแด่คุณชื่อเจี๊ยบแด่คุณชื่อเจี๊ยบสายันสัญญาและก็สุนารีราชสีมาฝนสาน้ำตาซึมครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้โห
1: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนา
1: ะ
0: มั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับที่2ของประเจ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สะอาดวงจันทร์ยินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยล่ะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการจริงดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: าะจ้ะที่ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ะมันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละสองกระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ขอบ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมใหญ่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: เนี่ยลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายจริงจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะ ลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

เป็นการฉีกแนวการร้องเพลงของเพลงพรมแดนเลยทีเดียวนะครับปกตินี้จะร้องเพลงที่ตลกนะสร้างความขบขันแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเนื้อหาสาระนะครับเป็นวรรณกรรมนวนิยายนะครับกรรมนิตวาสิทธีนะครับเป็นบทประพันธ์ที่อิงพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากนะครับย้ายเพลงยาหลายท่านรู้และเข้าใจแล้วก็บทเพลงก็บอกเก่าเราขานไปแล้วนะครับสมว่าพยาเพลงยาที่รักและเคารพทุกท่านเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงกายตราสุภาษิตเลวิชันยาบำรุงกายตราสุภาษิตเลวิชันยาแก้กระสายตราลุ่มฟ้าสุดกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่และก็วิสซอนมีตามร้านต่อไปนี้ร้านจมูกปะโมอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันอินปะปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สายแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงยูโอสดหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักจีฮวนจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสต์เป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์0836931999ขอประกาศชื่อยะเพ็ญยะยาบางส่วนนะครับพี่วันดีวิวันธมงคลเทศบาลสองพี่น้องสวนบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่ลำยายคำน้อยตะวันพิตรเพียรมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณวิรัตพดุงโอตตะวันกระทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยายหอมกลุ่นบุญประเสริฐท่านอายุ94ปีแล้วตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าอนงชุ่มหอมตะวันหนองแขมโคกสำโรงลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่องสุด1สุภาษิตเลวิชั่น1กระปุกทั้งหมดก็ 1,350 บาทนะครับคุณป้าคำเพียรเงินดีวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทนะครับแล้วก็อีกมากมายเลยท่านสุภาษิตยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยโทษคนอย่างเราครับขับร้องโดยรพินภูไทยครับจบไม่จบอยู่ที่การเวลาพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่สุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงา
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับทหารหน่วยรบพิเศษเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดลพบุรีและนายกอนุทินติดตามน้ำท่วมที่นครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
5: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
10: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายกอนุทินติดตามน้ำท่วมนครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือน้ำทะเลหนุนย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นคุณยศวัฒน์พงประภาสอะไรเงี้ยครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรัฐบาลเองมีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและขณะนี้ได้เร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอพยพกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็วางแผนการระบายน้ำที่ท่วมลงสู่แม่น้ำสายหลักอย่างรัดกุมส่วนการฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับอุทกภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคมรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยเกินกว่า7วันนอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการประกันคุ้มครองภัย3มหันตภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนมีผลกรณีที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปยศสวัสดิ์พงประภาสเลยกันครับ
2: ทหารหน่วยรบพิเศษเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำหลังกรมชลประทานประเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานครับ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรีคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำที่ท่วมขังอยู่ก่อนหน้านี้แล้วจากทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงสู่คลองชัยนาทป่าสักได้เองแล้วน้ำเริ่มยกตัวเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการวัดโรงเรียนและหลายตำบลของพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ขณะที่ประตูระบายน้ำฝาปิดแห่งตลอดริมคลองชัยนาทป่าสักตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองลพบุรีพร้อมกันยกธงแดงและเตือนให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่รุยน้ำเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้สัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่สูงเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วม
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยคุณภัทรวดีเกิดบางค่ะ
6: เพียงเพราะได้ความรู้เพื่อสุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีโทร086-327-7379
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
8: สุ
0: ขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
8: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆ นะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
0: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
5: ่0812901691 0812901691
9: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
10: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
9: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
10: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
9: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
10: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ดายาบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
11: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
10: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
12: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
13: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่

0: 02-09
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
0: 081-290-1691
1: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิวอิวเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะวันนี้เรากลับมาทักทายกันนะคะก็ส่งเสียงไปยังแฟนรายการที่ติดตามทางวสป.711ลพบุรีนะคะแล้วก็ที่วสป.1449ชุมพรแล้วก็ทักทายแฟนรายการที่ติดตามทางจสหนึ่งหกห้าเจ็ดกรุงเทพมหานครด้วยนะคะค่ะและแฟนรายการที่ติดตามทางจทล1197ด้วยนะคะค่ะคิดถึงกันเสมอนะคะวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยเรื่องของการดูแลสุขภาพความรักความห่วงใยและกำลังใจที่มอบให้กันนะคะโดยผ่านทางเสียงเพลงเสียงเพลงเนี่ยก็เป็นสื่อกลางแทนความรักความห่วงใยและกำลังใจที่อิ๋วๆและผู้ใหญ่ใจดีของเราเนี่ยมอบให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกท่านค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรมิกซ์ออยล์นะคะถ้าสำหรับโปรมิกซ์ออยล์นะคะดูแลฟื้นฟูบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็บำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านไหนที่อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเอาชนะใจตัวเองไม่ได้นะคะยังอยากรับประทานอาหารตามใจตัวเองอยู่เนี่ยนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเริ่มลดปริมาณอาหารที่เราไม่ควรทานได้นะคะซึ่งเป็นอาหารที่ไม่เหมาะกับตัวเรานะคือท่านที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตนั่นเองนะคะอย่างไรก็ดีก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยมาทานได้เลยนะคะค่ะโปรมิกซ์ออยล์ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะหลายท่านเนี่ยมีการสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อในผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ด้วยโดยเฉพาะโปรมิกซ์ออยล์ค่ะค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะและไทยแคลพลัสค่ะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อมีปัญหากระดูกและข้อดูแลข้อด้วยไทยแคลพลัสค่ะค่ะและสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดกล้ามเนื้อต้องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเท่านั้นค่ะค่ะและมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะดูแลสุขภาพท่านได้ด้วยถ้าสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่ดูแลเรื่องของเบาหวานความดันไขมันค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาเนี่ยใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยค่ะและท่านไหนมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยใส่เลี่ยมจอยช่วยท่านได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอีกหนึ่งทางเลือกที่มาแนะนำแล้วก็มาบอกต่อกันค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพคุณผู้ฟังอาจจะสังเกตตัวเองว่าอยากจะดูแลตัวเองทางด้านไหนหรือมีข้อบกพร่องทางด้านร่างกายที่เราอยากจะฟื้นฟูเนี่ยนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อได้กับทีมงานลุงช้างนะคะที่หมายเลข081-290-1691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ค่ะเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยก็เป็นฝุ่นจิ๋วที่มีพิษแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราอย่างยิ่งไม่ว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจปอดหัวใจสายตาผิวพรรณของเรานะคะได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆได้หลายๆโรคกันเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะหากต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะก็ขอให้ท่านใส่แมสนะคะหน้ากากอนามัย N95 เพื่อที่จะปกป้องกันได้หรือถ้าหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งได้ก็จะเป็นการดีค่ะแต่ช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย Pro Mix Oil ค่ะถ้า Pro Mix Oil ได้รวบรวมน้ำมันทั้ง11ชนิดนะคะเพื่อดูแลสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟกและน้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะค่ะคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยสำหรับโปรมิกซ์ออยล์นะคะและโดยเฉพาะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีนะคะบางท่านเนี่ยอยากทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดอย่างที่เคยรับประทานกันมาแต่ว่าช่วงนี้ก็จะต้องเข้มงวดเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเพื่อสุขภาพไตที่ดีของเรานะบางท่านบอกว่าอดอาหารประเภทที่คุณอิ๋วบอกมาเมื่อสักครู่เนี้ยไม่ได้เลยนะคะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กันค่อยๆลดกันไปนะคะลดปริมาณกันค่ะคุณผู้ฟังคะและอาจจะลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยมารับประทานควบคู่กับการที่เราจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นการดีนะคะค่ะอย่างไรก็ดีค่ะลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานกันได้นะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะคะคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาระบบภายในเนี่ยนะคะทานได้ค่ะทานวันละ1ซอฟเจลเท่านั้นนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610676551สนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไททิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: ค่ะเพราะเพลินๆค่ะเป็นกำลังใจให้กันเหมือนอีกเช่นเคยวันนี้ค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังกำลังจะทำอะไรกันอยู่นะคะทำงานปฏิบัติภารกิจที่สำคัญก็ขอให้สำเร็จแล้วก็ราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีนะคะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและไทแคลพลัสค่ะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาทานได้เลยนะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นมากด้วยเซซามีนที่อยู่ในงาดำนะซึ่งเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่างาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะนอกจากจะดูแลเรื่องของน้ำหล่อลื่นที่ข้อเข่าแล้วเนี่ยนะคะก็ยังช่วยดูแลเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะช่วยลดความเครียดท่านที่มีปัญหาผมงอกเร็วปวดคอปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยช่วยทันได้นะคะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ปลอดภัยมีอย.มีเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007ค่ะทานง่ายเป็นแบบซอฟเจลนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300บาท1กระปุกมี60ซอฟเจลนะคะราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691และสำหรับไทแคลพลัสค่ะคุณผู้ฟังคะดูแลท่านที่มีปัญหากระดูกและข้อไทแคลพลัสนะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานอย่าทนกันนะคะใช้ไทแคลพลัสได้เลยค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไททิปโอสถนะคะที่ประกอบไปด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินซีอยู่ในไทแคลพลัสค่ะค่ะเรียกว่าสารสกัดอันทรงคุณค่าที่อยู่ในไทแคลพลัสนะคะจะช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและข้อได้เป็นอย่างดีสำหรับไทแคลพลัสค่ะค่าไทแคลพลัสปลอดภัยมีอย.เลขที่101-037-565-007ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไททิปโอสดนะคะทานง่ายหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทค่ะซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทเท่านั้นนะคะและซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับไทแคลพลัสสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: าอายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากกาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691กาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ค่ะเพราะเพลินๆค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบรายการนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนค่ะช่วงนี้อิ๋วๆก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยมะระขี้นกสกัดเย็นและยาย่าบริงค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลกันไปนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองได้ด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นเป็นแบบเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถปลอดภัยมีอย.นะคะค่ะหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้เนี่ยมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะสามารถที่จะทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยบอกเลยนะคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานอยู่รักษาตัวอยู่กับโรงพยาบาลกำลังรับประทานยาอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะทานมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ควบคู่ได้เลยนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถมีอย1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้ที่081-290-1691ถ้าเรามาดูแลสุขภาพดวงตากันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะเรียกว่าในช่วงของรายการอิ๋วๆเนี่ยก็จะมาย้ำเตือนกันอยู่เสมอนะคะไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปอยากให้ทุกท่านเนี่ยสังเกตตัวเองนะคะหรือแม้แต่การดูแลตัวเองดีแล้วเนี่ยก็จะต้องดูแลคนรอบข้างคนที่เรารักคนในครอบครัวให้ดีไปด้วยกันนะคะค่ะยาย่าบริงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากจะดูแลสุขภาพดวงตาคู่สวยๆของคุณเนี่ยให้อยู่กับคุณไปนานนานนะคะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยาย่าบริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาเอคานิทีนสาหร่ายเขียวนะคะปลอดภัยมีอย.ค่ะผู้สูงอายุก็สามารถที่จะทานได้ไม่เป็นอันตรายนะคะค่ะท่านสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการแสบตาตาพร่ามัวตาเบลอมองไม่ชัดน้ำตาไหลแพ้แสงปวดกระบอกตาแสบตาตาล้าหรือเปล่านะคะก็ต้องรีบๆดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะยาย่าบริงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ใช้แล้วหลายท่านประทับใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกเลยว่าลุงช้างเนี่ยเขามีของแถมให้ด้วยสำหรับยาย่าบริงนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจยาย่าบริง1กระปุกมี60แคปซูลค่ะ านครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะคะค่ะทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดสำหรับยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจราคากระปุกละ800บาทหากสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะคะรับของแถมไปด้วยกับทีมงานลุงช้างหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

คุณผู้ฟังคะหากคุณผู้ฟังกำลังใช้รถใช้ถนนกันอยู่ต้องระมัดระวังกันให้มากๆนะคะช่วงนี้จะสังเกตได้ว่าตามท้องถนนบ้านเราเนี่ยนะคะรถจะเยอะนะคะแล้วก็จะต้องมีน้ำใจแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะและที่สำคัญจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเราด้วยนะคะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาระบบขับถ่ายนะคะช่วยขับของเน่าของเสียต้องไซเลียมจอยค่ะคุณผู้ฟังคะไซเลียมจอยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ผ่านมาตรฐานการผลิต GMPเลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะค่ะไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะท่านที่มีปัญหาขับถ่ายไม่ค่อยสะดวกเนี่ยนะคะไซเลียมจอยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะมาแนะนำกันค่ะค่ะไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีและไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดอ่ะเพิ่มมาอีก1เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะก็ลองสังเกตตัวเองกันนะคะว่ามีปัญหาด้านไหนอย่างไรที่อยากจะดูแลตัวเองหรือคนที่เรารักคนในครอบครัวผู้สูงอายุนะคะผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ยินดีที่จะมอบความสุขให้กับทุกท่านอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาย่าบริ้งและไทยแคลพัสค่ะถ้าสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมารากี้นกสกัดเย็นนะคะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพโปรมิกซ์ออยด้วยนะคะค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยไม่ต้องเกรงใจกันนะคะและขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วเป็นประจำด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราและสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆค่ะและสำหรับวันนี้อิ๋วๆก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยเนื่องจากว่าเวลาหมดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 นกับอิดคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B-Quick
9: ผ่อน

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: กรมอุตุเตือนมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปะทะทำฝนถล่ม 4-7 ตุลาคมสะสมสูงสุด150มิลลิเมตรพร้อมจับตากทม.ช่วงประชุม World Bank 11-16 ตุลาคมนายกอนุทินประชุมกำชับทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมสั่งบริการทำงานเป็นทีมเร่งแจ้งเตือนภัยประชาสัมพันธ์สิทธิประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนจากนั้นขับเครื่องบินลุยภารกิจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือน้ำทะเลหนุนย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมครบทั้ง16อำเภอโดย14อำเภอประกาศเป็นเขตภัยพิบัติชาวบ้านต้องงัดแผ่นกระดานพื้นบ้านขึ้นมาหนุนน้ำสูง1เมตร50เซนติเมตรบางรายต้องติดอยู่หลังคายอมทนร้อนรอน้ำลดล่าสุดชุมชนริมน้ำอยุธยาท่วมทุกอำเภอ 1,345 หมู่บ้าน 53,457 ครัวเรือนเสียชีวิตแล้ว1รายสธนช.เฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักเตรียมระบายน้ำอัตราสูงสุด500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านผู้ว่าประสานเตรียมแผนเผชิญเหตุแล้วส่วนพื้นที่กทม.และปริมณฑลมีขีดรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเฝ้าระวังเพิ่มพื้นที่ปราจีนบุรีรอยต่อสระแก้วกรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงอ่าวไทยรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนปภ.แจ้งสิทธิ์เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม3ส่วนใช้เงินทดรองราชการจ่ายบ้านพัง 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทขณะที่ขยายความช่วยเหลือเพิ่มตามมติครม.บ้านพัง 9,000 บาทเสียชีวิต2ล้านด้านระบบประกันภัยพิบัติหลักฐานครบโอนตรงไม่เกิน15วันศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมเผยน้ำท่วมกระทบอุตสาหกรรม55จังหวัด 4,216 รายเสียหายเบื้องต้นแล้วกว่า147ล้านบาทเตรียมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาเดินเครื่องได้เร็วที่สุดกทม.เตรียมพร้อมรับฝน 4-5 ตุลาคมนี้เผยยอดยื่นขอเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 2.3 แสนคนและยังคงเร่งสู่ฝั่งตะวันออกโยกเครื่องช่วยลาดกระบังพร่องแก้มลิงรับฝนระลอกใหม่พร้อมเร่งคืนเคหะคลองจันสู่สภาพปกติภายใน2วันกทม.ระดม250คน20คันฟื้นฟูหลังน้ำลดกทม.เคลียร์ปมยกเลิกแก้มลิงคูบอนบางชันยันไม่ได้เอื้อในทุนชี้งบเวนคืนพุ่ง 11,000 ล้านไม่คุ้มค่าความจุน้ำชูเดินหน้าอุโมงค์ยักษ์บึงหนองบอนยั่งยืนกว่าพร้อมแจ้ง4แนวถนนยังมีน้ำสูงพหลโยธินสุวินทวงศ์หลวงแพ่งและลาดกระบังขอให้เช็คสภาพก่อนเดินทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิระดมกำลังเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณถนนแฮปปี้แลนด์แขวงคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดลงสปจ.เร่งส่งถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยน้ำท่วมปราจีนบุรีเตรียมจัดธงฟ้าฟื้นฟูหลังน้ำลดชัยวัฒน์ประกาศขายสวนสยาม 10,000 ล้านพร้อมที่ดิน220ไร่และพนักงานตำรวจไซเบอร์บุกจับอัจฉริยะ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
9: ท่านผู้ฟังที่รักกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเน้นนะครับเวลาไปซื้อก็บอกเขาเนี่ยเอากล่องสีน้ำเงินนะต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าน้ำมังคุดในท้องตลาดมีอยู่หลายยี่ห้อที่บอกว่าต้องเน้นกล่องสีน้ำเงินเพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทดลองดื่มน้ำมังคุดที่ผมเองมีความภูมิใจมากที่สุดนะครับถือว่าเป็นสูตรที่ผ่านการวิจัยแล้วก็พัฒนามาอย่างดีเอาว่าเป็นสูตรที่ลงตัวว่างั้นเถอะเพราะว่าผมเองก็มีประสบการณ์ในการขายในการจำหน่ายแล้วก็ผลิตน้ำมังคุดมาหลายยี่ห้อแล้วก็หลายแบบถามว่าไอ้ที่ผ่านมามันดีไหมดีครับไม่ใช่ไม่ดีดีเหมือนกันแต่มันก็ต้องมีดีกว่ากันต้องพูดอย่างนั้นนะครับก็อยากจะให้ลองฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับรายการนี้เราก็เน้นการดูแลการรักษาสุขภาพโดยใช้องค์รวมแบบธรรมชาตินะครับคือการที่เราจะมีสุขภาพดีนี่ไม่ได้หมายความว่ามีของกินดีอย่างเดียวใช่ครับส่วนมากโรคภัยแค่เจ็บนี่มันเข้าทางปากนะภาษาฝรั่งเขาบอกว่า you are what you eatโรคภัยแค่เจ็บมันเข้าทางปากกินมากก็โรคมากกินน้อยก็โรคน้อยนะครับกินพอดีพอเหมาะกินพอให้สังขารร่างกายมันอยู่หลักการกินง่ายๆนะครับท่านไม่ต้องไปคิดมาก1ก็ครับกินให้หลากหลายกินให้หลากหลายอย่าไปกินอย่างเดียวอย่าไปกินชนิดเดียวอย่าไปกินประเภทเดียวซ้ำซากจำเจอยู่2เดือน3เดือน4เดือนร่างกายจะมีปัญหาในเรื่องสิ่งที่ตกค้างเพราะว่าทุกอย่างที่เรากินเข้าไปนะมีทั้งคุณมีทั้งโทษทำไมถึงพูดอย่างนั้นแม้แต่ข้าวเองแม้แต่นมแม้แต่อะไรก็ได้แต่มีทั้งคุณทั้งโทษถ้าร่างกายมันใช้ไม่หมดนะครับส่วนหนึ่งมันก็ขับทิ้งส่วนหนึ่งมันก็เก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งมันก็ตกค้างนะครับแต่หากว่าถ้าหากว่าเรากินอาหารที่หลากหลายปนกันไปเรื่อยๆนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนสารที่ได้รับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้กินอย่างนี้วันนี้กินอย่างนี้พรุ่งนี้กินอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยอันประเภทที่2ก็คือพยายามเน้นพวกพืชพวกผักให้มากนะครับโดยเฉพาะผักสดพืชสดนะครับกินสดๆอย่าไปกินอาหารที่มันแปรรูปมากเกินไปนะครับอย่างแป้งต่างๆขนมปังโดยเฉพาะอาหารฝรั่งนะครับเขามีวิจัยออกมาโดยเนื้อสัตว์เนื้อวัวที่ทำเป็นฮอทดอกทำเป็นลูกชิ้นทำเป็นอาหารสำเร็จรูปออกมาที่ผ่านการแปรรูปออกมาเนี่ยมันมีข่าวออกมาไม่กี่วันเลยว่าอาจจะนะครับอาจจะเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งได้เขาว่าอย่างนั้นจริงเท็จเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าฝรั่งว่ามาฟังหูไว้หูนะครับแต่เนื้อกินปริมาณน้อยดีกว่ากินปริมาณมากไม่กินได้ก็ยิ่งดีนะครับกินเนื้อสัตว์แล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออย่างแป้งเนี่ยแป้งข้าวขาวหรือว่าแป้งที่ผ่านการแปรรูปหน่อยมันละเอียดในร่างกายมันย่อยง่ายพอย่อยง่ายมันก็จะเก็บเอาไว้ในรูปแบบของไขมันทำให้อ้วนนะคนที่กินแป้งมากๆนี่จะอ้วนแล้วก็มีโอกาสเป็นเบาหวานมากฉะนั้นเราก็ต้องระวังพิถีพิถันเรื่องอาหารการกินนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับส่วนปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้เราเจ็บป่วยก็เรื่องอารมณ์นี่สำคัญที่สุดเราก็ต้องดูแลอารมณ์ของเราให้ดีแผ่เมตตาเยอะๆนะอย่าโกรธอย่าโมโหอย่าเครียดอย่าโลภอะไรมากจนเกินไปวางใจให้เป็นกลางและเราก็จะมีความสุขฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินหาซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านถ้าหากว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรมาถามนะครับ0921045555ขอบคุณมากครับ
10: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องกรรมตกปลาเชิญรับฟังครับ
1: ปาปานังอักกระนังสุขังแปลว่าการไม่ทำบาปนำความ

ภัยเมื่อวายปราณนำวิญญาณสู่ฟ้าสุราลัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังคนไทยกับการทำบุญเนี่ยเป็นของคู่กันมานานนานจนไม่อาจที่จะบ่งบอกได้แน่ว่าการเริ่มการทำบุญกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเมื่อมีการทำบุญก็แน่นอนว่าต้องมีการขอพรขอลาภผลในเรื่องต่างๆของแต่ละคนอยู่เสมอร้อยคนก็ร้อยความต้องการพันคนก็พันเรื่องดังนั้นก็เลยมีการบนบานสารกล่าวกันเกิดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายของแต่ละคนจะได้สำเร็จผลได้เร็วกว่าของคนอื่นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้ในแต่ละที่ก็จะบนของที่ไม่เหมือนกันเช่นหลวงพ่อโสธรผู้คนก็มักจะบนท่านด้วยไข่ต้มหรือว่าละครชาตรีส่วนศาลที่ศาลแม่นาคที่วัดมหาบุตรพระโขนงก็บนด้วยเสื้อผ้าเครื่องใช้ของผู้หญิงเรื่องที่มีคนมาบนย่ามากย่านาคมากที่สุดก็คือเรื่องขอให้ไม่โดนทหารเพราะว่ารู้กันทั่วไปว่าแม่นาคท่านต้องห่างจากทิศมากสามีท่านไปจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะว่าทิศมากก็ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์นั่นเองก็เลยมีความเชื่อกันว่าแม่นาคเนี่ยไม่ชอบให้ผัวใครไปเป็นทหารเหมือนกันก็ว่ากันไปตามความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้เรื่องของการบนบานศาลกล่าวนะคุณสมพงษ์เล่าให้ฟังว่าตัวแกเองในวัยเด็กจนถึงรุ่นกระทงนี่ชอบกัดปลามากเลี้ยงแล้วก็นำมากัดกับเพื่อนเป็นที่สนุกสนานในตอนนั้นส่วนมากก็จะแพ้ซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าพอเห็นว่าปลาของแกถูกกัดเป็นแผลมากจนเลือดออกแกก็จะขอยอมแพ้ซะกลางคันเสมอจนกระทั่งเพื่อนบางคนที่ถือหางข้างแกก็อดโวยวายไม่ได้เฮ้ยไอ้ปองมึงปลามึงยังสู้ได้เลยยอมแพ้ทำไมวะเนี่ยฮะซึ่งแกก็มักจะบอกเพื่อนบอกสงสารมาว่ามันเจ็บมากแล้วส่วนเจ้าเพื่อนก็เกาหัวบ่นอุบปลามึงยังไม่วิ่งสักหน่อยสงสารแล้วมึงเอามันมากัดทำอะไรวะฮะไอ้พงจริงเขามันทุกประการแต่คุณสมพงศ์ก็ยังชอบที่จะได้เลี้ยงปลากัดแล้วก็ชอบปลากัดอยู่นั่นเองยอมอดค่าขนมเก็บเงินหาซื้อปลากัดมาเลี้ยงแต่ก็ยังเหมือนเดิมละคือแพ้หรือว่ายอมแพ้ตั้งแต่ไก่โหเหมือนเคยจนย่างเข้าวัยหนุ่มหลังจากพ้นการเป็นทหารมาได้ไม่นานคุณสมพงศ์ก็เริ่มหันมาชอบการตกปลาเพราะว่าตอนนั้นการตกปลาเริ่มนิยมกันมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นเพราะมีอุปกรณ์ตกปลาของนอกของต่างประเทศเช่นรอกและคันเบ็ดสวยๆเข้ามาขายกันทั่วไปประกอบกับตอนนั้นหลังบริษัทที่คุณสมพงศ์ทำงานอยู่มีบ่อปลาขนาดใหญ่อยู่เป็นบ่อที่เขาขุดหน้าดินขึ้นมาถมทำที่ก็เลยเป็นบ่อที่ลึกแล้วก็กว้างใหญ่มากนานๆเข้าก็มีปลาเยอะโดยเฉพาะปลานิลชุมมากดังนั้นในยามว่างงานคุณสมพงศ์กับพวกก็จะมานั่งตกปลากันเป็นประจำว่ากันว่าความมันของการตกปลาเนี่ยอยู่ที่การได้สู้กับปลาที่อยู่ในน้ำหรือว่า ที่เรียกกันในหมู่นักตกปลาว่าเยอะกับปลาจนกระทั่งมีนิตยสารเกี่ยวกับการตกปลาฉบับหนึ่งยังนำเอาคำนี้ไปเป็นชื่อหน้าปกซะด้วยซ้ำคุณสมพงศ์เองก็ได้อาศัยอ่านหนังสือการตกปลาจากหนังสือนังหาเหล่านี้เหมือนกันในตอนนั้นมีหนังสือตกปลาแข่งกันออกมาหลายเล่มก็ซื้อมั่วไปหมดเก่าบ้างใหม่บ้างตามแต่โอกาสจะอำนวยช่วงนั้นเรียกได้ว่าบ้าตกปลาขนาดหนักที่ไหนมีข่าวว่ามีบ่อธรรมชาติหรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดไหนที่มีปลาชุมแกก็จะมุ่งไปตกจนได้บางครั้งตกอยู่เป็นวันไม่ได้สักตัวแต่ก็ยังไม่รู้สึกท้อถอยเพราะมันสนุกบางครั้งใกล้จะได้ตัวแต่มันสะบัดดิ้นเบ็ดขาดไปก็มีบ่อยเรียกว่าหมดเงินหมดเหงื่อหมดเวลาไปเปล่าๆบ่อยครั้งเหลือเกินแต่ว่าในตอนนั้นก็กลับคิดไปว่าเพราะว่าตัวเองยังตกปลาไม่เก่งหรือว่าเหยื่อที่นำมาปลามันอาจจะไม่ชอบกินก็เปิดตำราหาวิธีหรือว่าสูตรการทำเหยื่อต่างๆมากมายหมดเงินไปหลายตังค์ในตอนนั้นปลาที่คุณสมพงศ์อยากจะตกคือปลาชะโดหรือสมญานามก็คือเพชฌฆาตน้ำจืดเพราะว่าความดุความโหดความอึดและพละกำลังที่มากมายก็เป็นที่หมายปองว่าขอตกแล้วก็เย่อดึงกับมันให้ได้สักครั้งในชีวิตนะเพชฌฆาตน้ำจืดในปลาชะโดเนี่ยการตกปลานั้นแบ่งออกเป็นปลาเกล็ดแล้วก็ปลาหนังนะปลาเกล็ดก็พวกปลาชะโดปลาช่อนนะปลากระพงปลาหนังก็พวกปลาสวายปลาเทโพเป็นต้นคุณสมพงศ์เคยตกได้ปลานวลจั

0: ตัวใหญ่ร่วม10กิโลแล้วก็ส่งประกวดลงหนังสือตกปลาจนติดรางวัลเหมือนกันซึ่งได้ถ่ายรูปไว้จนกระทั่งทุกวันนี้แต่ก็เป็นเหมือนตราบาปในเวลาต่อมานอกจากที่แกตระเวนตกปลาตามจุดหมายต่างๆของกรุงเทพและตามต่างจังหวัดแล้วบ่อตกปลาต่างๆที่มีคนหัวใสลงทุนเปิดเป็นบ่อตกปลาแกก็ไปตกเป็นประจำเรียกว่ามีเวลาว่างหรือวันหยุดวันไหนแกเป็นไปนั่งตามบ่อปลาเสมอบ่อยครั้งที่น้องสาวของแกแล้วก็ภรรยานี่ขอร้องให้เลิกเสียแต่แกก็ยังคงไปตกปลาเป็นประจำเรียกว่าหน้ามืดตามัวเลยก็ว่าได้ในตอนนั้นทั้งๆที่เริ่มมีสัญญาณเตือนบางอย่างขึ้นกับตัวแล้วแต่ว่าในตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดแม้แต่น้อยกลับเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียอาการเตือนที่ได้รับก็คือแกเริ่มมีอาการร้อนในเป็นแผลในปากครั้งแรกก็เป็นตุ่มที่กระพุ้งแก้มหรือไม่ก็ริมฝีปากแล้วก็ลิ้นบางทีหนักๆ ก็ทั้ง3ที่เลยแล้วก็แตกเป็นแผลในปากเป็นแต่ละครั้งมันเจ็บแสบกินอาหารแต่ละครั้งน้ำตาแทบร่วงต้องหาซื้อยามาทามากินก็หายไปได้อยู่เป็นเดือนบ้าง2เดือนบ้างก็จะกลับมาเป็นอีกเป็นให้หายอยู่อย่างนี้เรื่อยมาจนมาระยะหลังๆรู้สึกมันถี่จนน่ารำคาญแต่ถึงอย่างนั้นแกก็ยังไม่ได้นึกถึงกฎแห่งกรรมอะไรยังคงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ใครๆเขาก็เป็นกันได้แล้วก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาตกปลาต่อไปอย่างสนุกสนาน
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของกรรมตกปลายังไม่จบท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อหลังพูดถึงปลานี่เราก็กินกันเป็นอาจินคือกินน่ะกินได้แต่ไม่ควรที่จะไปฆ่าเองท่านผู้ฟังไม่ควรที่จะไปเดินเข้าไปในร้านอาหารเอามือชี้ว่ากินตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่เอานะครับทำเป็นเหมือนนะมีแม่ชีอันนี้เล่าสู่ฟังสนุกสนานนะผู้ฟังนะ เดินเข้าไปในตลาดนะครับคือรู้ทั้งรู้ว่าปลาเนี่ยมันปลาเป็นๆ นะครับปลาเป็นๆเขาขายเขาไม่ขายปลาตายนะครับแต่ตัวเองก็มีศีลแม่ชีนี่ก็ถือศีล8เดินไปหาแม่ค้าแม่ค้ามีปลาตายไหมนะครับมีปลาตายไหมก็ถามไปอย่างนั้นแม่ค้าก็ฉลาดจะขายอ๋อแม่ชีไม่มีหรอกแต่อีก10นาทีจะมีปลาตายแม่ชีปลาจะตายกี่กิโลอ่ะตาย2กิโลนะมีปลาตายไหมสัก2กิโลเนี่ยพูดเป็นนิมิตหมายเอาไว้อ้อมๆแล้วก็เดินไปนะครับขากลับมาก็มีปลาตายให้แม่ชี2กิโลเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างนั้นที่จริงกรรมมันมีนะครับฆ่าเขาก็มีกรรมช่วยเขาก็มีกรรมนะครับอย่างในครั้งพุทธกาลเนี่ยสมณเณรสังกิจจะอายุ7ขวบนะครับบวชมาศึกษาธรรมะในสำนักของพระสารีบุตรได้1ปีแล้วพระสารีบุตรท่านก็วันหนึ่งพิจารณาเห็นว่าสมณเณรจะสิ้นชีวิตภายใน7วันก็เลยบอกสมณเณรสังกิจจะว่าไปสั่งเสียไปลาญาติมิตรโปรดโยมบิดามารดาสัก3วันนี่ทีนี้พอเดินทางไปในระหว่างที่เดินทางนี่ก็ได้พบปลาน้อยใหญ่ในสระน้ำซึ่งกำลังแห้งเขินนะครับเณรเขาก็เห็นปลาที่หล่นทุลายก็คิดว่าเรานี่จะตายภายใน7วันปลานี้หากไม่มีน้ำก็จะต้องตายในวันนี้แล้วอย่ากันนั้นเลยถึงเราจะต้องตายก็ควรโปรดสัตว์คือช่วยปลาเหล่านี้ให้พ้นจากความตายเถิดด้วยความสงสารสมเนียนจึงเอาบาตรช้อนตักฝูงปลาทั้งหมดไปปล่อยที่แม่น้ำใหญ่ปลาทุกตัวก็รอดชีวิตไปพอไปสักพักหนึ่งก็ไปพบเก้งติดบ่วงนะครับติดบ่วงของนายพรานดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่เนนเขาก็ปล่อยเก้งตัวนั้นไปด้วยความสงสารพอไปถึงบ้านญาติก็เล่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดตามที่พระสารีบุตรบอกมานะครับญาติทั้งหลายทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็สงสารสมณเณรร้องไห้คร่ำครวญว่าจะต้องมรณภาพภายใน7วันครบ7วันอาเณรไม่ตายไม่มรณภาพนะครับพอไม่อยู่ไปหลายวันก็ยังไม่มรณภาพก็กลับไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็บอกว่ากรรมดีที่เณรช่วยชีวิตฝูงปลานะครับซึ่งบังเอิญก็เป็นเจ้ากรรมในเวรของเณรต่ออดีตชาตินะครับประกอบกับบุญกุศลที่สมณเณรได้ทำไว้ด้วยการถือเพศบรรพชิตในปัจจุบันทำให้เจ้ากรรมในเวรเกิดความปิติทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมให้กรรมหนักนะครับที่ถึงตายของสมณเณรหลุดพ้นด้วยการอโหสิกรรมต่อกันเณรก็พ้นกรรมนะครับอันนี้คือช่วยชีวิตนะครับถ้าฆ่าชีวิตมันก็มีผลช่วยชีวิตก็มีผลกับท่านผู้ฟังอย่าดูถูกว่ากรรมน้อยจะไม่ให้ผลนะครับน้ำหยดทีละน้อยน้ำย้อยทีละหยดก็ทำให้ตุ่มเต็มได้เหมือนกันนะครับบุญหรือบาปทำทุกวันมันก็สะสมมากเหมือนกันท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามกุฎตราพนารินทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไป ดื่มครั้งหนึ่ง 20-30 มิลดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นเพื่อเป็นรางวัลกับร่างกายของเราช่วงนี้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันแล้วก็ฟังสิ่งดีๆกันครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: มาฟังเรื่องราวกรรมตกปลากันต่อเชิญรับฟังครับ
1: แล้วในวันหนึ่งเป็นวันศุกร์หลังจากว่างงานแกก็หลบออกมานั่งตกปลาที่บ่อเอกชนไม่ไกลจากบริษัทที่แกทำงานมากนักวันนั้นแกก็ออกจะหงุดหงิดเพราะว่าร้อนในมาได้สองสามวันแล้วเม็ดตุ่มในปากนี่แตกเป็นแผลทำให้ปวดแสบปวดร้อนมากแม้แต่จะกินน้ำก็ยังน้ำตาแทบเล็ดเลยแกก็นั่งเอามือกุมปากตาก็ดูคันเบ็ดที่วางอยู่ใกล้ๆนั่งบ่นปวดแผลในปากอยู่คนเดียวเพราะว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นมากกว่าทุกครั้งกำลังนั่งปวดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงรอกเบ็ดดังวิทย์ลั่นขวดน้ำที่คลองนี่ทำสัญญาณไว้ดีดล้มลงโดยแรงบ่งว่ามีปลาใหญ่ในบ่อกินเบ็ดเข้าแล้วแล้วก็ลากออกไปแกก็คว้าคันเบ็ดกระตุกลากเข้ามาในแบบช้าบ้างเร็วบ้างเพราะว่ากันไม่ให้มันมีโอกาสสะบัดขาดได้ง่ายแต่ก็รู้สึกว่าการเยอะหรือว่าดึงของแกในครั้งนี้ออกจะดูง่ายไปกว่าที่เคยเพราะโดยปกติแล้วหากเป็นปลาใหญ่จะสู้เบ็ดสะบัดดึงอยู่ไม่ต่ำกว่า5หรือว่า10นาทีแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะยอมให้แกลากเข้าฝั่งง่ายๆไม่ช้าก็เห็นตัวมันลอยนอนตะแคงติดเบ็ดขึ้นมาอย่างว่าง่ายเป็นปลาจีนหรือที่เขาเรียกกันว่าปลาส่งตัวใหญ่น้ำหนักก็คงไม่ต่ำกว่า2กิโลแกก็ใช้สวิงช้อนมันขึ้นมาบนฝั่งเพื่อเตรียมที่จะปลดเบ็ดออกจากปากมันในตอนนี้เองที่แกเพิ่งสังเกตว่าที่ปากของมันมีทั้งเบ็ดเก่าแล้วก็ใหม่นี่เกี่ยวติดปากมันอยู่รวมทั้งหมด3ตัวด้วยกันส่วนเบ็ดของคุณสมพงษ์นั้นไม่ได้เกี่ยวปากมันหรอกแต่ไปเกี่ยวถูกเบ็ดตัวเดิมที่ติดปากมันอยู่แล้วแสดงว่ามันเป็นปลานักสู้ตัวนึงที่มีนักตกปลาตั้งอย่างน้อย3คนที่จับมันไม่ได้มันสะบัดจนเบ็ดขาดติดปากทุกครั้งจนมาวันนี้มันก็คงจะอ่อนแรงเต็มทีอาจจะเป็นเพราะกินอะไรไม่ได้มาหลายวันหรือว่าเจ็บปวดปากนะตอนนั้นก็ปรากฏว่าคุณสมพงษ์รู้สึกเจ็บที่ปากตัวเองขึ้นมาอย่างประหลาดก็ทำให้สงสารเห็นใจมันสุดๆเลยก็ค่อยๆลงมือปลดเบ็ดทุกตัวที่ติดปากมันออกแล้วก็เดินอุ้มมันค่อยๆวางมันลงในน้ำปล่อยมันกลับลงน้ำหายไปเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกรู้แต่ว่าในตอนนั้นเวลานั้นไม่มีกระจิตกระใจอยากจะนั่งตกปลาอยู่อีกต่อไปก็เลยเก็บอุปกรณ์ต่างๆแล้วกลับทันทีอีก2วันต่อมาซึ่งเป็นวันอาทิตย์น้าสาวกับลูกชายของแกก็มาค้างที่บ้านคุณสมพงษ์แล้วก็ชักชวนให้คุณสมพงษ์พาแกไปไหว้หลวงพ่อโสธรซึ่งแกก็ไม่ขัดนะแม้ว่าจะไม่ค่อยอยากจะมานักเพราะว่าเจ็บปากแกพาคณะขับรถออกจากหนองจอกตั้งแต่ 7:00 นมาถึงที่วัดก็ 8:00 นกว่าแต่ว่าผู้คนเริ่มมากันหนาตาแล้วแต่ก็ยังพอมีที่จอดรถอยู่บ้างเพราะว่าถ้าหากมาสายวันนี้โอกาสจะหาที่จอดรถน่ะยากแล้วก็โอกาสที่จะเข้าไปปิดทองจนถึงองค์ท่านก็ยิ่งยากเพราะว่าหลวงพ่อโสธรท่านเป็นที่นับถือของผู้คนมากมายในวันนั้นจะยังดูเช้าแต่ผู้คนก็เข้าไปนั่งไหว้กันแทบเต็มโบสถ์ไข่ต้มหลายถาดก็วางเรียงรายกลิ่นธูปวันเทียนลอยตลบอบอวนนี่คือบรรยากาศแบบไทยๆเราหลังจากที่จุดบูธูปจุดเทียนบูชาสักการะแล้วก็เข้าไปปิดทองที่องค์จำลองของท่านแล้วก็กลับออกมายืนรอคณะทางบ้านดูละครชาตรีกำลังร่ายรำกันอย่างสนุกสนานเป็นการแก้บนก็รู้สึกเจ็บปากขึ้นมาก็เลยนึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งก็พนมมือหันหน้าไปทางหลวงพ่อโสธรแล้วก็หลับตาอธิษฐานถึงท่านแล้วก็กล่าวบนว่าหากหลวงพ่อช่วยให้ลูกหายขาดจากอาการร้อนในที่ลูกเป็นอยู่นี้ได้ลูกจะขอถวายสัตว์ว่าจะละเลิกการตกปลาอย่างเด็ดขาดในชาตินี้เป็นการถวายแก่หลวงพ่อนี่คือสิ่งที่คุณสมพงษ์บ่นในวันนั้นหลังจากนั้นก็กลับบ้านมาแกจำไม่ได้เลยว่าไอ้อาการปวดแสบปวดร้อนที่เกิดจากโรคร้อนในของแกมันทุเลาหายปวดไปตอนไหนกว่าจะรู้สึกตัวก็อีกวันต่อมาซึ่งนั่งกินแกงเผ็ดแล้วไม่รู้สึกเจ็บอีกเลยจนถึงกับขนลุกสู้ลืมตัวยกมือขึ้นมานมนึกถึงหลวงพ่อโสธรกลางโต๊ะกินข้าวจนคนในร้านหันมามองกันเป็นตาเดียวแล้วก็มันยิ่งน่าประหลาดตรงที่ว่านับแต่บัดนั้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย7ปีกว่าแล้วนะที่คุณสมพงษ์ไม่เคยเป็นโรคร้อนในอีกเลยส่วนเรื่องการตกปลานั้นแกก็เลิกมาตั้งแต่หายร้อนในคราวนั้นแหละขายอุปกรณ์ทั้งหมดทิ้งไปอย่างไม่ใยดีละเลิกการตกปลาอย่างเด็ดขาดตามที่ได้บนไว้แก่หลวงพ่อโสธร แม้ว่าการทำอย่างนี้จะไม่อาจจะลบล้างบาปเวรที่แกได้ก่อมาก่อนหน้านี้ได้แต่คุณสมพงศ์ก็ได้หยุดทำบาปลงได้อย่างมหัศจรรย์ดังคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยกล่าวกับองคุลิมานว่าเราในหยุดแล้วท่านน่ะหยุดแล้วหรือยังครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับคุณสมพงศ์นักตกปลาครับสักครู่ครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวกรรมตกปลานะครับปาปังกัลยาณคาสะเหตุบุคคลไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินจากท่านอาจารย์ยอดจากนั้นมงคลทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมงคลไปดื่มไปทานกันผมก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอยู่กับผู้ฟังนานๆจะได้มีกำลังที่จะเช่าวิทยุอยู่กับผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยจะแข็งแรงมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของเราที่แข็งแรงนะครับเม็ดเลือดขาวก็เป็นเหมือนทหารยามเนี่ยต้องแข็งแรงคือเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขามีหน้าที่คอยตรวจตาตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเรานะครับทีนี้พอมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นปั๊บเป็นเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเขาเรียกว่านอนเซลล์คือไม่ใช่พวกของร่างกายมันผิดปกติมันก็จะเข้าไปต่อสู้ส่วนหนึ่งก็จะส่งสัญญาณไปที่เขาเรียกว่าไขกระดูกหรือว่าระบบผลิตภูมิคุ้มกันก็จะผลิตสารคัดหลั่งนะครับหรือว่าเม็ดเลือดขาวอีกชุดหนึ่งออกมาเพื่อที่จะคอยต่อสู้นะครับคอยต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนั้นร่างกายที่มันแข็งแรงเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงทำให้ภูมิคุ้มกันรักษาตัวเองให้ได้นะครับท่านผู้ฟังยังไงก็ทานน้ำมังคุดนะครับลองทานน้ำมังคุดดูแล้วท่านจะรู้ว่ามันได้ไหมผมนี่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสุโขทัยฟังเสียงป้าผินแกปวดขามากท่านผู้ฟังปวดจนคลานปวดขนาดไหนนะครับพอได้ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะครับมานั่งอยู่หน้าวัดไหลศรีเฉลียงวัดศรีเฉลียงนะครับตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งเมืองเฉลียงนี้เป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองเก่าสมัยโบราณแล้วก็มีโอกาสมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับชื่อคุณพี
4: ่ป้าผินค่ะ
3: ป้าผิน
4: นามสกุลขัดนาคค่ะ
3: ขัดนาคอายุ
4: 68 69แล้วค่ะ
3: ป้าผินนะครับอายุ69ปีบ้านอยู่เลขที
4: ่450
3: 450
4: จ้ะไปบ้านปลายนาไกลจากนี้ไปอีก2กิโล
3: บ้านปลายนา
4: จ้ะ
3: ตำบล
4: บ้านตึกเหมือนกัน
3: บ้านตึกอำเภอศรีสัตว
4: ์เข้าไปข้างใน
3: ครับผมแล้วป้าผินออกมาไงนั่งมอเตอร์ไซค์มา
4: ค่ะมาซื้อก็เอามอเตอร์ไซค์มาม
3: าซื้อที่ร้านค้านี
4: ้ประจำ
3: ร้านค้าที่หน้าวัดศรีเฉลียงแค่เรียกร้านอะไรเนี่ย
4: ร้านลุงแก้ว
3: ร้านลุงแก้ว
4: ออกโทรทัศน์ออกทีวีออก
3: วิทยุก็คือมาซื้อน้ำมังคุดที่ร้านลุงแก้วมีขายอยู
4: ่จ้ะ
3: ป้าผินให้ผมถามหน่อยก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดเนี่ยเล่าตามจริงป้าผินเป็นอะไรถึงมาดื่ม
4: ปวดมากมาก
3: ปวดตรงไหน
4: มันปวดหมดอ่ะบั้นเอวปวดอะไรไปที่ไหนก็ไปมาหมด
3: ปวดขนาดไหนปวดมาก
4: โอ้โหคาน
3: คาน
4: คานเลยหุงข้าวให้หลานหุงข้าวให้หลานก็คานก็ไปเกาะ
3: ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: จริงสาบานได้
3: ปวดขาหรือปวดตรงไหน
4: ปวดบั้นเอวค่ะ
3: ปวดบั้นเอว
4: จ้ะ
3: เอาแล้วไม่ไปหาหมอ
4: มันไม่หาย
3: ไปมาแล้วหมอเขาว่าเป็นอะไร
4: ไม่รู้บอกว่ากระดูกทับเส้น
3: เขาก็บอกกระดูกทับเส้น
4: อื
3: ้อโอ้โหมันปวด
4: ไม่หายปุ๊บไม่ปวดร้องไห้เลย
3: ปวดจน
4: สาบานได
3: ้ท้อไหมตอนนั้น
4: ไม่อยากได้อะไรเขาบอกมีตังค์อยู่บนหัวนี่หมื่นหนึ่งป้าก็ไม่เอาคานไปเอาหน่อยเงินไปเอาหน่อยป้าก็ไม่เอาปวดจริง
3: ๆไม่อยากได้อะไรนะ
4: ไม่อยากได้อะไร
3: โอ้โหแสดงว่าปวดจริงๆคือไม่อยากได้อะไรแล้วมันทรมานเป็นมานานไหม
4: อุ้ยเป็นปีปีสองเจ็บสองปี
3: จนท้อ
4: ท้อแล้วไปฉีดยาที่ไหนก็ไม่หายก็มาฟัง วิทยุ
5: ครับ
4: เนี่ยน้ำมังคุดอะไรเนี่ย
5: ครับผมน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ขวดสีน้ำเงินเนี่ยพอมาฟังน้ำมังคุดแล้วก็ลองซื้อมากินดู
4: จ้ะ
5: กินแล้วเป็นยังไง
4: วันนี้มันไม่ปวดแล้วสาบานได้ไม่ปวดเลย
5: ก
4: ิน
5: อยู่กี่ขวด
4: ประมาณป้าก็ไม่ค่อยมีตังค์เนาะกินไป3ขวดออมเอาใส่ตู้เย็นแล้วก
5: ็
4: มาลีนกินทีละหน่อยเพราะว่ากว่าจะได้เงินคนแก่600บาทนี่นะป้าก็ต้องออมเอามาซื้อถามเจ้าของร้านได้เลย
5: ป้าผินมันกินถึงขวดที่เท่าไหร่ที่รู้สึกว่ามันดี
4: ประมาณขวดที่6
5: ขวดที่6
4: อื้อ
5: มันค่อยๆลดลงใช่ป่ะ
4: อื้อ
5: ลดลงเบาลง
4: เบาลงเบาลงเบาลงแค่นี้มาถามเขาตอนนั้นหยุดไปพักนึงใช่มั้ยตอนนั้นหยุดไปพักนึงมาถามน้ำมังคุดมีไหมเขาบอกไม่มีใช่ไหมขาดตอนจนกว่าจะมีตัวนี้มาจนกว่าตอนนี้มาป้าก็มาซื้อกินที่นี
5: ่
4: อุตส่าห์ขี่รถจากข้างในมาซื
5: ้อ
4: มันดีสุขภาพปวดร่างกายแล้วกินไปแล้วผิวพรรณก็เขาบอกว่าไปกินอะไรมาผ
5: ิ
4: วพรรณก็ดี
5: มีคนทักว่าผินด้วย
4: ทีนี้ขาดไปตอนที่รุ่นก่อนก็ไม่มีมารุ่นหลังนี่ก็มาซื้อไปกิน
5: มากี่วันกี่เดือนแล้วรุ่นหลัง
4: รุ่นหลังก็กินหมดไปประมาณหลายขวดเหมือนกันก็มันไม่เป็นป้าไม่ปวดนะแต่กินเพื่อสุขภาพ
5: คิดถูกรู้แล้วว่ามันป่วยมันทรมานอย่ารอให้ป่วย
4: ใช่
5: เพราะว่าถ้ามันป่วยแล้วมันไม่อยากได้อะไรมันอยากตาย
4: แต่แนะนำเพื่อนบ้านเขาก็กินกันเขาทำงานหนักเขาก็กินป้ากินไปแล้วไปวัดสายตาก็ไม่มีต้อหินไม่มีต้อกระจกไม่มีเลย
5: แล้วไปตรวจอย่างอื่นไหมตรวจ
4: ไปตรวจเบาหวานก็ลดอะไรมันดีไปหมดแข้งขามันไม่ปวดเลยสาบานได้ว่าไม่ปวดจริงหายหมด
5: ดีใจไหม
4: ดีใจเอ๊ะกินเพื่อสุขภาพอย่าขายแพงกันแล้วกัน
5: ไม่แพงหรอกแค่นี้แหละไม่คือถึงเรามีเงินน้อยเรากินแต่น้อยถ้าเราได้กินวันละครั้งกินแต่น้อย
4: ใช่ป้าก็กินวันละครั้งออมกินก็2วันกิน1ครั้งจริงๆเพราะว่าป้าไม่มีตังค์
5: ไม่เป็นไรป้า
4: คนแก่
5: แต่ตอนนี้ก็พอใจในสุขภาพตัวเอง
4: ใช่
5: แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย
4: ไม่
5: โอ้นั่นสุดยอดแล้ว
4: แต่ถึงว่าไม่ปวดไม่อะไรป้าก็กินเพื่อสุขภาพ
5: เขาบอกว่าบาลีบอกอาโลคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนี่เรื่องจริงไหม
4: จ้า
5: เรื่องจริงนะ
4: จ้า
5: เพราะคนเคยป่วยจะรู
4: ้จะทรมานร้องไห้เลย
5: เพราะว่าป่วยแล้วนี่มีเงินหมื่นให้แค่เอื้อมไปเอายังไม่อยากได้เลย
4: บอกอยู่บนหัวนั้นหมื่นเงินไปเอาก็ไม่อยากได
5: ้มัน
4: นอนบอกว่าเออทำอะไรจะหายพอมากินนั้นกินไม่ขาดเลยนะเพราะตอนนั้นก็ขาดไปตอนนึงก็เพิ่งมีมาใช่ไห
5: ม
4: ใช่ก็มาถามเขาบอกน้ำมังคุดหมดหรือยังเขาบอกยังไม่มียังไม่มากินนี
5: ่ครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือเสียงของป้าผินอายุ62
4: 69
5: ก็69ปีนะครับอยู่ที่บ้านอะไรนะ
4: บ้านปลายนา
5: บ้านปลายนาตำบลบ้านตึก
4: อำเภอ
5: ศรีสัชนาลัย
4: เน
5: ี่
4: ยตำบลเดียวกันนี่แหละแต่เข้าไปข้างใน
5: จังหวัดสุโขทัยนะครับสรุปย่อๆก็คือว่าเป็นกระดูกทับเส้นปวดเอวมากขนาดคลานไปหุงข้าวนอน
4: หมอก็บอกว่าผ่าป้าไม่ผ่าจะลองกินยาดูก่อนยาอะไรดีตื้อก็มาหายานี
5: ้แต่มาถึงวันนี้
4: สุขภาพมันดีจริง
5: ดีขึ้นเพราะดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจริงๆไม่
4: ใช่
5: หายเพราะตัวอื่นนะ
4: ไม่มากินเนี่ยกินเป็นประจำมันก็มันหายมันไม่ปวดเลยอ่ะ
5: ยืนยันได้นะครับนี่พูดนี่เป็นความจริง
4: ใช่
5: ถ้าหากว่าใครฟังเสียงนี้แล้วไม่เชื่อว่าดีขึ้นก็นำมังคุดให้ไปถาม
4: มาถาม
5: เลยได้ที่บ้าน
4: ปลายนา
5: บ้านปลายนาเขารู้จักหมดไหมแถวนั้น
4: รู้จักหมด
5: ถาม
4: ป้าก็แนะนำให้เขากินคนข้างบ้านเขาเป็นคนบีบนวดบอกไปซื้อน้ำมังคุดมากินสิเขาก็ไปซื้อมากินเขาก็ตังไม่มีเหมือนกันมันเยอะ
5: ครับผมก็ดีใจกับป้าผินที่ได้มีสุขภาพดีเดือดไปเรื่อยคิดถูกแล้วตอนนี้สุขภาพดีแล้วแต่ก็กินเพราะรู้แต่ว่าพอรู้ว่าป่วยแล้วมันทรมานไม่อยากป่วยอีก
4: ถึงว่าไม่ปวดป้าก็กินกินสายตาก็ไม่มีต้อ
5: สายตาก็ดี
4: ไม่มีต้อเห็น
5: แต่ก่อนมันมีต้อไหม
4: ไม่มี
5: สายตาใส
4: ใสแล้วกินแล้วสายตามันสว่าง
5: แล้วก็มีน้ำมีนวลขึ้นถึงขนาดมีคนทัก
4: ใช่ บอกไปกินอะไรมา
5: เ
4: พื่อนบ้านบอกกินน้ำมังคุดเพื่อนบ้านเขาก็คงจะมาซื้อแต่เขาไม่พูดเลยหรอกป้าร้านค้าเนี่ยมันมีร้านเดียวนี่แหละ ป้ามาซื้อนะ
5: ครับ
4: ถามเจ๊แอลได้เลยว่าป้ามาซื้อจริงหรือเปล่า
5: ครับผม
4: คุณสาทอขึ้นรถมาซื้อที่นี่
5: 2 กิโล
4: ประมาณ2 กิโล
5: ครับผมก็
4: นั่นน่ะบ้านป้าอยู่4แยก
5: ขอบคุณ
4: เลยสี่แยกเข้าไปใน
5: พันธุ์ด้วยนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็ดีใจที่สุขภาพดีขึ้น
4: จ้า
5: แล้วก็ขอขอบคุณมากๆที่เลือกน้ำมังคุดที่บางคนตองห้าตราพนารินเป็นเพื่อนคู่กายในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับก็ขอให้คุณป้ามีสุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆเนา
4: ะ
5: ให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับคุณป้าครับคร
4: ับ
5: สวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเป็นเรื่องกรรมที่ทำกับพ่อเชิญรับฟังครับ
1: แต่เรื่องที่หาเหตุผลลำบากเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์เพื่อนคนหนึ่งของคุณสมยศเนี่ยบ้านอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าเขาจากบ้านเกิดมาทำงานที่นครปฐมเป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณสมยศนี่แหละเป็นเพื่อนสนิทซะด้วยถึงได้รู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีมีเรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรปิดบังกันเรื่องนี้คล้ายๆกันเป็นเรื่องที่บุตรปฏิบัติต่อบุพการีผู้บังเกิดเกล้านะเพื่อนคนนี้เวลาที่พ่อของเขามาหาที่หน้าบริษัทเขาจะหลบหน้าไม่อยากเจอพ่อก็เพราะว่าพ่อของเขาน่ะมาทีไรก็มักจะของเงินเขาบอกว่าเอาไปกินเหล้าแล้วเสร็จแล้วถามว่าแล้วให้พ่อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ให้หรอกแล้วไม่กลัวพ่อเสียใจหรือไงไม่กลัวให้ไปเยอะแล้วเฮ้ยบาปนะบาปก็ยอมเขาพูดยังกับคนไม่คิดอะไรมากแต่ว่าพ่อเขาเนี่ยขี้เหล้าจริงๆคุณสมยศเคยเห็นมาแล้วเมาหัวทิ่มหัวตำไอ้ตัวเขาเองก็อยากจะให้พ่อเลิกเหล้าจะได้กลับเนื้อกลับตัวสมัยไม่เหลวไหลเพื่อนคนนี้ชื่อธีระธีระเขาบอกว่าพ่อน่ะเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยวันกินแต่เหล้าไม่เคยหาเงินหาทองแม่ของเขาซะอีกจะทำงานตัวเป็นเกลียวรับจ้างเขาทำทุกอย่างที่ทำได้หาเงินเลี้ยงน้องๆของเขาธีระก็เลยไม่ให้เงินพ่อแต่ว่าส่งเงินไปให้แม่ทุกเดือนไม่ได้ขาดอย่างนี้ก็ถือว่าเขาเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณผู้บังเกิดเกล้าแต่สำหรับพ่อนี่เอาแต่หลบหน้าหลบตาตลอดพอธีระอายุครบบวชเขาก็กลับบ้านไปบวชให้แม่ส่วนพ่อของเขาน่ะวันหน้าเข้าโบสถ์ก็เมาไม่รู้เรื่องตั้งสติไม่ได้สะพายบาตรไม่ไหวนอนซุกอยู่ที่ข้างกองโต๊ะเก้าอี้บนศาลาที่คุณสมยศพูดอย่างนี้บอกว่าเขาไปงานนี้ด้วยเห็นหมดทุกอย่างเป็นเรื่องจริงพอนาควันนั้นก็ได้แต่สายหน้าไปมาเขาทำเหมือนกับว่าไม่รักพ่อแต่จริงๆแล้วเขารักพ่อนะก็เขาก็บอกคุณสมยศอย่างนั้นเขาบอกว่าอยากให้พ่อเป็นพ่อที่ดีเขาอยากให้พ่อปรับปรุงตัวใหม่เขาเคยอ้อนบอนพ่อให้เลิกเหล้าแต่ว่าพ่อเขาบอกเลิกไม่ได้ขออย่างอื่นดีกว่าว่างั้น อยู่มาวันหนึ่งพ่อของธีระก็เข้าโรงพยาบาลตับอักเสบแย่เลยตับแข็งเล่นงานไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะความตายมารออยู่ข้างๆเตียงแล้วธีระก็รีบลางานไปเยี่ยมพ่อทันทีเดือนเดียวเท่านั้นพ่อของเขาก็เสียชีวิตเขาก็เสียใจมากรู้สึกว่าเขาทำผิดที่หลบหน้าพ่อเวลาที่พ่อมาหาเขาน่าจะให้เงินพ่อไปกินเหล้าเพราะว่าถึงยังไงพ่อก็ต้องตายอยู่ดีเหล้ามันเป็นความสุขความสุขของพ่อเป็นความสุขที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพ่อแต่มันก็เป็นความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิตธีระก็ทุกข์ร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสมยศก็ช่วยปลอบเขาบอกว่าเขาทำถูกแล้วล่ะที่ไม่ให้เงินพ่อไปกินเหล้าถ้าเขาให้เงินพ่อไปพ่อเขาอาจจะตายเร็วกว่านี้ก็ได้ธีระคนนี้ก่อนนั้นกินเหล้าบ้างเล็กๆน้อยๆเวลาเงินออกหรือว่าไปเที่ยวกันแต่ว่าตอนหลังจากที่พ่อตายไปแล้วสิเขากลับเป็นคนที่กินเหล้าถี่ขึ้นคุณสมยศก็ถามเขาว่าทำไมทำอย่างนี้รู้หรือเปล่าว่ามันไม่ดีเขาก็พยักหน้าเขาบอกว่าทำไมจะไม่รู้อ้าวรู้แล้วกินทำไมเหล้าสงสารพ่ออ้าวสงสารพ่อแล้วกินเหล้าเดี๋ยวมันไม่ถูกไอ้ที่ถูกตอนนี้ควรจะสงสารแม่เพราะว่าพ่อน่ะตายไปแล้วตายเพราะเหล้าแล้วนี่ถ้าแม่รู้ว่าลูกชายกินเหล้าตามพ่ออีกคนเนี่ยแม่จะเสียใจขนาดไหนในธีระก็นิ่งเงียบฟังอยู่ตั้งนานก็นึกว่าเขาจะคิดได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขากลับดื่มเหล้าหนักเข้าไปอีกคุณสมยศก็สงสารว่าแม่เขาจะต้องมาเสียใจเพราะลูกชายกินเหล้าก็ถามเขาว่าจะให้บอกแม่เขาไหมว่าเขากินเหล้าเอาอย่างพ่ออย่าบอกนะเดี๋ยวแม่เสียใจเอาก็เลิกดิเออเลิกก็ได้เขาเลิกกินเหล้ากลับเป็นคนเดิมคุณสมยศก็ดีใจที่เพื่อนคิดได้อย่างนี้ไม่เสียแรงพยายามช่วยเขาต่อมาประมาณปีหนึ่งหลังจากที่พ่อเขาตายไปเขาก็มีความจำเป็นต้องกลับไปอยู่บ้านที่เพชรบูรณ์คุณสมยศก็ถามเขาว่าทำไมต้องลาออกจากงานกลับไปอยู่บ้านเขาบอกว่าบ้านไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนแม่พวกน้องๆของเขาไปอยู่ที่อื่นกันหมดถามว่าอยู่บ้านแล้วจะไปทำมาหากินอะไรเขาบอกทำไร่เฮ้ยคิดดูให้ดีนะทำไร่เงินจะได้ดีเหมือนกับทำงานที่บริษัทนี่หรือเปล่าก็รู้ว่าเงินมันน้อยแต่ได้อยู่ใกล้แม่ดูแลแม่อันนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งคือดูแลแม่เป็นเหตุผลที่คุณสมยศไม่อาจจะทัดทานเพื่อนได้เลยเขาทำถูกต้องที่สุดแล้วตกลงธีระก็ออกจากงานหายเงียบไปไม่เคยส่งข่าวติดต่อมาเลยคุณสมยศก็เป็นห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงมั่งอยากจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านเดี๋ยวก็ไม่ว่างงานสักทีนึงอยู่ต่อมาหลังจากนั้น3ปีคุณสมยศไปเพชรบูรณ์ความตั้งใจก็คือจะไปเยี่ยมเพื่อนโดยเฉพาะไอ้เรื่องเที่ยวเนี่ยเป็นแค่ผลพลอยได้มุ่งไปหาธีระเลยล่ะไปเจอเขาอยู่ในสภาพผมยาวหนวดรุงรังมอมแมมกลิ่นเหล้างี้คลุ้งเลยเขากินเหล้าขาวทั้งวันนะแม่เขาบอกแม่เขาพูดบอกว่าห้ามก็ไม่เชื่อแม่น่ะเสียใจเรื่องพ่อเขามาแล้วนี่ก็ต้องมาเสียใจเรื่องเขาอีกคนนึงก็ถามเขาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเพื่อนเขาก็บอกว่าไม่รู้แต่มันอยากกินเหล้าห้ามไม่ได้รู้ว่าแม่เสียใจแต่ตัดใจจากเหล้าไม่ได้เอาชนะใจตัวเองไม่ได้คุณสมยศก็ได้แต่สายหน้านี่แกอยากตายอย่างพ่อหรือยังไงวะนี่ฮะธีระตายก็ยอมเลิกไม่ได้ขอร้องหน้าเพื่อนขออย่างอื่นเถอะในปัจจุบันธีระก็ยังเป็นคนขี้เมาประจำหมู่บ้านมีเมียก็เลิกกันมีลูกก็เมียเอาไปเลี้ยงแม่ของเขาก็ทุกข์เรื่องเขาเนี่ยเขาเองก็ไม่ยอมเลิกเหล้านี่มันยังไงกันลูกที่อยากให้พ่อเลิกเหล้าแต่สุดท้ายตัวเองกลับกลายมาเป็นไอ้ขี้เมาซะเองอัจจินไตท่านผู้ฟังกรรมบางอย่างหาเหตุผลไม่เจอครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ

0: ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความรักครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวภารตะกับองค์คุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523 23ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือภารัตน์ภูชันแสดงเป็นองค์คุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเหตุปุสมานัมตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อใดแลเกิดความมัวเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวายพื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือดเปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจัดกระจายไปจิตใจของมวลมนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในแผดเผาเร่าร้อน
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโน่ไลน์07
3: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่จริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้นำน้ำมะกรูดตราพนารินของเราเนี่ยไปประกวดจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีท่านจะประกวดสมุนไพรขึ้นที่มวกเหล็กนะครับภาคตะวันออกก็มีสมุนไพรหลายนาชนิดนะครับมาช่วยมาร่วมกันประกวดนะครับเราก็ต้องเอาสมุนไพรของเราเนี่ยไปแข่งเข้าไปแข่งกับเขานะครับมีบริษัทใหญ่ๆมากันก็พอสมควรเขาก็ดูหลายอย่างนะครับเราต้องไปยืนพรีเซนต์มากก็ไม่ได้พูดมากก็ไม่ได้นะครับว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็พูดไม่ได้รักษานั้นรักษานี้ยิ่งพูดไม่ได้เลยนะครับโรคนั้นโรคนี้กินแล้วดีกินแล้วหายพูดไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายนะครับแต่เราก็พรีเซนต์ถึงรูปลักษณ์มาตรฐานการผลิตบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีความสะอาดความปลอดภัยดีไซน์รสชาติอะไรพวกนี้อันนี้ได้นะครับอร่อยนี่พูดได้ก็หลายสิบตัวนะครับก็โชคดีว่าน้ำมะกรูดตราพนารินทร์ของเรานี่เกือบชนะเลิศ นะไม่ได้ที่1แต่ได้ที่2ก็ยังดีนะได้ที่2ก็ยังดีคืออย่างน้อยๆก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี่ผลิตจากโรงงานที่มาตรฐานนะครับมีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดเรื่องแพ็คเกจนะครับก็ฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังน้ำมะกรูดตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปช่วงนี้ไปฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับเรื่องกำรังแกสัตว์เชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องกฎแห่งกรรมกันก่อนวันนี้คุยถึงเรื่องนายป้อมนายป้อมคนนี้ขายอาหารตามสั่งครับในป้อมนี่อายุแค่40กว่าเท่านั้นแหละแต่ว่าคนมักจะเรียกเขาว่าตะป้อมเรียกร้านเขาว่าร้านตะป้อมเมียของเขาเป็นคนทำอาหารส่วนตัวเขาทำไม่เป็นนะทำเป็นเหมือนกันแต่ไม่อร่อยเมียของเขาอายุมากยังเป็นป้าเขานั่นแหละนะชื่อป้าสำลีป้าคนนี้เคยเป็นแม่ม่ายมาก่อนแต่เป็นแม่ม่ายที่ไม่มีลูกติดก่อนที่จะมาได้เสียกันกับตะป้อมตาป้อมก็เป็นลูกค้าของป้าสำลีมาก่อนคุ้นเคยกันในฐานะลูกค้ากับแม่ค้าก็เพราะว่าในป้อมเนี่ยทำงานอยู่โรงงานใกล้ๆกับร้านค้าก็เลยเป็นขาประจำซ้ำยังพักอยู่ในละแวกบ้านป้าสำลีซะด้วยในย่านจังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าในตอนนั้นป้าสำลียังมีสามีอยู่ด้วยสามีของป้าสำลีชื่อลุงเต๋อตัวสูงใหญ่เบ้อเร่อเลยแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งลุงเต๋อไปชอบแม่ค้าขายปลาที่ตลาดแกออกไปซื้อปลาบ่อยๆทีแรกก็ชอบแต่ปลาทำไปทำมาชอบคนก็มาอีกถูกชะตากันขึ้นมาก็เลยไปอยู่ด้วยกันทอดทิ้งป้าสำลีให้อยู่เดียวดายป้าสำลีไปตามก็ไม่กลับทีนี้อยู่คนเดียวแล้วนี่ป้าสำลีก็ต้องไปจ่ายตลาดซื้อของมาขายเองก็บ่นลำบากมากไม่มีคนจะซื้อของให้ในป้อมได้ยินเข้าก็บอกว่าจ้างเขาไปซื้อก็ได้ก่อนไปทำงานก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของให้ก่อนก็ได้มีเวลาถมเถไปป้าสำลีเห็นว่ามันจะเบาแรงกว่าตกลงจ้างในป้อมไปซื้อของที่ตลาดมาให้แกทำขายจ้างไปจ้างมาตอนหลังก็เลยไม่ต้องจ้างเพราะว่าเกิดต้องใจกันขึ้นมาป้าสำลีแกเปล่าเปลี่ยวในป้อมก็เคยมีแฟนก็หนีไปมีสามีใหม่ในป้อมกับป้าสำลีก็เลยตกที่นั่งหัวอกเดียวกันขึ้นมาก็เลยเห็นอกเห็นใจกันตกร่องปล่องชิ้นเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแม้ว่าอายุจะห่างกันตั้ง20ปีในป้อมทำงานป้าสำลีขายของว่างในป้อมก็ช่วยแต่ยังไงเสียก็ต้องตื่นไปซื้อของมาให้ป้าสำลีทุกวันไม่ได้ขาดจนกระทั่งในป้อมนี่เกิดปัญหากับหัวหน้าคนงานเพราะว่าหัวหน้าไม่ค่อยชอบขี้หน้าในป้อมเนื่องจากในป้อมเป็นคนตรงไปตรงมาไม่พี่นอกพี่เทาเอาอกเอาใจแล้วก็ชอบพูดอะไรที่มันเป็นความจริงให้ทิ่มตำใจหัวหน้าเขาเป็นต้นว่าหัวหน้าเนี่ยชอบแตะอั๋งคนงานสาวๆชอบชวนไปกินข้าว ชอบคุยเจาะแจ๊ะก็เป็นเหตุให้หัวหน้าเกิดเหม็นหน้าเขาขึ้นมาเพราะว่าเขาพูดมากนะเรียกไปว่ากล่าวตักเตือนนายป้อมก็เถียงว่าเขาพูดความจริงมันผิดตรงไหนเนี่ยคนตรงไปตรงมาอย่างนายป้อมก็เลยโดนขจัดออกมาโดนกำจัดออกมาป้าสำลีถึงได้มีคนช่วยอย่างถาวรในทีนี้อยู่กันสองคนแล้วต่อมาก็มีลูกชายหญิงเอาไว้เชยชมมีลูกตอนอายุมากก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรนะลูกทั้งสองก็สมบูรณ์แข็งแรงดีเพียงแต่คนเล็กที่เป็นผู้ชายในสายตาสั้นแล้วก็ผิวดำค่อนข้างคล้ำร่างผอมแต่ก็ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรนายป้อมก็ดูจะเป็นคนดีไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เขาทำแล้วคนอื่นเขาว่ามันไม่ดีนั่นก็คือเขามักจะขว้างปลาหมาแมวที่มันมายุ่มย่ามกับร้านอาหารตามสั่งของป้าสำลีนั่นก็เพราะป้าสำลีมักจะสั่งให้เขาทำไล่มันไปสิปะท่อแกมักจะว่าอย่างเงี้ยนายป้อมก็เลยเตรียมไม้เตรียมก้อนอิฐก้อนหินเอาไว้ขว้างปลาหมาแมวหมาแมวพวกนี้มีเจ้าของบ้างไม่มีบ้างแต่นายป้อมไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นสัตว์เลี้ยงของใครจัดการหมดอะถ้ามันมาป้วนเปี้ยนใกล้ๆร้านแล้วก็สาเหตุที่เขาต้องไล่ตะเพิดพวกมันไปอีกอย่างหนึ่งนอกจากโดนป้าสำลีสั่งแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือถ้ามันมาขับถ่ายเอาไว้ใกล้ๆร้านนี่มันน่าเกลียดคนเขามากินข้าวกินปลากันเขาก็จะพากันอ้วกแตกกินข้าวไม่ลงแผ่นหนีไปกินที่อื่นดังนั้นบริเวณใกล้ๆร้านจึงต้องมีความสะอาดหน้ามองหน้าเดินไม่สกปรกรกรุงรังถ้าหมาแมวมาขับถ่ายหรืออ้วกสำรอกเอาไว้คนที่จะต้องเช็ดล้างก็ไม่ใช่คนอื่นน่ะนายป้อมนั่นแหละที่จะต้องเป็นผู้ทำงานทำพลางก็ขยะขยแยงไปพลางเพราะฉะนั้นก็ตัดไฟมันเสียแต่ต้นลมก็คือไล่มันไปซะก่อนที่พวกมันจะมาทำสกปรกในอาณาเขตร้านค้าของเขามือแม่นหรือไม่แม่นก็ไม่รู้แต่การคว้างปลาของเขามันก็ไปโดนเอาหมาแมวเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพ่นหนีกันจ้าละวันกระเจิดกระเจิงไปทีนี้ช่วงหนึ่งมันก็เกิดมีหมาจรจัดตัวหนึ่งชื่อหนังขาวมาอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละมันมาจากไหนไม่มีใครรู้มารู้อีกทีมันมาอยู่แถวนั้นแล้วอ่ะพอมันได้กลิ่นอาหารมันก็เข้าใกล้ร้านอาหารตามสั่งของป้าสำลีนายป้อมก็จะต้องคอยไล่มันไปให้พ้นๆมันมักจะชอบดื้อรั้นไม่เชื่อฟังเข้าใกล้ร้านอยู่บ่อยๆคนกินข้าวกันอยู่มันก็เข้าไปขอเศษอาหารไปนั่งมองเขากินกันทำให้ลูกค้าบางคนก็ต้องหยิบยื่นอะไรให้มันกินมันก็ยิ่งเคยตัวคอยแต่จะขอเขาร่ำไปเดือดร้อนถึงนายป้อมก็ต้องคอยไล่มัน
0: ครับมันก็คือเรื่องราวกำลังแก่สัตว์จากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบนะครับท่านผู้ฟังยังไม่จบคือถ้าคนชอบรังแกสัตว์นี่ท่านผู้ฟังมันจะทำให้เจ็บป่วยไข้สุขภาพไม่แข็งแรงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปบั่นรอนชีวิตของเราเนี่ยทำให้อายุสั้นถ้ารังแกสัตว์เนี่ยร่างกายจะป่วยเจ็บไข้อดๆแดดๆนะครับตอนเราไปอยู่วัดนะเด็กๆชอบไปวัดกับยายนะครับหลายท่านก็คงเคยได้สวดอยู่ประจำกัมมสโคมีกัมมทายาโทกัมมโยนีกัมมปฏิสรโนยังกัมมังกริตามีกัลยานังวาปาปกังวาตัสสะทายาโทภวิสสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นสืบไปนะครับคือเรามีกรรมเป็นพวกพ้องเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นที่อาศัยเนี่ยมันต้องพูดคำนี้ก่อน นะครับคือรับรองเราก็มีผลในรับผลในสิ่งที่เราทำนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นอย่าไปแตะชีวิตเขาของใครก็รักเราอย่าไปแตะอย่าไปฆ่าอย่าไปทำลายเขาฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอร่อยต้องบอกเลยบอกว่าอร่อยนะครับไม่ได้ใส่น้ำตาลอร่อยแบบเนื้อมังคุดธรรมชาติอร่อยดีมีประโยชน์ต้องพูดอย่างนั้นเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจฝากไว้กับท่านผู้ฟังครับ
2: น น้ำมคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นการพลูสมอไทยสมอพิเภก

0: 160บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิระเมธี
3: การที่คุณจะเข้าใจใครสักคนหนึ่งจะต้องศึกษาคนคนนั้นอย่างลึกซึ้งเพราะว่าสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตาคำสำคัญไม่อาจฟังด้วยหูดังนั้นวิธีการศึกษาคนอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะได้รู้จักเขาทุกแง่ทุกมุมก็คือ 1. อยากรู้จักปัญญาต้องศึกษาจากการสนทนา 2. อยากรู้จักนิสัยต้องศึกษาจากการอยู่ร่วม 3. อยากรู้จักความรู้ความสามารถก็ต้องศึกษาจากการทำงาน 4. อยากรู้จักกำลังใจก็ต้องรอพิสูจน์ในคราวที่เกิดวิก

0: ห้าอยากรู้จักความภักดีก็ต้องศึกษาในคราวที่ตนเองกำลังตกต่ำถ้าคุณศึกษาคนจากสถานการณ์ทั้ง5ประการจนครบถ้วนคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นอาร์ตตัวพ่อหรืออาร์ตตัวแม่ถ้าศึกษาตามหลักการดังกล่าวมานี้ก็ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจใครสักคน
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดพริกมงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวกำลังแก่สัตว์กันต่อเชิญครับท่านผู้ฟังครับ
1: ไล่หมาไปอย่างนั้นก็ทำให้ลูกค้าบางคนสงสารหมาบอกว่าอย่าไปไล่มันเลยในป้อมก็บอกเหตุผลของเขาว่าทำไมเขาจะต้องไล่มันด้วยด้วยความรำคาญนางขาววันหนึ่งในป้อมก็คว้างมันด้วยท่อนไม้ไม้ท่อนนี้ยาวสักแขนหนึ่งได้ตอนเย็นๆที่ปิดร้านแล้วมือเขาฉมังเนี่ยไม้ท่อนนั้นปลิวหวือไปยังนางขาวแล้วก็ทำให้นางขาวหมาจรจัดผอมๆตัวนั้นขาหักเดินกระเพลกกระเพลกลำบากลำบนในการที่จะเคลื่อนไหวไปเก็บหาเศษอาหารกินเพื่อนบ้านบางคนที่เห็นก็บ่นกับมันในป้อมนี่ทำเกินไปไม่น่าไปทำมันถึงแข้งขาหักอย่างนั้นป้าสำลีก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมันบังเอิญไปโดนเข้าอ่ะก็แค่จะไล่มันไปเท่านั้นไม่ให้มันมาทำมาขี้มาเยี่ยวใส่ร้านดวงชะตานางขาวมันตกหรือยังไงไม่รู้เพราะว่านอกจากขาเจ็บแล้วคืนนึงก็ยังโดนรถทับสะโพกจนเดินไม่ได้นอนรอความตายอยู่ที่โคนต้นไม้ข้างถนนมีคนใจบุญเอาข้าวเอาน้ำไปให้มันกินแต่มันก็ไม่รอดอ่ะมันก็จากไปในวันหนึ่งคนพูดกันว่าที่มันโดนรถทับก็เพราะว่ามันข้ามถนนไม่พ้นรถมันช้าเพราะขามันเจ็บแล้วก็ขามันเจ็บก็เพราะโดนท่อนไม้ข้างในป้อมเอาว่ากันไปเป็นทอดไม่มีใครเอาซากหมาไปทิ้งในป้อมก็ต้องเป็นคนจัดการเองเอาใส่ถุงปุ๋ยขับมอเตอร์ไซค์ไปโยนทิ้งในป่าหญ้าสูงข้างถนนเสร็จแล้วก็กลับมาล้างมือล้างไม้อยู่ต่อมาก็มีแมวตัวเมียจรจัดมาอยู่ที่บ้านร้างหลังหนึ่งใกล้ๆนางตัวนี้มีลูกคลอกแล้วคลอกเล่าทีนั้นก็3ตัว4ตัวแต่ลูกๆของมันไม่รอดแม้แต่ตัวเดียวพอเดินได้วิ่งข้ามถนนก็โดนรถทับไปทีละตัว2ตัวจนกระทั่งหมดไปในที่สุดแต่นางแม่มันก็ลูกดกนะมีลูกอยู่เรื่อยแล้วลูกๆเหล่านั้นก็จบชีวิตไปบนถนนนั่นแหละในป้อมเรียกมันว่าอีส้มเพราะว่าตัวมันลายๆสีส้มๆขาวๆเหลืองๆท้องยานเพราะว่ามีลูกบ่อยแล้วลูกๆ ก็กินนมจนนมมันยานห้อยนางส้มนี่ชอบขโมยของกินในป้อมก็คว้างไล่มันไปไม่ยอมให้มันเข้าใกล้ร้านมีอยู่วันหนึ่งมือเกิดแม่นขึ้นมาอีกแล้วทำให้นางส้มแข้งขาเดินแทบไม่ได้ขยโยขยเยกเป็นที่น่าเวทนาของชาวบ้านแถวๆนั้นต่อมาขามันเป็นแผลติดเชื้อด้วยบวมเป่งเลยเดินได้แค่สามขาพออยู่ต่อมามันหายหน้าไปก็เลยพูดกันว่ามันคงไปแอบตายที่ไหนยังไงก็ตามมันเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยนางส้มก็เลยกลายเป็นแมวที่หายสาบสูญถ้าคิดกันในทางที่ดีก็คงจะมีคนใจบุญเวทนาพามันไปหาหมอแต่ว่าคนที่จะจับนางส้มได้เนี่ยมันเรื่องยากเพราะมันไม่ยอมให้ใครจับตัวมันได้เลยแต่ก็มีคนคิดว่าอาการของมันอาจจะหนักมากจนมันไม่สามารถจะขัดขืนคนที่พาไปหาหมอได้อีกแล้วเขาก็เลยพามันไปได้ก็คิดกันอย่างนั้นเราได้แต่คิดกันไปจริงๆแล้วเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้ในป้อมคนที่ทำให้นางส้มเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่บอกใครๆว่าเขาไม่ได้ตั้งใจสองผัวเมียต่างวัยก็ยังคงขายอาหารตามสั่งกันต่อไปแล้วก็ถ้ามีหมาแมวล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตในป้อมก็ยังคงไล่ตะเพิดเหมือนอย่างเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายปีต่อมาในป้อมกลายเป็นคนขาเป๋เพราะว่าตีสี่เนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดสดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นกับเขาโดนรถบรรทุกไก่สดชนกระเด็นเลยและยังทับขาข้างซ้ายเขาขาข้างนั้นก็เลยพิการมาตั้งแต่นั้นขาไม่ดีแต่เขาก็ยังไปซื้อของให้เมียอยู่เหมือนเดิมระหว่างที่เขาป่วยเมียก็ไม่ได้หยุดขายของจ้างให้คนไปซื้อมาทำเพราะว่าถ้าหยุดจะเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะบ้านที่อยู่ขายของซึ่งทั้งอยู่อาศัยด้วยนั้นก็ต้องเสียค่าเช่ามีรายจ่ายในแต่ละเดือนก็ทำให้อยู่นิ่งไม่ได้แล้วถ้าหยุดนานๆก็ทำให้เสียลูกค้าอีกเพราะว่าในป้อมนั้นพักรักษาตัวอยู่นาน2เดือน3เดือนถึงจะพอเคลื่อนไหวได้สะดวกในช่วงที่จ้างคนไปซื้อของให้นั้นป้าสำลีแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ยังมีข่าวแว่วๆออกมาว่าแกมีอะไรกับลูกจ้างชั่วคราวของแกที่เป็นเด็กหนุ่มอายุ20กว่าๆที่เป็นลูกค้าประจำที่ร้านอยู่ก่อนแล้วเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้หน้าตาไม่ค่อยดีตัวดำๆล่ำๆท่าทางแข็งแรงบึกบึนก็ไม่มีใครรู้ว่าความจริงเป็นยังไงแต่ชาวบ้านเขาพูดกันในป้อมรู้เรื่องนี้เขาก็ถามป้าสำลีไปตรงๆป้าสำลีก็ด่าขโมงโฉงเฉงว่าคิดอะไรบ้าๆไปเชื่อปากชาวบ้านได้ยังไงมันหาเรื่องไอ้ผัวเมียทะเลาะกันแต่ที่ชาวบ้านพูดกันน่ะมันมีสาเหตุและแนวโน้ม ป้าสำลีซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กหนุ่มไปด้วยกันตอนตีสี่อ้าวแล้วทำไมต้องไปด้วยป้าสำลีอ้างว่าเพื่อไปเลือกซื้อของเองเนื่องจากว่าเด็กหนุ่มมันซื้อของไม่เป็นก็เลยได้ของที่ไม่สดไม่ใหม่อีกทั้งราคาก็แพงกว่าที่แกจะไปเลือกซื้อเองก็ทำไมไม่ขับรถไปเองอ่ะที่ไม่ขับไปเองก็เพราะหูตาไม่ค่อยจะดีกลัวโดนไปอีกคนนะลูกเต้าจะลำบากอ่ะมันแกก็มีเหตุผลเหมือนกันที่เขาเล่ากันก็คือว่ามีคนแอบเห็นว่าป้าสำลีกับเด็กหนุ่มคนนั้นมันพากันเข้าโรงแรมบ้านม่านรูดใกล้ๆตลาดแวะโรงแรมก่อนแล้วค่อยออกมาซื้อของกลับร้านความจริงเป็นยังไงก็อยู่ที่ป้าสำลีกับเด็กหนุ่มคนนั้นแหละแต่ที่แน่ๆในป้อมนี่กลายเป็นคนขาเป๋ไปแล้วซึ่งตัวเขาเองก็พูดกับคนที่สนิทว่าคงจะเป็นกรรมที่เขาได้ทำเอาไว้กับแมวกับหมาทำให้มันต้องขาเป๋ขาหักแล้วก็ตายไปแต่นี่ก็ยังดีที่เขาไม่ตายขนาดว่ายังไม่ตายเมียก็ยังมีข่าวไม่ดีกับคนอื่นเขาพูดคล้ายๆจะเจ็บปวดรวดร้าวใจอยู่ในทีอ้อกรรมุนาวัตติโลโกครับอย่าไปคิดอะไรมากสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวกรรมรังแกสัตว์จากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเดืองเดชท่านก็เล่าไว้ได้สนุกสนานผมนี่เป็นเด็กไม่ได้เชื่อนะครับไม่ได้เชื่อเลยนะครับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเด็กน้อยเด็กบ้านนอกหาปูหาปลาอุ้ยคือแม่นี่ลำบากเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กเขาพาไปทางอีสานนะครับก็เรียกไปหากุ้งหาปลานะครับไปทำปลาทำปลาจ่อมขายก็ทำไปนะครับถือว่าเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองแต่นั่นคือเรายังไม่รู้เดียงสาบวชเนนมาแล้วก็ยังไม่รู้ท่านผู้ฟังนะเอายางไปดีดมดแปะแปะแปะแปะเป็นเนนบวชปีแรกๆดีดมดเอาไฟไปลนมดบ้างเอาน้ำมันไปใส่มดบ้างโอ้จะบอกว่าดื้อมากนะแต่ทีนี้พอได้อ่านหนังสือกฎแห่งกรรมของทอเลียงพิบูลพออ่านไปอ่านไปคิดไปมันปฏิเสธไม่ได้มันหนีไม่ได้กรรมมันมีอยู่นะครับก็เลยค่อยๆละค่อยๆหยุดนะครับเลิกทำชั่วไปนะครับชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้นคือไม่ทำดีกว่าท่านผู้ฟังถ้าเลือกได้เราก็เลือกเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงนะงดฆ่าได้เราก็งดอายุมากแล้วนะครับทุกวันนี้อาหารสำเร็จรูปมันมีอยู่ในก็เรียกในร้านอาหารก็มีเยอะในตลาดก็มีเยอะเขาฆ่าไปแล้วเขาทำกับข้าวไปแล้วเราไม่จำเป็นเราไม่ต้องไปฆ่าเขานะครับเราก็กินตามที่มีอยู่ตามที่ได้มันก็พออยู่ได้ร่างกายมนุษย์ก็ไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากมายซื้อกินเอานะครับมีน้อยซื้อกินน้อยมีมากซื้อกินมากน้ำมะกรูดของเราเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับอาหารการกินทุกอย่างล้วนมีประโยชน์โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีอยู่น้ำมังคุดเนี่ย20 กว่าตัวท่านผู้ฟัง20 กว่าตัวถ้าเราไปสอบไปสแสวงหาเองอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยใช้ทุนเยอะไม่ต้องไปเหนื่อยหามาให้แล้วเอามารวมกันแล้วจัดไว้ในเขาเรียกว่าปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปคือถ้ามันมากเกินเนี่ยมันไม่ดีท่านผู้ฟังคนที่กินสมุนไพรมากเกินเนี่ยไม่ดีเพราะว่าเขาเรียกว่ากินแบบยกเข่งต้มกินหรือว่าบดกินเนี่ยคือได้ของดีมาด้วยของไม่ดีมันก็ปนมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราสกัดหรือว่านำเอาเฉพาะส่วนที่มันเป็นประโยชน์จริงๆเข้ามาเนี่ยร่างกายมันใช้หมดมันไม่ได้เป็นอันตรายกับไตนะครับตับเราก็ไม่มีปัญหาไตก็ไม่มีปัญหาถ้ากินแล้วตับฟื้นฟูไตฟื้นฟูนี่โอ้สุดยอดแล้วทานได้นะครับคนที่เป็นโรคอะไรก็ทานได้ป่วยเป็นโรคอะไรก็ทานได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวรับรองนะครับแล้วก็แต่ที่สำคัญต้องกินยาหมอด้วยไปโรงพยาบาลหมอให้กินยาอะไรเราก็ต้องกินอย่าประมาทนะครับชีวิตของเราดูแลเอาไว้อย่าให้เป็นภาระของคนอื่นท่านผู้ฟัง
2: ช่วงนี้จะพาท่านผู้ฟังไปฟังคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะแกก็สลบไป10 วันนะครับตื่นขึ้นมาเดินไม่ได้นั่นคือปัญหาสุขภาพแกฟังดูนะครับท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้กระผมพาท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมมาพบปะผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดนี้ผมมาที่ภูกุ้งข้าวนะครับเมื่อเช้ามาที่กาฬสินธุ์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอำเภออะไรนะอำเภอสหัสขันธ์ชื่ออะไรครับผม
4: นิพันธ์สีจันทร
3: ์นิพันธ์สีจันทร์ครับ คุณอาจารย์นิพันธ์เนาะขออนุญาตเรียนเน
4: า
3: ะ
4: จำรถอะไรก็ได้ก็ง่ายง่ายได้กันเองอ่ะ
3: บ้านอยู่บ้านเลขที่อะไรอาจารย์ในตอนน
4: ี้53ครับ
3: 53
4: ครับ
3: หมู่
4: 4
3: เขาเรียกบ้านอะไรเนี่ย
4: บ้านนนบุรี
3: บ้านนนบุรี
4: นนสามัคคี
3: บ้านนนสามัคคีตำบล
4: ตำบลนนบุรี
3: นนบุรีอำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์อาจารย์นิพันธ์อายุเท่าไหร่นะ87ปีนะครับอายุ87ปีก็ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์คือบ้านอยู่ใกล้ๆกับโพคุ้มข้าวตรงนี้นะก็ไม่เคยเจอกันนะครับเจอกันแต่ทางเสียงเพราะว่าฟังวิทยุแล้วก็เคยมาเข้าฝันเมื่อคืนได้ข่าวว่าฝันถึง
4: ก็ฝันถึงต้องใช้ยาถูกเลยวะ
3: ตรงนั้นจะถูกไ
4: หมไม่อะเนื่องจากมาเบอร์รถไง
3: เออ
4: ก็ได้อยู่คร
3: ับ พยาเรียนถามก็คุยกันนิดหนึ่งว่าสุขภาพมันเป็นอะไรก่อนมาดื่มน้ำมงคลมันเป็นอะไรครับ
4: ก่อนก็อยู่ปกติว่าคืนจะเป็นนั้นมันวูบไปเลยครับวูบไปไม่รู้สึกตัวได้ยินเลยยายถามว่าเป็นอะไรอะเท่าเงียบไปเลยหายไปเลยอีก10กว่าวันถึงรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวมาก็ไม่มีแรงจะไปอะเดินตัวขึ้น
3: คือ 10กว
4: ่
3: าวันเหมือนกับนอนสลบไปเลย
4: ครับสลบหายไม่รู้สึกตัวเลยอยู่โรงพยาบาลนะครับ
5: เข้า
4: โรงพยาบาล
3: ที่จริง ICU ที่จริงก็ไม่น่ารอดนะถ้าพูดตรงๆนะ10วันเน
4: ี่
3: ย
4: ประมาณ10วันมาที่หมอจะผ่าย ายจะลูกชายไม่ให้ผ่า
5: ก็เคยถามหมอว่าจะหายไหมถ้าผ่าน่ะหมอว่าไม่รับรองก็เลยว่าถ้าไม่รับรองก็อยู่นี่ล่ะไม่ผ่าก็เลย
3: ทีนี้ว่าพอฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นยังไง
4: ไม่มีแรงไปไม่มีแรงขับไม่มีแรงเดินเลยมาฟังวิทยุกลางคืนนะ
3: น้ำมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานอย่างก่อนปิดน้ำมันคุณนานอย่าง
5: อย่าง2เดือน3เดือน
4: 4 5เดือน
3: 2 3เดือนตอนปิดน้ำมันคุณเนี่ยนะ
4: ก่อน
3: อ๋อสลบไป10วันแล้วตื่นขึ้นมาไม่มีแรงเดินมานอนฟังวิทยุ
4: ฟังวิทยุ
3: เออ
4: เลยก็บอกน้ำมันคุณ
3: ได้ยิน
4: ได้ยินน้ำมันคุณอ่ะของไอ้พันโทไพโรจพัน
3: ก็ถามหน่อยหมอเขาบอกว่าเป็นอะไร
4: เส้นเลือดในสมอง
5: แตกแล้ว
3: แ
5: ตกแล้ว
3: แม่นั่งใกล้ใกล้ใกล้เลยนั่งไกลแล้วเดินมันไม่ได้ยินแม่จับเข้ามาใกล้ใกล้เลยลูกไม่ยินจริงจริงแต่ไม่ได้เดินขยันมันแขนผมสั้นครับมันยืดแขนผมยืดไปแล้วผมไม่ทำอะไรผมยืดคือหมอบอกว่าเป็นอะไรนะ
5: หมอบอกว่าเส้นเลือดในสมองมันแตกแล้วล่ะจะไปผ่าไหมที่ขอนแก่นไหมแม่ก็เลยว่าถามเขาว่าจะหายไหมถ้ามันหายก
3: ็ไป
5: ไปหมอก็เลยตอบว่าไม่แน่หมอว่า
3: ไม่รับประกัน
5: ว่าจะหายหรือไม่หาย
3: อ๋อครับผม
5: ก็เลยว่าไม่ต้องไปแล้วเน
3: า
5: ะ
3: ก็เลยผ่า
5: ลูกว่าไม่ผ่าถ้าตายก็ให้ตายซะ
3: ตอนนั้นนอนนิ่งเลยไหม
5: ไม่นิ่งไหมมันไม่นิ่งแล้วมัน
3: คนจะดิ้
5: นตายคนจะดิ้นตายนะนี
3: ่
5: เพราะว่ามัน
3: ใส่สายโยง
5: จ้าไม่ยังไม่ใส่สายตอนแรกเนาะไปถึงนะหมอก็จะให้ไปคนเกียนก็เลยว่าถ้าหมอว่าไม่รับรองก็ไม่ต้องไปลูกว่าให้แกไปตามปกติแกซะ
3: ครับผม
5: นึกว่าจะตายแล้วล่ะหมอก็ว่าจะเอาไปยังไงที่นี้จะเอากลับบ้านหรือจะเอาไปยังไง
3: ครับ
5: ถ้าอันนั้นก็ทำใจได้ยายทำใจได้แล้วหมอก็ว่า
3: ครับผมแล้วทีนี
5: ้ยายก็เลยบอกเขาว่าไม่เอาไปไหนจะเอาไปอยู่ที่นี่กับหมอนี
3: ่กลับมาบ้าน
5: เราดิยังไม่มาเพราะว่าจะอยู่กับหมอนี่แหละเขาก็รีบเอาเข้าไปในห้องเนาะพอเอาเข้าไปแล้วเขาก็ว่าจะทำยังไงทีนี้เพราะอยู่นี่ล่ะยายก็เลยบอกว่าอยู่นี่ล่ะไม่ไปไหนที่นี่ไม่ไปไหนพอ 4-5 วันแกก็ฟื้นขึ้นมาเขาก็ฟื้นขึ้นมาก็ยังไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึก
3: ตอนแรกคิดว่าไปแล้ว
5: คิดว่าแกไปแล้วล่ะ
3: ครับผม
5: ไปอยู่ห้อง ICU ก
3: ็4-5 วัน
5: 4-5 วันขึ้นมาหมอเลยว่าโอ้ยคนฟื้นแล้วฉันดีใจมากหมอก็ว่าโอ้ยมีคนฟื้นขึ้นมาแล้วคนหนึ่งฉันหมอว่าหมอพวกหมอก็ดีใจด้วยเนี่ย
3: แล้วฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นยังไง
5: ฟื้นขึ้นมาแล้วก็รู้จักว่าโอ้คนนั้นคนนี้นะ
3: ก็เอาความจำยังได้อยู
5: ่ความจำว่าพ่อเป็นอะไรพ่อทำไมหายใจไม่ได้เห็นไหมอ๋อเอาไม่เป็นไรหรอกหายแล้วดีใจว่า
3: ครับแล้วทีนี้พอหลังจากฟื้นขึ้นมาเนี่ยแขนขาเดินได้ปกติไหม
5: ก็ไม่ปกติเลยก็นั่งไม่ได้เลยล่ะถ้านั่ง
3: นั่งเองย
4: ัง
3: ไม่ได้
4: ครับไม่ได้จะประคอง
5: ว่าโยกเงี้ยนั่งแล้วโยกเงี้ยล้มข้าง
3: อ๋อไม่ได้เดินข้องอย่าง
5: นี้
3: ใช
5: ่
3: ไหม
5: นั่งก็ล
3: ้
5: มพอฟื้นขึ้นมาหน่อยก็มา
4: แต่มันหมดเวรหมดกรรม
5: มานี่แหละบำบัดนี่แหละทำปยาบัตบำบัด
3: มันกับกายภาพบำบัดอยู่สองสามเดือน
5: ก็แค่นี้แหละก็ทำไปเรื่อยๆนะ
3: ทีนี้ตอนก่อนจะกินน้ำมะพร้าว3-4วัน5วันอาการมันเป็นยังไง
5: ก็เหมือนเก่าย
3: ังไม่ดี
5: ขึ้นยังไม่ดี
3: ดีอาจารย์คุณพ่อนอนฟังวิทยุ
5: นอนฟังพ่อได้ฟังได้แล้วทีนี้ก็รู้เรื่องพูดอะไรก็รู้เรื่อง
3: ก็เลยคนไปซื้อมาให้
5: ไปซื้อมาให้มาให้ไปซื้อที่สถานีเนี่ยมาให้
3: สถานีไหน
5: สถานีวิทยุ
4: ใช่ใช่
5: ศ
4: ู
5: นย
4: ์
5: ว
4: ั
5: ฒนธรรม
3: ศูนย์ว
5: ั
3: ฒนธรรมใกล้ๆครับก็ให้คนไปซื้อมาให้ซ
5: ื
3: ้อมาลองกินดู
5: ลองกิน
3: มากี่ขวดตอนแรก
5: สามขวด
3: แล้วเป็นยังไงกินไป
5: ก็รู้สึกดี
4: ตอนแรกขวดที่แรงยังไม่เป็นไรขวดที่สองเนี่ยรู้สึกมีแรงขึ้น
3: แล้ว
4: พอมีแรงมันจะไปแล้วเดินไม่ได้ไม่เอียงอ่ะไอ้ลูกชายจะไม่มาให
3: ้ขวดที่สองจะเริ่มเดินได้
4: คร
3: ับ
4: จะเริ่มเดินได้เลยขวดที่สองก็ขวดหมดขวดที่สองขวดที่สามก็เอา
5: เริ
4: ่มดีไปหน้าแล้ว
5: เริ่มดีขึ้นเลยแบบที่นี้กินมาเรื่อย
4: ๆกินได้นอนหลับทีตอนกลางคืนตอนนั้นนอนตื่นมันสามสี่หนนอนเดี๋ยวชั่วโมงกว่าก็ตื่นไม่เหมือนทุกวันนอนตื่นทีเดียวก็แจ้งแล้ว
3: ครับผม
4: การไอ้ทายเบาก่อน
3: ครับ
4: ไม่สะท้อนอีกโทษครับแต่ก่อนเต็มเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมี
3: มันดีขึ้นมาเรื่อยๆ
4: ครับดีขึ้นมา
3: เรื่อยๆตอนนี้กินมากี่ขวดแล้วครับผมเอาสรุปเดียว
4: ครั้งที่5เดียวเนี่ยทั้งกินทั้งขาย
3: ทั้งกินครั้งที่5เดี๋ยวกินดีแล้วก
4: ็กินดีแล้วขายเลยเขาไม่ขอซื้อก็ขายเอาทุนไว้
3: ทีนี้มันแตกต่างยังไงก่อนกินกับหลังกิน
4: คนละอันเลยแหละ
3: คนละเรื่องเลย
4: คนละเรื่องเลย
3: ตอนนี้ร่างกายดีข
4: ึ้
3: น
4: ครับ
5: ปกติแล้วตอนนี
3: ้ทำงาน
4: คิดว่าคงจะไม่ถึงไม่ถึงก็จะ90ตัวกว่าไปนี่ละประมาณนี้
3: แต่ว่าทำงานอะไรทุกอย่างได้ปกติ
4: ช่วยไม้ตัดอะไรคุณดินได
3: ้
5: ไม
3: ่
5: ใช่ตัวเองช่วยทั้งบ้านเลย
3: ขับรถไปได้
5: อะไรไปได้หมดแล้ว
3: รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไปหมด
4: มอเตอร์ไซค์ไ
3: ปแต่ว่า
5: ทำสวนพัวข้างหลังบ้านด้วย
4: มะนาวปัง
3: ขอบคุณมากครับเป็นบุญถือว่ามีบุญสำคัญฟังทางกันคือฟังแล้วดีใจนะครับคือท่านผู้มีเกียรติครับนี่เป็นเรื่องย่อๆนะครับที่จริงแล้วถ้าเล่ากันคุยกันคงยาวกว่านี้นะครับเป็นเสียงของคุณพ่ออะไรนั่นหรือไร
4: นิพัน
3: ธ์พ่อนิพันธ์นะครับอายุ87ปีบ้านอยู่ที่บ้านอะไรนะ
4: บ้าน
5: นนท์สามัคคี
3: บ้านนนท์สามัคคีตำบล
4: นนท์บุรี
3: นนท์บุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัด
4: กาฬส
3: ินธุ์เมื่อวานไปศรีสะเกษมาก็คือคุณพ่อนิพันธ์เนี่ยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกนะครับเข้าโรงพยาบาลแล้วก็สลบไม่รู้สึกตัวอยู่เกือบ10วันพอฟื้นตัวขึ้นมานะครับ4-5เดือนฟื้นตัวขึ้นมานี่ไอ้ 2-3 เดือนฟื้นตัวขึ้นมานี่ก็ยังนั่งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองแทบไม่ได้ดื่มน้ำมังคุดมานะครับค่อยๆดื่มมาเรื่อยๆคุณพ่อบอกว่าขวดที่3เนาะก็เริ่มลุกเดินได้
4: ครับไปได้
3: แล้วก็หลังจากนั้นกินมานี่ 4-5 ลังแล้วนะครับลังนึง12ขวดถามว่าคุ้มมั้ย
4: คุ้ม
3: เกิดคุ้ม
4: ครับ
3: เพราะว่าใครอยู่ที่สหัสสถานอยู่ที่กาฬสินธุ์ถ้าไม่เชื่อบ
4: ้
3: าน
4: ไหนพ่อคุณจักรครับคุณจักรอยู่ครับเขาเ
3: มาเลยอยู่ถามว่าบ้านพ่อนิพันธ
4: ์พ่อนิพันธ์พี่จันครับ
3: เบอร์อะไรพ่อ
4: เบอร์
3: ไม่เป็นไร
4: เบอร์หลานผมไม่ใช่
3: ไม่ใช้โทรศัพท์ก็คือถ้าหากว่าใครไม่เชื่อก็แวะมาถามบ้านพ่อนิพันธ์ได้นะครับตรงนี
4: ้
3: เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนาะ
4: ครับเรื่องจริง
3: ไม่ได้เราไม่ได้พูดอะไรที่มันเกินจริง
4: คนแถวนี้ก็มาตายหมดแล้ว ครับไม่ใช่มาหาตายนะเขา
3: คนเขาบอกว่าตายหมดแล้ว
4: ตายหมด
3: คนเขาที่บอกว่าตายหมดแล้ว
4: ขับรถไปผ่านนาบานเขาว่าโอ้ยังดีอยู่เขาเงินติดตายทุก
3: เ
4: วร
3: เขาเงินติดตายเขาจะมาท่านตายติ๋วนี่เขามาถามที่นั่นดิ
4: ครับ
3: เขาใหญ่มาจะมาท่านตายติ๋ว
4: เขาเห็นหนาเขาบอกคนตายยาก
3: เขาไม่เขียนนะครับคุณพ่อที่ผ่านในท่านอดีตท่านเป็นมหาปริญญาแล้วก็จบมหาวิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศรุ่นที่8นะครับปีพ.ศ. 2510
4: 510
3: 510นะครับเกิดพอดีนะครับวันนี้ท่านก็มาเป็นปราชญ์เป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่บ้านนะครับอายุ87ปีแล้ว
4: ยะโสธรน่ะ
3: เดินเอา
4: ก้องเท่าน้อยเป็นก้องเท่าน้อยค่ะแม่ไตยยางมาใจสุรินทร์
3: เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อยางเรื่องเก่านะยังไงก็ดีใจกับคุณพ่อนิพันธ์นะอาจารย์นิพันธ์นะครับก็ถือว่ามีบุญสัมพันธ์กันนะครับบุญได้มาถึงบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รับบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รับก็นายนะครับผมถือว่ามีบุญนะครับที่ได้มากินมีบุญที่กินแล้วหายบุญช่วยเทวดาช่วยก็ขอให้คุณพ่ออายุยืนยาวร้อยปีนะพ่อเน
2: า
3: ะ
2: ครับบุญผ่านรักษาเทวดาคุ้มครองครับพ่อครับ
6: ขอบคุณครับ
7: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับเรื่องโจรขู่กันโชคทรัพย์พระเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญมาฟังครับ
1: พูดถึงประสงค์กันหน่อยก็ดีหลวงพ่อสาธุโนหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกท่านสั้นๆว่าหลวงพ่อสาเป็นพระนักพัฒนาเพราะว่าตั้งแต่ท่านมาจำพรรษาที่วัดหนึ่งเนี่ยก็มีโครงการที่ดีหลายโครงการซึ่งทางชาวบ้านเขาให้ความเคารพนับถือท่านมากถึงแม้ว่าท่านจะอยู่มาที่วัดนี้ได้ไม่กี่ปีแต่ว่าเจ้าอาวาสก็ไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสตอนแรกหลวงพ่อสาก็บอกปฏิเสธแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสก็ขอร้องให้ช่วยเพราะว่าตอนนี้งานยุ่งยากจำเป็นจะต้องหาคนมาแบ่งเบาภาระการงานก็ทำให้หลวงพ่อสาเนี่ยท่านต้องจำใจยอมรับตำแหน่งก็ยังความไม่พอใจให้กับพระในวัดที่จำพรรษามานานกว่าเนี่ยหลายรูประยะหลังมานี้มีกลุ่มบุคคลแปลกหน้ามาทำบุญที่วัดบ่อยพอสอบถามก็ได้ความว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่แถวนี้ได้ 2-3 เดือนเห็นว่าวัดนี้บรรยากาศดีมีบริเวณกว้างขวางที่สำคัญคือสะอาดไม่มีสุนัขจรจัดว่าอย่างนั้นบุคคลพวกนี้ก็อ้างว่าทำธุรกิจส่วนตัวพอมาบ่อยๆก็เข้ามาคุยตีสนิทสนมกับพระในวัดจนสามารถเข้านอกออกในได้สบายที่จำได้ก็มีชื่อเปิ้ลชื่อก้อยชื่อหนุ่ยแล้วก็นายชายเนี่ยนะเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนเมื่อหลวงพ่อสาท่านเอ่ยปากชวนให้ร่วมทำบุญทั้ง4คนก็ทำแต่ว่าทำไม่เยอะเพราะทั้ง4คนอ้างว่ามีเงินไม่มากหลวงพ่อสาก็บอกไม่เป็นไรหรอกมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยไม่ได้ว่าอะไร และด้วยความคุ้นเคยเลยเป็นกันเองบางครั้งผู้หญิงสองคนเนี่ยคือก้อยกับเปิ้ลเนี่ยก็มากันแค่สองคนพอหลวงพ่อสาถามว่าหนุ่ยกับชายไปไหนอ่ะเธอก็บอกว่าไปธุระเวลาที่เธอมาวัดกันเพียงแค่สองคนหลวงพ่อสาเองก็กลัวคำครหาอยู่เหมือนกันก็สั่งให้ลูกศิษย์ชื่อไอ้นบนี่มานั่งอยู่ด้วยพอคุยธุระเสร็จจึงได้ไอ้นบกลับไปที่พักได้วันหนึ่งปรากฏว่าไอ้เจ้านบนี่กลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดสองสาวนี่รีบเข้ามากราบหลวงพ่อหลวงพ่อสาเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านรู้ทันบอกว่าให้ไปนั่งคุยกันที่ศาลาจะดีกว่าพูดจบท่านก็เดินนำไปที่ศาลาวันนั้นปรากฏว่าสองสาวนี่มาขอคำปรึกษากับหลวงพ่อโดยคนที่ชื่อก้อยเนี่ยบอกว่าเธอไปให้หมอดูชื่อดังดูดวงมาหมอดูก็ทักว่าเธอกำลังมีเคราะห์ร้ายต้องไปให้พระทำการสะเดาะเคราะห์พรมน้ำมนต์เจิมที่หน้าอกแล้วก็ของลับด้วยพอทำแล้วเคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดีก็อยากจะรบกวนหลวงพ่อช่วยทำให้หน่อยหลวงพ่อรีบปฏิเสธปากคอสั่นเนี่ยอาทิตย์ต่อมาทั้งสี่คนก็มานิมนต์หลวงพ่อสาไปทำงานทำบุญบ้านทำบุญบ้านแล้วก็ฉันเพลตนิมนต์ไปรูปเดียวโดยอ้างว่ามีเงินน้อยทั้งสี่คนก็พาหลวงพ่อไปที่บ้านหลังหนึ่งพอถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ให้ศีลให้พรวันนั้นไม่ได้มีแต่บุคคลทั้งสี่คนเท่านั้นนะแต่ยังมีผู้หญิงสาวอีกสองคนบอกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งใจจะมากล่าวหาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อได้ทำอนาจารกับเธอทั้งสองคนเรียกร้องเป็นเงินจำนวนถึงสองแสนบาทแลกกับการไม่นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับใครๆนะหลวงพ่อรู้ทันทีเลยว่าอะไรเกิดนะแต่หลวงพ่อจะไปรุนแรงอะไรไม่ได้เดี๋ยวอันตรายหลวงพ่อก็ต่อรองว่าจะจ่ายให้แค่แสนหนึ่งแต่ว่าขอเวลาสองวันเพื่อไปหาเงินมาให้วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อสาก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าวาดเจ้าว่าก็แนะนำว่าควรจะไปแจ้งความกับตำรวจหลวงพ่อสาก็เลยไปแจ้งความทางตำรวจก็คิดแผนวางแผนที่ตลบหลังโดยบอกให้หลวงพ่อเอาเงินไปให้พวกมันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพอถึงวันนัดตำรวจก็ปลอมตัวแต่งชุดนอกเครื่องแบบแล้วไปซุ่มอยู่ใกล้ๆพอทั้ง4คนมาถึงก็เดินตรงมารับเงินจากหลวงพ่อหลวงพ่อตำรวจก็รีบก็ไปรวบเอาตัวไว้ได้หมดทั้งคนเลย4คนจากการสอบสวนปรากฏว่าทั้ง4คนเนี่ยเคยขู่กันโชคทรัพย์จากพระมาแล้วหลายวัดได้เงินมาเป็นแสนนะตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไปแต่ว่าบาปกรรมที่พวกมันก่อเอาไว้คงไม่จบแต่ในคุกแค่นั้นนะการที่กระทำชั่วต่อพระสงฆ์ซึ่งท่านถือศีล227ข้อพวกมันตายไปนี่ก็คงจะต้องไปชดใช้ในสถานที่ที่ไม่ต้องบอกก็รู้มันจะต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ในตารางอยู่ในคุกตายแล้วก็ลงนรกเสวยเวรเสวยกรรมไปครับนั่นเป็นเรื่องบาปกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังเช้านี้ครับ
3: ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับที่จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเปลี่ยนน้ำมันนะให้มันเป็นพลังงานอาหารที่เรากินเข้าไปนี่มันก็คือเชื้อเพลิงหลักนะครับพอมันเผาไหม้เสร็จนะครับในเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยเชื้อเพลิงนั้นก็จะสร้างพลังงานให้กับร่างกายของเรานะครับเหมือนโรงไฟฟ้าเหมือนกันเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีกากของเสียร่างกายของเราจะผลิตกากสองของเสียออกมาโรงไฟฟ้าก็จะผลิตกากของเสียออกมาของทิ้งของที่ไม่ใช้ทีนี้ไอ้ของเสียที่มันไม่ใช้ไม่จำเป็นเหล่านี้ท่านผู้ฟังมันต้องขับออกไปนะครับมันต้องขับออกไปเก็บเอาไว้ไม่ได้ถ้าเก็บเอาไว้แล้วมีปัญหานะสุขภาพเราจะมีปัญหาเลยกากของเสียก็จะอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นแก๊สก็มีนะเป็นแก๊สนี่ท่านไม่ต้องอธิบายนะว่ามันขับทิ้งยังไงรู้กันนะถ้าออกมาแล้ววงแตกแน่นอนออกตอนไหนวงแตกตอนนั้นนะครับเป็นของเหลวก็มีนะครับของเหลวก็มีของแข็งก็มีร่างกายของเราก็จะมีอวัยวะต่างๆสำหรับขจัดสารพิษขจัดของเสียออกไปนะครับอวัยวะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นระบบขับถ่ายนะครับเป็นระบบขับถ่ายอย่างลำไส้เนี่ยลำไส้ก็จะขับกากของเสียที่เป็นของแข็งนะครับออกทางทวารหนักลำไส้ใหญ่นะจะพูดภาษาบ้านเราก็คืออุจจาระหรืออึนั่นแหละนะอึออกมาก็เป็นกากของเสียนะครับปอดเนี่ยก็จะขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซ
0: นะครับเราสูดแก๊สพิษเข้าไปแก๊สไม่ดีเข้าไปเนี่ยนะครับปอดก็จะเป็นตัวฟอกตัวขับทิ้งนะครับบางทีเราผายลมออกมาเนี่ยที่เป็นแก๊สเนี่ยก็เป็นส่วนของลำไส้ก็ถือว่าเป็นของเสียอย่างหนึ่งผิวหนังนะครับผิวหนังนี่ก็จะขับน้ำนะครับขับน้ำและเกลือออกในรูปแบบของเหงื่อของเสียบางอย่างนี่จะออกมาในรูปแบบของเหงื่อครับท่านผู้ฟังไตนี่สำคัญนะครับทำหน้าที่ขับปัสสาวะของเสียที่มันละลายน้ำได้เนี่ยไตจะเป็นตัวขับทิ้งส่วนละลายน้ำไม่ได้เนี่ยตับจะเป็นตัวขับออกมาทางอุจจาระผ่านทวารหนักออกมาคนป่วยเป็นโรคไตกันเยอะท่านผู้ฟังเยอะนะครับทุกวันนี้คนฟอกไตเยอะมากนะครับมีปัญหาเรื่องไตคือไตของเราเนี่ยแต่ละข้างมันมี2ข้างท่านผู้ฟังครับมันมี2ข้างแต่ละข้างเนี่ยมันจะมีหน่วยเล็กๆๆๆๆนี่เป็นล้านๆอันเขาเรียกว่าไตเล็กไตจิ๋วนะครับมีเป็นล้านหน่วยมันมีหน้าที่สำคัญในการทำความสะอาดเลือดนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของไตที่เรียกว่าไตชั้นนอกนะครับไตเนี่ยมีอยู่2แบบนะมีชั้นนอกแล้วก็ชั้นในแล้วก็มีทั้งหน่วยสำหรับทำหน้าที่กรองของเสียฟอกของเสียนะครับฉะนั้นไอ้ไตตัวนี้นี่สำคัญนะครับเราอายุมากขึ้นเราต้องระวังเรื่องไตการกินยาต่างๆเนี่ยอย่าไปกินเยอะอย่าไปกินนานยาสมุนไพรอย่าไปกินเยอะนะครับน้ำมังคุดเนี่ยผมแนะนำเรากินประมาณเช้า15มิลเย็ม15มิลพออย่าไปกินเยอะมากถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีแต่อะไรที่ไม่จำเป็นอย่ากินเข้าไปโดยเฉพาะยาที่เป็นสารเคมีนะครับจะมีปัญหากับตับจะมีปัญหากับไตฉะนั้นถ้าระบบขับของเสียของเราเนี่ยมันทำงานดีร่างกายเราก็จะเบาสบายน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเนี่ยเราออกแบบออกมาเพื่อสำหรับดีท็อกซ์นะครับสำหรับดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ก็คือว่าช่วยให้ระบบขับถ่ายขับของเสียของเรานั้นน่ะดีขึ้นท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังแล้วสนใจอยากจะซื้อหายังไงที่ไหนนะครับโทรมาถามได้นะครับเอาไปกินดูดีท็อกซ์ตัวเองสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่รู้ว่าจะซื้อตรงไหนซื้อยังไงโทรมาที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์โทรมาที่บริษัทจะมีพนักงานคอยบอกว่าบ้านอยู่ตรงนี้ไปซื้อที่ร้านไหนนะครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดี
7: จริงๆนะขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได
2: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นข้อมูลมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
4: ้
5: ว
4: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะถ้าเขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยสีหอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้น

ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายฟังสบายฟังสบายไหมล่ะแม่เปลี่ยงปลางเปลี่ยงปลางมานะมาหน่อยเดียฝนฟ้าเนาะพี่อัมพันธ์จันทนาจากคลองขลุงบอกแม่มันไม่พอได้เปียกเลยไอ้ที่เปียกเยอะก็เปียกเยอะเหมือนกันนะครับลุงช้างรายงานตัวครับพร้อมกับเอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือมาฝากพี่น้องบ้านเรานะครับพี่น้องครับทำไร่ทำนาทำสวนปลูกผักสวนครัวอะไรก็ตามวันนี้ถ้าดินไม่ดีดินมันเสียดินเป็นสนิมดินมันแข็งขุดก็ไม่ค่อยจะเข้าไม่ร่วนไม่ซุยนอกเหนือจากเป็นปุ๋ยที่ให้อาหารกับต้นไม้แล้วหอมฟุ้งลุงช้างก็ยังมีวัสดุปรับปรุงดินด้วยในตัวเดียวกันเลยไม่ต้องไปทำซ้ำทำซ้อนทำหลายอย่างนะครับเพราะว่าฮอร์โมนช่วยเป็นอาหารให้ต้นไม้โคโลไมด์และฮิวมิกช่วยทำให้ดินร่วนซุยนะครับทุกอย่างครบจบในวงใน1ถุง50กิโลนี่แหละนะครับวันนี้สั่งซื้อ1ตันเดี๋ยวบริการส่งถึงบ้านเลยนะครับถ้าส่งครึ่งตันอันนี้มันจะมีค่าส่งนะแต่ไม่ถึงครึ่งตัน3ลูก4ลูก5ลูกเดี๋ยวขับรถมารับได้เลยที่สำนักงานของเราบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมครับจะทำไร่ทำนาทำสวนจะใช้ปุ๋ยที่ไม่แพงนะแต่คุณภาพแรงพอเขาเลยก็โทรมา0812901691ครับ0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุข

0: น้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610675502111
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

โรงพยาบาลไปจ่อลมจ่อเลือดให้หมอก็ตรวจเช็คนะทั้งค่าเบาหวานค่าไตค่าไขมันอะไรต่างๆนี่นะครับลองให้คุณหมอเขาตรวจดูถ้าคุณหมอก็บอกว่าเสี่ยงแล้วนะถ้ายังไม่ลดลาวาศอกเรื่องอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยลดจัดจ้านลดเค็มลดเผ็ดลดเปรี้ยวลดหวานอะไรเนี่ยที่มันเกินขนาดไปเนี่ยเดี๋ยวได้ฟอกไตนะแค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปหาอยู่หายาเลยกินเลยลดและทำตัวตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับถ้าหมอเขาไม่ได้ให้ยามาก็แสดงว่าไตเรายังพอได้อยู่นะครับเราก็ลดความเค็มลงซะนะครับลดอาหารที่ใส่พวกโซเดียมเยอะๆน้ำปลาเกลืออะไรต่างๆเนี่ยเอาพอปลาแหลมปลาแหลมพอแล้วโดยเฉพาะก่อนนอนก่อนนอนอย่าไปกินเลยครับของเค็มๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นถ้วยเป็นโจ๊กถ้วยเป็นอาหารสำเร็จรูปอะไรต่างๆตรงนี้ยิ่งก่อนนอนยิ่งพังกันใหญ่นะตายนะทำการปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอเรื่องอาหารลดไวตะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับวันนี้หาซื้อไม่ยากโทรคุยหลวงช้างโดยตรงเลย0812901691ครับชื่อเพลงเพื่อเมืองไทยคนร้องไปหายขายไปเอาดิบเอาดีทางขายปลาตั้งโกไปแล้วขายอยู่หน้าบ้านลุงช้างนี่แหละน้องพัชรวรีครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เรานี่พบกันแค่วันละประมาณ25นาทีไม่ใช่วันละสิชั่วโมงละ25นาทีถ้าวสป.111ก็เจอกันบ่อยหน่อยนะแล้วก็วสป.1449ด้วยนี่ครับรวมไปถึงคลื่นจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีด้วยนะวันนี้เวลาหมดเวลาเสียแล้วลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้แล้วล่ะนะครับอย่าลืมโบโทรลุงช้างนะจดไว้081-290-1691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่ชนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอก
2: มั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนะครับ19:30 น.โดยประมาณแบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมและรับฟังคู่ขนานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราที่สถานีข่าวสนามเป้าและบนพอดแคสต์นิวส์เคาะข่าวค่ำได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำจริงก็ต้องบอกว่าภาพรวมในหลายจุดแนวโน้มคงที่บางจุดลดลงครับแต่ประเด็นก็คือว่าในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้เนี่ยถ้าใครได้ตามข่าวกรมอุตุครับออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะว่าอาจจะมีฝนมาเติมในที่สุดครับวันนี้ที่ประชุมสทช.ได้สั่งเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับฝนรอบใหม่แล้วก็ยอมรับครับว่ารอบนี้ค่อนข้างเป็นห่วงในโซนฝั่งตะวันออกปราจีนนครนายกฉะเชิงเทราขณะที่นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมที่ปภครับสั่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ย้ำต้องไม่ปล่อยให้กรุงเทพจมน้ำด้านกองทัพเรือเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ70ลำแล้วก็จะไปติดตั้งเพิ่มเติมอีก20ลำเดี๋ยวถ้าได้มาครบ90เกือบ100เนี่ยก็น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้นะฮะในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาครับกทม.เองได้มีการเปิดเรื่องของแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา2ระบบด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะช่วยลดขั้นตอนเรื่องของเอกสารเปิดยื่นคำร้องภายใน90วันนะฮะด้านผู้ว่าชัชชาติยืดอกรับปมเจ้าหน้าที่เขตดุประชาชนพร้อมกราบขอโทษคุณลุงครับสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ทำอีกขอให้พูดกับประชาชนดีๆนะฮะขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆนะตำรวจไซเบอร์รวบตัวอัจฉริยะหน้าสนามมวยหลังถูกออกหมายจับฐานฉ้อโกงฟอกเงินและการพนันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
9: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
10: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: Green Bio มีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: โซฟาที่โรยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเหนื่อย

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะฮะตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาฝนกทมกลับมาช่ำกันอีกแล้วครับหลายพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะกรุงเทพตอนบนดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนแล้วก็โซนใกล้เคียงไปจนถึงปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีฝนถล่มเพียงครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าหน้ามอกรุงเทพโซนรังสิตแถวๆตรงโน้นเนี่ยนะฮะเลยฟิวเจอร์ไปเนี่ยจมไป30เซนเนี่ยอย่างที่ได้เกริ่นไว้ครับช่วงแรกว่าหลายฝ่ายตอนนี้เฝ้าระวังแล้วครับน้ำช่วง 4-7 ตุลาตามที่กรมอุตุคาดการเนี่ยจริงๆ 4ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะทยอยมาก่อนนัดหรือมาตามนัดก็ว่าได้นะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า JICC.บอกว่า 4-7 เนี่ยนะฮะจะมีฝนอีกครั้งในภาคตะวันตกอย่างที่กาญจนบุรีเพชรบุรีภาคตะวันออกก็ต้องเฝ้าระวังกันที่กบิลบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาครับก็ขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในส่วนของภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรก็ขอให้เฝ้าระวังเพราะอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มและเมื่อเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาเนี่ยฮะลงมาตรงโซนชัยนาทอ่างทองก็จะมาเจออยุธยามันจะไปเจอกับน้ำที่มาจากอีกเขื่อนฮะก็คือฝั่งขวาของอยุธยาป่าสักชนลสิทธิ์เนี่ยมีการปล่อยน้ำประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจริงๆมันก็จะไปผ่านเขื่อนพระรามโบกันเนี่ยก็จะมารวมกันที่อยุธยาก็จะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำของอยุธยาเนี่ยบางบานผักไห่โซนนั้นเนี่ยนะครับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้แต่ไม่มากครับประมาณ10เซนแล้วก็ฝากแจ้งพี่น้องประชาชนในโซนนั้นเตรียมยกของขึ้นสูงอีกเล็กน้อยคือตอนนี้ท่วมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านดูแล้วยังมีสเปซยังพอมีที่ว่างนะครับก็นั่งรอติดตามสถานการณ์น้ำได้เลยนะครับตอนนี้นอกจากพี่น้องประชาชนจะต้องติดตามแล้วเนี่ยนะฮะเราได้มีการประสานไปกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ปภ.จังหวัดท้องถิ่นกู้ภัยนะฮะก็เตรียมเรื่องของความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอยุธยานะครับล่าสุดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนชาวอยุธยาที่ติดแม่น้ำลำคลองนอกคันกั้นน้ำเนี่ยนะครับ16อำเภอ205ตำบล1345หมู่บ้านมีครัวเรือนได้รับผลกระทบไปแล้ว 53,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็มีรายงานเคสเสียชีวิตแล้วด้วย1รายในส่วนของกทมครับมีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำจากทางตอนเหนือระบายลงสู่เจ้าพระยาก็ช่วยโฟลว์น้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับทางสทนชครับวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานจังหวัดองค์กรผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนนะครับเพื่อหารือแนวทางการระบายน้ำออกจากแต่ละพื้นที่แล้วก็มีเรื่องของการเตรียมรับมือมวลน้ำจากฝนระลอกใหม่ในส่วนของกองทัพเรือมีการนำเรือผลักดันน้ำเข้าไปจำจุดที่มีความเหมาะสมตามสภาพทางน้ำและเดินเครื่องเต็มกำลังใน3พื้นที่ของจังหวัดนครนายก30ลำตรงลาดกระบังกทม16ลำและก็สมุทรปราการอีก24ลำรวม70ลำช่วยดันน้ำได้ประมาณ4ล้าน3แสนกว่าลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะเดียวกันครับกองทัพเรือก็เร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพิ่มเติมอีกราว20ลำในโซนฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำโดยเมื่อดำเนินการครบตามแผนเนี่ยเท่ากับว่า70บวก20เราจะมีเรือผลักดันน้ำรวม90ลำตรงนี้แน่นอนครับมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแสนยานุภาพในการระบายน้ำฝั่งโซนตะวันออกของกรุงเทพได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งกองทัพเรือยืนยันครับว่าทุกจุดเนี่ยสามารถติดตั้งแล้วก็เดินเครื่องได้แล้วจะเร่งดำเนินการเต็มกำลังเพื่อช่วยระบายน้ำลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงมีการปรับกำลังยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยนายกวันนี้เป็นประธานการประชุมปภ.ชาตินะครับมีข้อสั่งการว่าให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและก็มอบหมายภารกิจให้ชัดเจนโดยบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปดูแลในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะฮะแล้วก็สั่งการให้ปภ.ร่วมกับทุกจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะ สื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันต่อเหตุการณ์นายกยังยืนยันด้วยครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยส่วนความกังวลต่อการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพแม้จะมีปริมาณฝนตกลงมาจนเกินนะฮะขีดความสามารถการระบายน้ำแล้วก็มีน้ำท่วมขังตอนนี้เรียกว่าทุกภาคส่วนนะครับท่อส่งท่อซิ่งอะไรก็มาเนี่ยนะฮะเข้าไปช่วยระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องไม่มีการปล่อยปละละเลยหรือว่าปล่อยให้น้ำท่วมขังรอฝนระลอกใหม่มาเด็ดขาดอย่างไรก็ตามครับนายกก็อธิบายแล้วนะฮะว่าการระบายน้ำนั้นต้องประเมินจากปัจจัยรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องของน้ำทะเลหนุนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลย้อนกลับซึ่งกรมชลประทานก็ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมแต่ว่าพอนักข่าวถามถึงรายละเอียดนะครับของปริมาณมวลน้ำที่จะมาเติมในช่วงฝนตกนายกก็บอกว่าคงน่าจะต้องไปถามทางกรมชลแหละครับเพราะว่าจะให้ข้อมูลในรายละเอียดได้ในเชิงสถิติแล้วก็มีความแม่นยำนะฮะสำหรับประเด็นที่มีชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนว่าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ยื่นขอรับเงินเยียวยาปรากฏว่าโดนเจ้าหน้าที่ดุจนชาวบ้านเนี่ยร้องห่มร้องไห้เนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยปภ.ท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยฮะให้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่คนทำงานทุกคนนะครับให้ทำความเข้าใจเรื่องของข้อมูลแล้วก็อธิบายให้ประชาชนได้รับทราบด้วยความสุภาพห้ามแสดงพฤติกรรมดุประชาชนอย่างเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานด้วยครับว่าระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยนายกได้หันไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ว่ามีลูกน้องไปดุประชาชนหรือเปล่านะฮะทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็แอนอกลับนะฮะจริงๆยืนหลบอยู่ปีกขวาทางด้านหลังเนี่ยนะฮะก็บอกว่าลูกน้องผมเองครับทางกทม.ได้กำชับไปแล้วครับว่าต้องพูดดีๆกับประชาชนแล้วก็ห้ามไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็กราบขอโทษนะครับพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเราทำอะไรไม่ดีออกไปอาจจะเป็นเรื่องของความคาดเคลื่อนความเข้าใจเรื่องของข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับตอนนี้ก็เน้นย้ำเรื่องของการให้ความสำคัญการโฟกัสกับการช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดนายกก็บอกว่าทางท่านผู้ว่าก็จะไปกำชับเรื่องนี้ต่อไปนะฮะแล้ววันนี้นายกนะครับหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยก็ได้เดินทางไปติดตามน้ำท่วมที่นครสวรรค์นะฮะโดยกำชับนะครับให้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติในการบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือเรื่องของน้ำทะเลหนุนแล้วก็ย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยก่อนวันที่1ตุลา69จะได้คูณเลยละ 9,000 นะฮะแล้วก็สร้างการรับรู้เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติคุ้มครอง3ภัยครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนตั้งแต่1ตุลา69เป็นต้นไปใครท่วมหลัง1ตุลาก็จะใช้สิทธิ์นะครับในการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของประกันภัยพิบัติแห่งชาติช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำรวมถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่พักกันครู่เดียวนะครับ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: กลับมาเคาะข่าวกันอีกช่วงนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพครับที่ยังมีน้ำท่วมสูงอย่างโซนตะวันออกลาดกระบังล่มเกล้าฮะวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพก็พูดถึงความเรื่องความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับว่ากทมเนี่ยพยายามเร่งแล้วก็นำท่อซิ่งเข้าไปช่วยเติมในการสูบน้ำตั้งแต่วันที่2นะพบว่าปริมาณน้ำลดลงเพิ่มอีกประมาณ10เซนแต่ทั้งนี้ครับระดับน้ำเนี่ยจะลดลงค่อนข้างช้าครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ากลางคืนเนี่ยไม่สามารถเดินเครื่องผลักดันน้ำได้เนื่องจากเสียงเนี่ยจะไปรบกวนประชาชนระดับน้ำก็จะลงได้น้อยอย่างไรก็ตามก็จะมีเครื่องเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกนะฮะก็คงจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะช่วงแรกๆก็จะช้าหน่อยเพราะพื้นที่มันค่อนข้างกว้างครับแต่พอน้ำลงมาเรื่อยๆจะเห็นอัตราการเร่งของการลดลงของระดับน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนกรณีฝนที่จะมาเติมในช่วง 4-7 นะครับจะมีผลกระทบกับลาดกระบังมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจารย์ชาชาติมองว่าฝนเติมจากพยากรณ์อากาศประมาณ30มิลก็ไม่ได้บอกพื้นที่นะครับถ้าเทียบกับระดับที่ลดออกมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเชื่อว่าผลกระทบไม่มากครับเพราะว่าไม่ได้ตกแช่ทั้งวันส่วนจะสามารถกลับสู่สถานการณ์ที่ประชาชนพอที่จะเดินทางเข้าออกได้วันไหนอันนี้ก็ต้องขอดูเป็นรายวันประเมินหน้างานกันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจากที่ประเมินกับทีมงานเบื้องต้น 2-3 วันนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแต่อย่างไรก็ตามก็เดินหน้าเต็มที่ครับลุยกันต่อวันนี้มีการทำความสะอาดที่คลองจันทน์แล้วนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันยังมีหมู่บ้านหลายแห่งครับที่ยังมีปัญหาอยู่ในเขตสะพานสูงเช่นเมืองทองการ์เด้นหมู่บ้านพฤกษชาติที่ต้องลุยไปแก้ในแต่ละพื้นที่ครับเพราะว่าน้ำเนี่ยนะฮะมันเข้าไปในจุดที่ต่ำพอมันเข้าไปแล้วมันก็ออกยากนะฮะตอนนี้ก็เร่งดำเนินการแก้ไขอยู่ส่วนประเด็นที่ถูกโจมตีนะฮะเรื่องของแก้มลิงเนี่ยนักข่าวก็ถามคุณชาชาติว่าท้อไหมกับการทำงานแบบนี้นะฮะคุณชาชาติก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเราก็ชี้แจงไปตามข้อมูลที่มีแก้มลิงเนี่ยคุณชาชาติบอกว่ามีการศึกษาชัดเจนมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียความเหมาะสมต่างๆคิดว่าชี้แจงได้ครับตอนแรกที่มีข่าวก็ไม่ค่อยสบายใจเลยฮะเพราะว่าไปโยงเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันเป็นโครงการอันนึงที่กทมคิดขึ้นมาจาก6โครงการช่วงน้ำท่วมใหญ่ซึ่งก็ยกเลิกไปแล้ว4โครงการเพราะตอนที่เลือกอาจจะคิดไม่ละเอียดแต่พอมาดีดลูกคิดคำนวณสระตะถี่ถ้วนดีแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าน่าจะพอมีวิธีอื่นที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็เป็นไปตามแนวทางวิชาการนะครับส่วนรายละเอียดอาจจะต้องไปดูเนื้อหารายละเอียดนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามครับวันนี้ทางกทมก็ออกมาเคลียร์ปมยกเลิกแก้มลิงคูบอนบางชันนะฮะโดยนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกทมพร้อมด้วยคุณชวลิตจันทรรัตน์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่ของทีมกรุ๊ปนะครับหรือว่าบมจ.ทีม Consulting Engineering and Management ก็ได้ร่วมแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการยกเลิกโครงการแก้มลิงบึงคูบอนและบึงบางชันยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนเอกชนรายใดแต่เป็นผลจากการประเมินด้านความคุ้มค่าของงบประมาณแล้วก็ต้นทุนการเวียนคืนที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำฝนที่สามารถกักเก็บได้จริงทางกรุงเทพจึงปรับแผนมุ่งเน้นการพัฒนาระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าครับเช่นเรื่องของอุโมงค์ยักษ์เรื่องของบึงหนองบอนนะครับซึ่งจะมีความจุค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถ บริหารจัดการน้ำได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืนกว่านะฮะแต่พอพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยวันนี้เชื่อว่าสำหรับผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะโฟกัสกันที่เรื่องของการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเพราะว่ามีระบบที่อาจจะแตกต่างจากในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีระบบในการลงทะเบียนของตัวเองรวมถึงมีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้รองผู้ว่าทวิดากมลเวชครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมบกทมเนี่ยได้แบ่งระบบขอรับความช่วยเหลือเป็น2ระบบหลักจริงๆเนี่ยอาจารย์ทวิดาบอกว่าอยากให้ประชาชนยื่นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์สำหรับระบบแรกครับเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐตามมติครม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายนะฮะแต่ถ้าเกิดน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขเนี่ยอันนี้ได้ 9,000 แน่ๆนะครับปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ย 230,000 กว่าครัวเรือนส่วนระบบที่2เป็นการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกทม.เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือว่าในส่วนของผู้เช่าสามารถขอรับค่าเช่าสูงสุด 3,000 แต่ไม่เกิน2เดือนพร้อมค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและดังปรุงชีพทั้งนี้ทางกทม.ได้ปรับลดเรื่องของเอกสารโดยไม่ต้องไปแจ้งความนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันก่อนแต่ยกเว้นการทำประชาคมเพื่อความรวดเร็วพร้อมแนะนำประชาชนนะครับควรถ่ายภาพความเสียหายระดับน้ำเก็บใบเสร็จการซ่อมไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยืนยันขอรับเงินเยียวยาอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะกำหนดวันจ่ายเงินที่แน่นอนได้ครับเนื่องจากโอ้โหจำนวนตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมากถึงเกือบ 300,000 ครัวเรือนนะครับซึ่งแต่ละกรณีมีรายละเอียดที่ต้องเข้าไปตรวจสอบแตกต่างกันซึ่งทางกทม.เนี่ยก็จะต้องไปดูสำรวจความเสียหายว่าเกิดขึ้นจริงนะฮะถึงจะมีการเบิกจ่ายได้ตามระเบียบนะครับสำหรับวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ครับเรียกว่าสร้างความเสียหายกับพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงสวนสยามเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสนุกระดับตำนานของไทยที่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันวันนี้นะฮะคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศในวัย90ปีคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งสยาม Amazing Park ก็คือเจ้าของสวนสยามเนี่ยพูดง่ายๆนะครับก็เปิดเผยความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งกำลังใจและความเห็นอกเห็นใจไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมนะครับตอนนี้หลายคนไม่มีที่อยู่อาศัยหลายคนขาดแคลนอาหารซึ่งมองว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนหนักกว่าตนเองมากสำหรับผลกระทบของสวนสยามเนี่ยคุณชัยวัฒน์บอกว่าเป็นความเดือดร้อนส่วนบุคคลและบริษัทในเครือซึ่งตัวสวนสยามไม่ได้มีหุ้นส่วนอื่นๆดังนั้นไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนนะฮะก็คงต้องรับสภาพและคงจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและขอความอนุเคราะห์จากธนาคารพาณิชย์เจ้าหนี้ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กู้ยืมเพื่อเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยกลับมาฟื้นฟูคุณชัยวัฒน์ยังระบุถึงคำพูดของนายกนะในเชิงหยอกล้อว่าถ้าขายที่ดินสวนสยามได้ก็คงจะรวยครับเพราะมีที่ดินเยอะนะฮะก็ยอมรับครับว่าตนเองไม่ได้สุขน้อยใจเพราะเข้าใจว่าคำพูดของนายกเป็นลักษณะนะฮะที่เล่นที่จริงอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็อธิบายแบบนี้ครับว่าการทำธุรกิจเพื่อส่วนรวมกับทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนั้นมันแตกต่างกันจึงเสนอขายที่ดินสวนสยามเนื้อที่ประมาณ220ไร่ในราคา 10,000 ล้านบาทนะฮะคุณชัยวัฒน์บอกว่า 10,000 ล้านเนี่ยถูกมากครับเพราะว่าถ้าประเมินราคาตามราคาตลาดเนี่ยมูลค่าของที่ดินที่สวนสยามเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านนะฮะคุณชัยวัฒน์บอกว่านายกเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพนะฮะหรือจะลองเป็นออปชันเป็นตัวเลือกซื้อเก็บไว้สักแปลงไหมนะฮะเพื่อรักษาสวนสนุกแห่งนี้ไว้ให้พี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวพักผ่อนคลายเหงาอีกสัก 2-3 ปีก่อนจะนำไปบริหารจัดการต่อซึ่งหากขายได้ตนเองก็จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปชำระหนี้สินไปจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกน้องแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของสวนสยามนะหลายคนก็เห็นภาพที่คุณชัยวัฒน์เนี่ยนะฮะมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ลงไปถ่ายเห็นภาพจำวัยเด็กของใครหลายคนที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับขยับมาดูเรื่องของราคาไข่ไก่กันหน่อยครับมีการปรับราคาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมครับส่งผลกระทบต่อฟาร์มไก่ไข่บางแห่ง จนกรมการค้าภายในต้องประชุมร่วมกับผู้เลี้ยงไก่เพื่อประเมินสถานการณ์อธิบดีกรมการค้าภายในครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมบอกว่าจากการติดตามร่วมกับฟาร์มผู้ผลิตเนี่ยพบว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยกระทบกับฟาร์มบางแห่งก็จริงแต่ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้โดยกรมการค้าภายในประเมินสถานการณ์การบริโภคภายในประเทศซึ่งมีความต้องการประมาณ12ล้านฟองต่อวันก็ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ส่งออกนะครับบอกว่าช่วงนี้อาจจะลดปริมาณการส่งออกลงสัก 30-50% หรือเลื่อนการส่งออกออกไปสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการจัดส่งแผนการส่งออกช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้สามารถติดตามและบริหารปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันครับกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือไปยังผู้เลี้ยงไก่ไข่ครับขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงไปอีกสัก 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่แล้วก็เพิ่มผลผลิตเข้าสู่ตลาดพร้อมกำชับฟาร์มผู้ผลิตนะครับให้จัดสรรไข่ไก่ผ่านช่องทางการค้าและคู่ค้าตามปกติโดยเฉพาะห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับเพื่อให้มีสินค้าเนี่ยเพียงพอในการกระจายทั่วถึงแล้วก็ป้องกันการฉวยโอกาสในการปรับราคาที่ไม่ได้สอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนะฮะขยับมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างครับมีคดีช่อกงประชาชนนะฮะฟอกเงินและก็การพนันเป็นกรณีที่ตำรวจไซเบอร์เข้าควบคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ในข้อหาช่อกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเนี่ยนะครับเมื่อเวลาบ่ายสามครับตำรวจไซเบอร์ได้คุมตัวนายอัจฉริยะมายังกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อทำการสืบสวนนะครับระหว่างคุมตัวเดินไปห้องสอบเนี่ยอัจฉริยะนะฮะได้เปิดเผยกับสื่อที่มารอทำข่าวนะครับบอกว่าเงินบัญชีของมูลนิธิเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีส่วนตัวของตัวเองยืนยันครับว่าสามารถชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างได้หมดส่วนจะถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ให้ทุกคนไปคิดกันเอาเองเนื่องจากถูกออกหมายจับไปเมื่อวานนี้และบัญชีมือที่ได้เปิดมาแล้ว12ปีมันคนละเรื่องกับบัญชีส่วนตัวด้านพลตรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอครับรองผู้บัญชาการเจรตำรวจเปิดเผยครับว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากการขยายผลคดีขบวนการแอบลักลอบเล่นการพนันมวยที่มีเงินหมุนเวียนถึง1,000ล้านบาทเมื่อช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยฮะที่ไปจับกันที่สน.บึงกุ่มแล้วพอขยายผลทำการสืบสวนสอบสวนก็พบว่าเส้นเงินดังกล่าวมีอยู่ราว40ล้านแล้วก็เข้าไปเกี่ยวกับเว็บพนันมวยถึง212ครั้งอันเนี้ยนะฮะจากหลักฐานก็เป็นที่มาของการออกหมายจับนายอัจฉริยะในครั้งนี้เบื้องต้นคุณอัจฉริยะได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับที่จะให้การปฏิเสธแต่ว่าทางตำรวจก็ยืนยันครับว่ามีพยานหลักฐานแน่นหนาครับขณะที่ผู้เสียหายเองก็ได้เข้าให้ข้อมูลกับทางตำรวจไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนอกจากนี้ครับจากการตรวจสอบบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะฮะซึ่งเป็นชื่อชมรมที่คุณอัจฉริยะมักใช้ในนามของตัวเองที่เวลาไปให้สัมภาษณ์ไปออกข่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ168ล้านมีเงินหลาย10ล้านเข้าไปเชื่อมโยงกับเว็บพนันมวยตำรวจยืนยันว่าการจับกุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งตามที่ตัวผู้ต้องหากล่าวอ้างนะฮะจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายส่วนบัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะพบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีถึง191ล้านนะครับซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากพบเรื่องของความเชื่อมโยงเส้นเงินไปถึงชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่มีคุณอัจฉริยะมีอำนาจในการเซ็นเบิกจ่ายแต่เพียงผู้เดียวส่วนจะมีการให้ประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนส่วนความคืบหน้าเหตุนักท่องเที่ยวเยอรมันเสียชีวิต2รายครับหลังถูกรถกระบะพุ่งชนบนทางม้าลายที่เขาหลักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่2ตุลาที่ผ่านมาแล้วก็เสียชีวิตนะฮะล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับได้กำชับตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ประสานการทำงานกับตำรวจเจ้าของคดีอย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและติดตามรถกระบะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีรายงานครับว่ารถเนี่ยอาจจะมีการฝ่าไฟแดงก็คงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อได้จริงนะครับว่าตกลงแล้วฝ่าไฟแดงจริงหรือไม่นะฮะมาดูไทยช่วยไทยพลัส60 40กันหน่อยครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวฝากกระแสน้ำท่วมครับมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์แล้ว30กว่าล้านรายหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ไปตั้งแต่1ตุลาที่ผ่านมา มีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับใน30กว่าล้านเนี่ยนะครับมีผู้มีสิทธิ์เดิมเนี่ย 24.79 ล้านรายยืนยันสิทธิ์ไป22ล้านคิดเป็น 90% รายใหม่ที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69มีผู้มีสิทธิ์ 5.92 ล้านนะครับยืนยันตัวตนไป 1.5 นะครับหรือ 25% ร้านค้าตอนนี้ทั้งหมด 1,190,000 รายลงทะเบียนสำเร็จไป 830,000 กว่ารายคิดเป็น 70% อีก 300,000 กว่ารายอยู่ระหว่างรอกดยอมรับเงื่อนไขนะฮะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ยังไม่ได้ยืนยันนะครับสามารถเข้าไปในแอปเป๋าตังไปอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็กดยืนยันเข้าร่วมโครงการกันได้ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุบรรณฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านดร.ฟรังก์ วันเทอร์ ชไตไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายของด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายนาซานอามีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีความสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบกับความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันก่อกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือน
ระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทรนิมิตวัดสิงห์คูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สถาปกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายประภากรรัตนพันธ์และคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาติไนท์บิทเฮาส์นนทบุรีและกลุ่มเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูป
จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระโหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกริ่งและวัดบ้านพาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดนรนาถสุทธริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทบิ๊กแกร็กบ็อกจำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัทเวสต์บายเดลิเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชยพงศ์ขจรรัตนเศษนายเมธีขันทองและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ

วัดบ้านเลนสะกระจับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตพัฒหารเพลเวลา 14:30 น.ราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกครอบครัวคำหนึ่งธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสะแกวัดพระนารายณ์มหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระโหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกริ่งวัดบ้านพาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทสำนักกฎหมายนิติพีรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจำนวน4รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องซึ่งล้วนตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์พระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ด้วยสำนึก
ในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทั้งการขับเคลื่อนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโครงการกำลังใจ

ในพระดำริโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายวันนี้ที่วัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน904กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ไทยอาสาป้องกันชาติทสปช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และศิลปินดาราจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569ซึ่งมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งการประกอบอาหารเน้นใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถรับประทานได้โดยมีเมนูหมุนเวียนเช่นข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถผัดกะเพราไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเป็นต้นเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสายใยไหมสายใยแผ่นดินสู่การพัฒนาแผ่นดินข้าวเป็นตอนที่3ติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ข้าวคืออาหารหลักของพี่น้องชาวไทยข้าวจึงเป็นชีวิตของคนไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้ก่อกำเนิดกรมการข้าวข้าวและไหมคือน้ำพระราชฤทัยแม่ของแผ่นดินที่ได้พระราชทานให้กับพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราไปติดตามเรื่องราวแห่งแผ่นดินนี้กันค่ะ

0: ลแห่งพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานด้านข้าวตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำให้แผ่นดินข้าวมีความมั่นคงคงความอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญข้าวคืออาหารหลักของคนไทยและชาวนาก็คือผู้หล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อเกษตรกรและชาวนาไทยจึงทรงวางรากฐานด้านการข้าวอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลส่งเสริมและพัฒนาด้านข้าวของประเทศเนื้อสิ่งอื่นใดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตของเกษตรกรพระองค์ทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาที่ผูกพันกับวิถีข้าวของคนไทยทรงฟื้นฟูและสืบสานประเพณีพิธีบูชาแม่โพธิ์ศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพธิ์ศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีจากพื้นดินสู่ผืนผ้าที่บอกเล่าเรื่องราวของแผ่นดินจากเมล็ดพันธุ์สู่เมล็ดข้าวและจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นสู่การสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนที่บ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเรื่องราวของข้าวและไหมจึงไม่ได้แยกขาดจากกันแต่กลับถักทอเป็นสายใยเดียวกันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณสายใยแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและสายใยแห่งชีวิตของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยนี่คือเรื่องราวของสายใยไหมสายใยแผ่นดินสู่การพัฒนาแผ่นดินข้าวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งเส้นทางการพัฒนาแผ่นดินข้าวยังคงดำเนินต่อไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์สู่การสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนที่บ้านโนนกอกแห่งนี้
1: กิจกรรมที่เราเข้ามาร่วมกับกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกนะครับซึ่งเราก็ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกให้ได้สวมหมวกอีกหนึ่งใบก็คือศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนนกอกเราได้นำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้ามาให้กับกลุ่มเกษตรกรได้สื่อสารพระราชปณิธานนะครับเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเราเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้แล้วก็มีอาหารที่ดำรงชีพนะครับไว้ใช้เลี้ยงครอบครัวให้อยู่ได้ตลอดปีซึ่งมีความตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสว่านะครับปลูกข้าวไม่พอกินไม่พอใช้จะต้องหาอาชีพเสริมให้กับชาวนา
0: ปัจจุบันบ้านโนนกอกยังได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไม้เชื่อมโยงภูมิปัญญาการทอผ้าวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าด้วยกัน
2: เรื่องของข้าวครับจริงๆแล้วกรมการข้าวเนี่ยอย่างที่ท่านผอ.ศูนย์ข้าวบอกว่าเป็นรื้อฟื้นโดยพระพันปีหลวงใช่ไหมครับที่ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นนาเรียกว่านาศิลปะเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10แต่ปีนี้นะครับปีนี้ก็จะมาถวายความอาลัยพระพันปีหลวงครับก็จะดำนาเป็นรูปตัวหนังสือตัวอักษรแล้วก็ตาสัญลักษณ์พระองค์ท่าน
3: ต้นข้าวไลบรี
2: ่ไลบรี่
3: สีดำจะอยู่ในส่วนที่เป็นตัวอักษรสีเขียวจะเป็นฉากพื้นหลังและที่นี่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีนนกอกนะคะนอกจากจะมีเรื่องผ้ามือผลิตภัณฑ์เรามีคาเฟ่เรามีร้านอาหารดังนั้นทำยังไงวัตถุดิบจากท้องนาจะไปสู่ห้องอาหารได้จึงเป็นที่มาของท้องนาในวันนี้ที่ชุมชนเองก็ได้บูรณาการกับกรมการข้าวในการที่จะท ทำเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อที่จะผลิตข้าวที่มีคุณภาพจากท้องนาไปสู่ห้องอาหารผลิตข้าวที่มีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยว
0: เมื่อองค์ความรู้จากภายนอกเข้ามาเติมเต็มภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมและนี่คืออีกหนึ่งความงดงามของการต่อยอดภูมิปัญญาเมื่อผืนนาไม่ได้เป็นเพียงเมล็ดข้าวแต่ทุกส่วนของผืนนาก็ยังสามารถกลับมาสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้เข้ามาสนับสนุนนำองค์ความรู้ด้านข้าวมาเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านโนนก
1: อชาวนานะครับชาวนาเป็นผู้ที่มีศิลปะนะครับมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยได้มาทำแปลงนาตรงนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กระจายในชุมชนนะครับแล้วเราเข้ามาละเราเห็นกลุ่มทอผ้า ซึ่งสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านคือการทอผ้าการเลี้ยงชีพด้วยการทอผ้าครับ เราก็เลยได้มองการไกลไปว่าอ๋อเรามีสิ่งใกล้ตัวเราทำนาอยู่แล้วเราก็จะใช้ของในนาเราเนี่ยครับเช่นใบข้าวที่มันเหลือบางทีก็ทิ้งเป็นปุ๋ยบ้างก็เอาไปโยมผ้าครับเป็นสีธรรมชาติที่ได้จากใบข้าวใช้ฟางข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็เอาฟางข้าวมาลองทำสีก็ได้ไปอีกหนึ่งทีสีนะครับปกติที่นี่เขาจะมีการย้อมโคนหมักโคนนะครับ
0: จากสายใยของไหมจึงเดินทางต่อมาสู่สายใยของข้าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณชุมชนบ้านโนนกอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแปลงนาศิลปะถวายความอาลัยในปีพุทธศักราช2569เพื่อร่วมกันถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของคนในชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและในวันที่21พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จไปโปรยเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ปักดำในแปลงนาศิลปะถวายความอาลัย
1: ตรงนี้เราจะดีไซน์เป็น
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
5: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
7: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร 081-290-1691
8: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
10: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
9: ใช่
10: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000cc ผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายนี่แหละวสป .711 ลพบุรีวสป .1449 จังหวัดชุมพรครับและฟังพร้อมๆกันทั้ง3คลื่นโดยมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับมีเม็ดฟูกรดอะมิโนครับมีดึงรวงเร่งดกที่จะมาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะรวมไปถึงยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาหญ้าบิงครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดีๆของไทยทิพย์โอสถเยอะแยะมากมายกายกอง25นาทีโดยประมาณวันนี้เราฟังเพลงลูกกรุงกันเนาะช้าๆนานๆทีโผล่มาลูกกรุงทีแฟนรายการลูกกรุงกับแม่เมื่อไหร่ลุงช้างจะเปิดลูกกรุงเปิดเต้นเล็กทุ่งก้าวเก่าพะใหม่หน่อยก็ไม่รู้จักเอาเพลงลูกกรุงนี่แหละตามคำแนะนำคุณป้าแกชอบฟังของฐานินอินทรเทพลุงช้างก็เลยนะตอบสนองให้กับงานเพลงอ้าวอารมณ์ถูกใจคุณปีดาด้วยนะครับอากาศนั้นก็ชอบธานินอินทรเทพครับพี่น้องที่ฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างจดเบอร์โทรลุงช้างไว้เนาะน่าจะได้พูดได้คุยกันอยากกินอยากได้อยากใช้อยากจะขายอะไรในรายการก็โทรมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนั้นเราจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วส่วนใครจะซื้อปุ๋ยกระสอบ2กระสอบต้องขับรถมารับเองนะครับต้องขับรถมารับเองนะถ้าจะซื้อยกตันเดี๋ยวลุงช้างเสิร์ฟถึงบ้านท่านเลย50กิโลครับปุ๋ยหนัก50กิโลนะไม่ใช่25กิโลนะครับใครจะมีงานงานบุญงานบวชงานแต่งวันนี้เรามีโต๊ะจีนมารวยเนี่ยน้องชายประแชมเกษียณจากกรุงเทพมาอยู่บ้านเราแล้วนะครับมารับทำบุฟเฟ่มารับทำโต๊ะจีนวันนี้จะมีงานอะไรก็ตามนะลองลิ้มชิมรสฝีมือมารวยโต๊ะจีนสิ081-290-1691ครับ081-290-1691ไปฟังสมฉายอรุณฉานร้องครับสมมุติว่าเขารัก

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ก่อนนอนนะรับประทานก่อนนอนเนาะบางคนตอนไหนก็ได้นะผมว่าไอ้กลางวันเรากินยากันเยอะแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าโปรมิกออยไม่ใช่ยานะ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าเรากินยาก่อนนอนเยอะแยะเลยนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับหลังอาหารมื้อไหนก็ได้เอาที่สะดวกเอาที่สะดวกเพราะว่าโปรมิกออยไม่ใช่ยานะครับยาก็คืออาหารที่เรากินทุกวันนั่นมันเป็นยาแล้วล่ะน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นยาเหมือนกันนะใครดีท้องผูกเป็นประจำดื่มน้ำเยอะๆนะฉี่ไม่ค่อยออกฉี่น้อยดื่มน้ำเยอะๆนะโดยเฉพาะน้ำอุ่นนะครับแล้วก็โปรมิกออยก็นะเราเอาน้ำมันแต่ละชนิดชนิดมาสกัดพวกงาดำพวกกระเทียมนะอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะครับบำรุงและฟื้นฟู1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู2กระปุกทานได้1เดือนนะ650บาทเท่านั้นเองครับไปฟังทุยจ๋าทุยเสียงร้องของรวงทองทองลั่นถมนี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ารวงทองทองลั่นถมปีนี้อายุ90ปีคุณผู้ฟังอายุท่าน90ปีนะโอ้ยังแข็งแรงเสียงยังแจ๋วอยู่เลยเมื่อคราวที่แล้วผมไปเสิร์ชดูในรายการเพลงลูกกรุงนะเป็นคอนเสิร์ตรวงทองทองลั่นถม90ปีแล้วโอ้ยังแข็งแรงครับเสียงยังดีอยู่เลย

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ดูแลสายตากันด้วยยาย่าบริงเนาะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเธอก็ยาย่าบริง2แคปซูลกันเลยทีเดียวนะอ่ะเรียนก่อนวิวามาเลยครับส่งท้ายนะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้25นาทีโดยประมาณที่เราเจอกันขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแล้วก็ไทยแคลพัดยาบรรเทาลิซิดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถไซเลียมจอยและจอยมิกฟู้ดสำหรับคนที่ไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นทิน4-5ตำบลมันอึดอัดก็รับประทานได้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชรูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโน่ลาย07 07
3: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดี
9: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลุยน้ำท่วมเคหะร่วมกล้าวระดมกำลังอสสนับสนุนโครงสนับสนุนโรงครัวมหาดไทยส่งต่ออาหารน้ำดื่มยาช่วยผู้ประสบอุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: B

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อติดตามและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่อส.สนับสนุนภารกิจลำเลียงเข้ากล่องน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์จากโรงครัวมหาดไทยเพื่อกระจายไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมแพทย์ทหารบกจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าพื้นที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังทำการตรวจโรคจ่ายยารวม182รายป่วยด้วยโรคไข้หวัดปวดกล้ามเนื้อท้องเสียผิวหนังอักเสบแผลอักเสบทำแผลตรวจรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ATKผลบวกจำนวน4รายและชุดแพทย์เคลื่อนที่เยี่ยมบ้านโดยใช้เรือตรวจโรคจ่ายยารวม178รายไข้หวัดปวดกล้ามเนื้อโรคกระเพาะอาหารท้องเสียผิวหนังอักเสบ34รายแผลอักเสบทำแผล1รายรวมผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น360รายส่วนประชาการอาหารพัฒนาเดินเครื่องผลิตน้ำดื่มสนับสนุนประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภคตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วมคุณตมนรัตน์แก่นทาวินาหูรายงานครับ
3: สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินหน้าผลิตน้ำดื่มตรากองบัญชาการกองทัพไทยจากโรงงานผลิตน้ำดื่มของหน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเร่งผลิตและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดสำหรับส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยและศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับความต้องการน้ำดื่มของประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมโดยเบื้องหลังน้ำดื่มทุกขวดคือความใส่ใจในกระบวนการผลิตโดยให้ความสำคัญกับความสะอาดและคุณภาพตั้งแต่การดูแลพื้นที่และอุปกรณ์การผลิตการบรรจุไปจนถึงการจัดเตรียมก่อนส่งมอบพร้อมควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาดมีคุณภาพและปลอดภัยเหมาะสำหรับการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงเดินหน้าผลิตน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนหน่วยบรรเทาสาธารณภัยและส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภคตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วมกมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
2: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: แสงไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่องทุกสถานี
1: วันนี้วันเสาร์เนาะ
0: วันเสาร
1: ์ชั่วโมงนี้เราอยู่กันที่สถานีวิทยุสปอร์ต711นะครับ
0: ฟังกันได้
1: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ประจีนบุรี
0: 855 AM เนี่ยนะ
1: แล้วก็ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลด้วยนะ
1: ครับ
0: 91.75 เนี่ย
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าวสป.ก็ไม่มีแล
0: ้
1: วให้ชั่วโมงเดี๋ยวใจร้าย
0: เ
1: ดี๋ยวไปฟังน้องอิ๋วร้องเอ้ยจัดรายการตอนเย็นแล้วกัน
0: ฟังกัน
1: ตอนกลางคืนนี้ได้ฟังครบ3ชั่วโมงเลยนะนะแล้วก็จอสอนหนึ่งกลางวันไม่มีเดี๋ยวไปมีกลางคืน2ทุ่มครึ่งนู่นย
0: ัน
1: ตี5เลย
0: ฟังกันยาวเนี่ยนะ
1: จอทลอลพบุรีกลางวันแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม1ชั่วโมง
0: กลางคืนก็3ชั่วโมงเที่ยงถึงตี3อ่ะ
1: ครับส่วนวันพรุ่งนี้จอทลอ1197ก็3ชั่วโมงรวดเหมือนกันนะ
0: ฟังกัน
1: 3โมงเช้าถึงเที่ยงวันส่วนที่ตำรวจภูธรภาค9พวกนี้ก็ไม่มีแต่ว่าเขาชดเชยกลางคืนให้ไง
0: ฟังกลางคืน
1: เขาชดเชยกลางคืนให้นะเดี๋ยวฟังช่วงกลางคืนสิสบายใจ
0: สบายใจ
1: ครับผ
0: ม
1: ไม่ใช่ฝนตกอีกนะเขาว่ากันว่าวันนี้ก็บอกฝนจะตกหนักเลยนะเนี่ย
0: วันนี้มีฝนเหรอ
1: ครับเขาบอกว่าฝนตกหนักจริงๆอ่ะกรมอุตุไม่ได้แจ้งมาแจ้งวันที่4ถึงวันที่7ที่จะฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงอะนะลมกระโชกแรงเนี่ย4ถึง7ตุลาคมนะอันนี้จะทั่วประเทศไทยเลยนะครับส่วนวันนี้หมอปลายที่เพิ่งแต่งงานใหม่ใช่ไหมเนี่ย
0: แต่งไปแล้วหรือไง
1: แต่งแล้วคนหัวขาดทั่วประเทศนะ
0: เป็นไงบ้างหมอปลาย
1: เขาบอกว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักฟ้าครึ้มฝนตกลมแรงเขาบอกจะเป็นวันนี้อ่ะระหว่างหมอปลายระหว่างเพจทีดินฟ้าอากาศระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาใครจะแม่นกว่ากันเมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยสาวน้องสาวจากบางบานโทรมาบอกลุงช้างเอามาละ2กระปุกแต่ว่าจะส่งได้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะที่บ้านหนูน้ำท่วม2เมตรกว่า
0: โอ้มีน้ำ
1: แต่ว่าเดี๋ยวจะให้เขาไปส่งที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านบ้านเรือนไทยด้วยวงเล็บมุมซองไว้ด้วยนะเห็นอกเห็นใจโดยเฉพาะยุทธยาเนี่ยเป็น10วันแล้วนะครับตอนนี้ก็ไทยได้เป็น15เหรียญทองแล้วนะ
0: 5เหรียญทองแล้วว
1: ันนี้ชิงอีก4เหรียญทองลุ้นกันแต่ตอนนี้เซตสุดท้ายแล้วตะก้อหญิงอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวรู้กันแล้วนะ
1: ก็ไม่รู้ตอนนี้เราตามเขาอ่ะเขา9เรา8เซตสุดท้ายเนี่ยเขาเกมเท่าไหร่เกม15ใช่ไหม
0: 15เนี่ย
1: ครับ
0: เซตสุดท้ายไม่รู้เท่าไหร่เนี่ย
1: นั่นน่ะสิกอล์ฟออกไปตั้งแต่ตี5แล้ว
0: แล้
1: วก็แล้วก็จะมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ผมอ่านข่าวอยู่จำไม่ได้เลยอีก2เหรียญโอ้ก็ยินดีปีดากับน้องๆ

0: ต้องนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคน
1: นักมวยหญิงเราก็ได้เหรียญทองเมื่อวาน
0: นักมวยหญิงเราก็ได้เหรียญทองเมื่อวานนี้
1: รูปร่างเหมือนย่าเลย
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็ได้เหรียญทองเหมือนกันนะผมนึกว่าผู้ชายที่แรกอะ
1: ผู้หญิง
0: เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง
1: ลูกครึ่งนะ
0: ลูกครึ่ง
1: อ่ะ
0: ยินดีกันด้วยทุกคนเลยนะเมื่อวานนี้มีลุงแกะมือตะโพนของลิเกก็โทรมาบอกว่าช่วยประกาศงานกฐินหน่อย
1: แกะง
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คุ้งนาบุญสี่คลองนะสี่คลองเนาะ
1: สี่คลอง
0: สี่คลองอำเภอเมืองลพบุรี
1: กฐินเหมือนกันเนี่ยนะ
0: เหมือนกันเดี๋ยวจะหาช่วงเวลาประกาศให้นะครับเรายังรับตลอดแหละเพราะว่าเราอยากจะทำบุญด้วยเสียงใช่ไห
1: ม
0: ปีนี้ชาตินี้เสียงไม่ดีชาติหน้าเผื่อจะมีเสียงดีบ้างป้องกันภัยเตือนทั้งประเทศรับมือฝนถล่มน้ำท่วมฉับพลัน 4-7 ตุลานี
1: ้เตือน
0: เตือนเตือนเตือนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวน
1: แปรปรวน
0: ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและก็ลมกระโชกแรง
1: 17จังหวัดนะ
0: ภาคเหนือ17จังหวัดจะมี
1: มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูน
0: ครับ
1: ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรพิษเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็จังหวัดอุทัยธานี
0: ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี20จังหวัดได้แก่
1: จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็จังหวัดอุบลราชธานี
0: แม่คนอะไรเว้ยนะมันแย่งผมอ่านหมดเลยดูสิไม่แบ่งไว้บ้างเลย
1: โมโหตะก้ออยู่เนี่ย
0: เท่าไหร่แล้วล่ะ12ต่อ9
1: แหมเขาสละมัง
0: แน่นอน
1: นี่เราดูไลฟ์สดกันด้วยเน
0: ี่ยครับผม
1: เอาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างอะนะ
0: โอ้โหที่26จังหวัดนี่ผมอ่านเลยนะ
1: 26จังหวัดเนี่ยนะ
0: กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและ
1: จังหวัดกรุงเทพมหานครนะกรุงเทพนี่มี20ทางภาคกลาง26จังหวัดเนี่ย
0: ส่วนภาคใต้14จังหวัดก็ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและ
1: ก็จังหวัดสตูลนะ
0: ครับก็บอกเตือนกันแล้วกันเนาะนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะวันนี
1: ้
0: เช้านี้ตื่นขึ้นมาปั๊บนี่โทรสั่งซื้อวิทยุกันเป็นแถวเลย
1: วิทยุทานซิสเตอร์นะ
0: ครับตอนนี้หมดแล้วสั่งแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะมาให้
1: ท่านก็โทรสั่งซื้อกันได้ค่ะเครื่องหนึ่งก็600บาทแต่ถ้าซื้อสินค้าในรายการของเราสักอย่าง2อย่างก็เหลือเครื่องละ
0: 500บาท
1: เหลือ500บาทเนี่ยนะ
0: มีสั่งซื้อกันได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์081 290 1691 0812901691 4โมงเย็นนะวันนี้เจอกันที่ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
1: ตำบลสะแจงอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี
0: อำเภอบางระจันบางระจ
1: ันบางระจันเหรอ
0: ศึกบางระจันเนี่ยไปค่ายบางระจันเนี่ยเขาก็เป็นหลงสิ
1: มันคล้ายๆกันเนี่ย
0: มันแล้วตำบลสิงห์เนี่ยอยู่อำเภอค่ายบางระจันตำบลบางระจันอยู่อำเภอค่ายบางระจัน
1: มาว่ากันไป
0: คนที่นั่นเขารู้กันนะ
1: ม
0: ีแต่พวกเราอะหลง
1: ๆ
0: ขับรถทะเบียนสิงห์บุรีผมยังไปหลงที่สิงห์บุรีซะเลยเป็นไงมันก็อี้นุ่มไหม
1: นุ่มดีของใหม่
0: เ
1: นี่ยนะขอบใจมาก
0: ถูกหวยก็ซื้อก็อี้ให้โชเล่ก็ตัวเดิม
1: กระเป๋า10ใบเลย70
0: คุณจะไปพูดอย่างนั้นสิ
1: ถวาดไปบอกเขาฮะไอ้รู้บ้านพังเกือบ
0: ไปโดนยางรถ4เส้น 17,500 บาท
1: เปลี่ยนยางเลยใช่ไหม
0: เปลี่ยนยางรถเลย
1: อ
0: เอาไปส่งปุ๋ยที่บัญชีอะดิน
1: าน
0: บางขำ บางขามเป็นบัญชีเน
1: า
0: ะ
1: บัญชีตำบลบัญชีตำบลบัญชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ไปเบียดไอ้ฟุตบาทเขาอะยางมันฉีกแต่มันฉีกไม่เยอะนะแต่มันก
1: ็
0: ขี่ไปขี่ไปมันก็เตือนเราตลอดอะยางแบนยางแบนก็ไปเปลี่ยนซะแล้ว
1: นาน
0: ได้หวยถูกลอตเตอรี่มา12,000หักภาษีสังคมก็ไปแล้ว
1: ครับ
0: เหลือไม่ถึง12,000
1: ว่ากันไป
0: เปลี่ยนยางรถ 17,500 บาทซื้อเก้าอี้ให้โชเล่ตัวหนึ่ง 4,500
1: ครับ
0: 2คน2ตัว
1: 2ตัว
0: เดี๋ยวจะซื้อให้กับโชเล่ไม่ซื้อให้ช้างอีกใช่ไหมอ้าวจริงเท็จประการใดไม่รู้นะครับว่าจะไปได้หรือเปล่าถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: น้องแชล่มก็ไม่ปวดท้องก็ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้นะ
0: ครับผ
1: ม
0: ที่ตลาดนัดบ้านบ่อทรายนะจ๊ะ
1: ตำบลสัตว์แจงนะ
0: จ้า
1: อำเภอค่ายบางระจัน
0: อำเภอบางระจัน
1: บางระจันนะ
0: ยุติถ่าย
1: สิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: แล้วเขาอี้ใหม่อ่านผิดเลยนะ
1: อ
0: ย่าลืมดูแลสายตากันด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ทั้งสองอย่างเนี่ยนะตอนนี้ก็ขายดีเหลือเกินฮะขายดีมากอันต้องย้ำว่าขายดีมากโดยเฉพาะยาย่าบิงเนี่ยต้องรอสั่งได้เลยครับแต่ต้องรอประมาณวันพุธหมดเกลี้ยงเลยคุณผู้ฟังทั้งที่ลุงช้างทั้งที่คุณหนุ่มธนวัฒน์ไม่เหลือหร
1: อ
0: ทั้งที่มันมีตัวแทนจำหน่ายน้อยไง
1: ครับ
0: ยาย่าบิงมีร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ย
1: มี
0: ร้านบัวเพศัตว์โคกสำโรงเ
1: น
0: ี่ยอ
1: ันนี้ไปซื้อกันได้
0: สี่วันจันทร์ช่องแคร์อย่างเงี้ย
1: มีขาย
0: แล้วก็บ้านสมภัยลุงช้างสาขาโคกตูมเนี่ย
1: นั่นก็ไปซื้อกันได้เด้
0: ครับนอกนั้นไม่มีตัวแทนนะแต่ถ้ายาย่าบิงเนี่ยมีเยอะตัวแทนจำหน่ายเยอะครับ
1: ยาย่าบิงเนี่ยนะ
0: ครับก็ไปซื้อกันได้ทุกร้านที่เขาขายสินค้าเราแล้วล่าสุดร้านลัดดาโอสดนะครับอยู่ที่หน้าวัดยางตำบลทองเอ็นอำเภออินบุรีสิงห์บุรีก็สั่งไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าที่ร้านเขาจะอยู่คู่กันกับร้านหมอเก่งร้านอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางสะดวกร้านไหนแฟนคลับร้านไหนแวะได้เลยครับ
1: นาน
0: เหมือนกับร้านหงอยู่โอสถที่สิงห์บุรีกับร้านจิตราหมอยาก็อยู่ล็อกเดียวกันนั่นแหละสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: แต่หนองม่วงนี่ไม่ต้องแข่งกับใครเลยนะ
1: เป็นไง
0: ก็มีจินานำเวชโอสถร้านเดียว
1: หนองม่วงเนี่ย
0: ช่องแคร์ก็จริงว่าจัดร้านเดียวเนี่ยบ้านหมี่ก็ลี่แซโอสดร้านเดียวแต่โคกสำโรงสี่เยอะ
1: โคกสำโรงนี่มีหลายร้านร้านอะไรกันบ้างอะนะ
0: โคกสำโรงฟาร์มาซีและสยามฟาร์มาซีร้านบัวเพศัตว
1: ์
0: อู่ยาฟาร์มาซีแล้วก็คลังยาชุมชน
1: ไปซื้อกัน
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: พระพุทธบาทก็มีร้านเดียว
1: ร้านอะไร
0: สุกิจเพศัตว์ชัยนาทก็มีร้านเดียวสินค้าเราอะนะ
1: ร้านอะไรอะ
0: สุภชัยฟาร์มาซีปากทางเข้าตลาดสดภาษีสุงครับ
1: อ้าวไปซื้อกันได้
0: โพทองโอสถอยู่หันคาอยู่ร้านเดียว
1: มี
0: ร้านหมอสายทองโพนังดำตกร้านเวชโอสถหมอสายทองก็มีแค่ร้านเดียว
1: มีร้านเดียวนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อกัน
0: ป่าโมกก็เจ๊หมูคนเดียวเลยครับ
1: เจ๊หมูป่าโมกนี่มีขายทุกอย่างเนี่ย
0: ใช่
1: โกโก้ยังมีอะ
0: เนี่ยมีโกโก้ด้วยร้านเจ๊หมูเนี่ยนะเขาเรียกร้านลูกสาวสมบัติเพศัตว
1: ์ไปซื้อกันก็รู้จักกันดีแถวป่าโมก
0: แล้วก็ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกก็มีโกโก้ด้วย
1: ทันสมัยเหมือนกันนะร้านเนี้ย
0: จะหมดแล้วนะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: หลังที่3จะหมดยังไงล่ะทีมงานโทรบอกว่าลุงช้างสั่งได้แล้ว
1: สั่งมา
0: จะไม่ให้เก็บตังค์กันบ้างเลยหรือไงวินะเออ
1: ก็ต้องสั่งกันมาใหม่นะ
0: ตอนนี้ก็สั่งวิทยุมา20เครื่องสั่งยาย่าบิงใหม่100กระปุกไม่ให้เก็บตังค์เลยเลยไงเนี่ยคุณอาม่าวัย82ปี
1: เป็นไงอาม่ากำลังไป
0: ไหว้เจ้าขอพรศาลเจ้าแม่กวนอิมไง
1: แล้วเป็นไงอ่ะ
0: คนขับรถสับสนระหว่างเบรกกับคลัตช์คันเร่งไอ้คลัตช์ไม่มีสับสนเบรกกับคันเร่ง
1: เป็นไง
0: เป็นรถไฟฟ้าไงมันเกียร์มันเกียร์อัตโนมัติไงขับไปไม่โกรธแค้นอะไรเจ้าแม่โคนิ
1: ม
0: ขับรถไปชนศาลเจ้าแม่โคนิมทั้งนั้นเนี่ย
1: เข้าไปในศาลเลย
0: เออล่าสุดอาม่าเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: ตำรวจจากสน.พระพลาชัย2ครับบอกว่ากรณีรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งชนองค์เจ้าแม่โคนิมภายในมูลนิธิเทียนฟ้าถนนเยาวราช ส่งผลมีผลได้รับบาดเจ็บรวมแล้ว8ราย
1: มีทั้งหมด8รายเบื้องต้นคนเจ็บเนี่ยมีสาหัส3ราย
0: โดยหนึ่งในนั้นเป็นหญิงวัย82ปีครับ
1: และล่าสุดมีการยืนยันว่า
0: เสียชีวิตแล้ว
1: บาดเจ็บสาหัสอีก2ราย
0: รายหนึ่งเป็นหญิงกระดูกเชิงกรานหักครับ
1: อีกคนก็เป็นผู้ชาย
0: ขาหักครับ
1: ขณะที่คนเจ็บต้อง2รายเนี่ย
0: อยู่ในการที่เรียกว่าระดับไม่น่าเป็นห่วงครับ
1: มีบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่6รายเอ๊ะเยอะกันนี
0: ่มัน8รายอ่ะตำรวจบอกว่าการดำเนินคดีตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถรวมแล้ว3ข้อหาได้แก
1: ่ทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
0: การทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความอันตรายสาหัส
1: และก็กระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
0: เนื่องจากพื้นที่ในมูลนิธิเทียนฟ้านั้นเป็นพื้นที่เอกชนครับ
1: มีพฤติการเป็นการขับรถขับไปชนเนี่ย
0: จึงดำเนินการแจ้งข้อหากล่าวหาตามข้อเท็จจริงโดยตำรวจได้ตรวจสภาพนะสารเบื้องต้นก่อน
1: สารเสพติดในเบื้องต้นแล้วก็วัดแอลกอฮอล์เป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
0: ตำรวจบอกว่าส่วนคำให้การเบื้องต้นของผู้ต้องหาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไม่มีพฤติการหลบหนีครับ
1: อยู่ในระหว่างเหตุการณ์ตลอดนะ
0: โดยยอมรับว่าอาจเกิดความสับสนระหว่างเบรกกับคันเร่งทำให้แทนที่จะเหยียบเบรกดันทะลึ่งไปเหยียบคันเร่งนั่นนะ
1: ทำให้พุ่งชนแล้วก็มีคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตเนี่ย
0: ขับรถอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายังไม่คล่องเลยไปขับทำไม
1: ผมก็ไปกล้าขับนะ
0: เอาจริงๆรถที่มันไม่มีคัดอ่ะถ้าเท้าเราเนี่ยเวลาเหยียบลงไปแล้วกระดิกเท้าขวาไปทางเขาเรียกว่าพลิกขาไปทางขวาหน่อยมันก็ติดตัวถังรถแล้วมันก็คือคันเร่งขยับไปทางซ้ายหน่อยมันก็เบรกว่างว่างนี่หัดว่างสิ
1: โอ้ยไม่เป็นผมขับได้แล้วออโต้นะ
0: แม่ประชามเนี่ยนะสมัยก่อนผมไม่มีรถเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: หัดใส่เกียร์อย่างเดียวนะหน้ามือหัดแกหัดใส่เกียร์ให้คล่องแล้วก่อน
1: เป็นไง
0: เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เนี่ยหัดให้คล่องแล้วก่อนนะ
1: สอนเขาขับไง
0: สอนขับสิ
1: แล้วไง
0: ผมก็เลยรู้ความจริงว่าเมียเนี่ยอย่าหัดสองอย่างอย่าหัดให้มัน
1: หัดอะไรอ่ะ
0: ขับรถจะยิงปืน
1: โอ้มันเถียงขับรถเนี่ย
0: โอ้โหเถียงเนี่ยฉันหัดต้องถือพวงมาลัยก่อนสิมึงรู้ดีจะให้กูสอนทำไมอ่ะเกียร์ยังไม่รู้เกียร์หนึ่งอยู่ตรงไหนเลย
1: ยังไม่รู้ไง
0: จะขับจะถือพวงมาลัยอย่างเดียวโน่นสนามฟุตบอลนู่น
1: เป็นไง
0: เอาเลยข้าไม่ไปแกหรอก
1: ไปหัดคนเดียวเลยไง
0: แล้วเราไปด้วยนั่งพูดง่ายๆว่าเยี่ยวเหนียวเลย
1: ผมพูดเรื่องจริงหัดขับรถเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าชอบกันใหม่ๆเนี่ยโอ
0: ้ยเนียน
1: เป็นยังไงก็เป็น
0: เป็น
1: แต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้ว
0: พอมีลูกสักคนนึงอะเด้อโทษ
1: ไปเลยจะไปไหนก็ไปต้องสอนตอนที่ยังเป็นแฟนกัน
0: ครับ
1: เอ
0: าดีแค่กับเจ้าโปรบิกออยราคาเดียวกันนะ
1: 2กระปุก650บาทนะ
0: ครับ
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: โอมิออยเนี่ยไปดูแลเรื่องของไตเรื่องของตับคนกินเหล้ามากๆตับทั้งตับทั้งไตเลยนะ
1: ตับจะแข็งเลยนะ
0: ครับ
1: เป็นห่วงกัน
0: ก็หลักๆเลยเนี่ยการดูแลตับดูแลไตเนี่ยกำเนิดเกิดจริงๆในเรื่องราวมันเกิดมาจากอาหารที่เรากินนี่แหละถ้าเรากินอาหารที่มันเค็มมากรสจัดจ้านไตก็ทำงานหนักกินเหล้ามากๆทั้งตับทั้งไตก็ทำงานหนักเวลากลางค่ำกลางคืนจะนอนเนี่ยไตเขาจะได้พักผ่อนในกับร่างกายเราด้วยแม่หาเรื่องกินกลางคืนก่อนนอนนั่นบอกถ้ามันท้องมันไม่มีอะไรมันก็นอนไม่หลับโคลกคลากโคลกคลากลำคาญ
1: ลำคาญเด้
0: ตั้งหม้อตั้งกระทะตั้งเตาวุ่นวายไปหมดยังดีนะบางคนเนี่ยไม่มาเดือดร้อนคนที่บ้านซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผักซอยเข้ามาเลย
1: เอามากินกัน
0: ตัวดีเลยเนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: โซเดียมมันเยอะเค็มมาดิต้องใส่น้ำเยอะๆหน่อยนะถ้าจะกินจริงๆอ่ะถ้ามันไม่อยากจะกินจะดูแลสุขภาพแนะนำเลยว่าดื่มโกโก้ร้อนร้อนแก้วหนึ่งเนี่ยอิ่มนะ
1: โกโก้ชูเดียด
0: าพอมันกินเข้าไปสักพักนึงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าสบายท้องมันก็มีหิวก็นอนหลับสบาย300บาทกล่องเนื้อ
1: โกโก้นะ
0: ซื้อ2กล่องเลย
1: 2กล่อง500
0: ครับมีวางขายอยู่ร้านเจ๊หมูกับร้านนพรัตน์เท่านั้นนะครับ
1: ตอนนี้ก็ไปซื้อกันได
0: ้นอกนั้นไม่มีวางขายดอก
1: ถ้าไม่มีก็ต้องสั่งซื้อนะ
0: 081
1: 290
0: 1698
1: 091
0: หรือโทรหาโชเล่ก็ได้ที่081 924 4377จำได้หมดแล้วเขารู้เบอร์เราหมดแล้ว
1: จำได
0: ้แต่เบอร์บิดาผมไม่ค่อยบอกนะ
1: บอกเขาหน่อย
0: แท้แย่งขายสบู่ผมหมดเลยดูสบู่อะไรวินะ
1: นั่นแท
0: ้ฟอกแก้คันใช่ไหมสามวันหนึ่งกว่าจะหายคันเนอะของเรานี่ฟอกปุ๊บหอมปั๊บเลยสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: นั่นแหละ
1: ซื้อกาแฟสิจะได้แถมให้
0: ฟอกปุ๊บหอมปั๊บถ้าเป็นสบู่โป้ยเซียนฟอกวันนี้อีก3วันหายคันดีวิยังดีนะอ้าวโทรหาเขา
1: เบอร
0: ์089
1: 081 55 95 089
0: 081 55 95 เบอร์นี้เป็นเบอร์ของคนไม่มีน้ำยา
1: ของปิดาเขาดีแหละจะสั่งปุ๋ยเป๋ยอะไรก็สั่งก็ไม่ได้
0: ได้เลยนะพี่อยู่บ่อทรายวันนี้อยากได้ปุ๋ยโทรมาเลยครับ
1: โทรไปหาเขาก็จะได้เอาไป
0: หลายท่านบอกโอ้ช่วงนี้ลุงช้างไม่ค่อยพูดเรื่องปุ๋ยเลยเนาะโฆษณาแต่งานบุญงานกระถินนี่แหละเพราะว่าตอนนี้เจ้าปุ๋ยไปขายใครอ่ะ
1: น้ำ
0: ใครมันใช้ปุ๋ย
1: เม
0: ื่อวานนี้จากตาคลีบอกแม่ผมจะเอาสัก2ตันเห็นบอกว่ามีแถมถึงสิ้นเดือนนี้2ตันนี่ได้แถมฟรีเท่าไหร่รู้ไหม14กระสอบอ่ะ
1: แถมให้
0: เพราะ1ตันแถม2กระสอบ
1: อยู่แล้ว
0: 2ตันแถม4กระสอบ
1: แล้วก็
0: ผมซับน้ำตาพี่น้องเกษตรกรอีก10กระสอบ
1: ถ้าซื้อ2ตันนะ
0: ถ้าซื้อ2ตันนะสิ้นเดือนตุลานะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: วันนี้ก็วันที่2ที่3แล้วเนี่ย
0: ที่3แล้วเห็นไห
1: ม
0: เออเดี๋ยวจะหาว่าลุงช้างไม่เปิดโอกาสพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลย
1: 2ตันแถม14ลูก
0: ครับแถวๆบันหมี่ผมไม่เหลือเลยเนี่ย
1: บันหมี่เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โหน้ำท่วม
1: น้ำท่วมบันกล้วยบันซ้ายเนี่ยหลวงพี่หนึ่งรายงานมาเมื่อวานเนี่ยบันกล้วยบันซ้ายเนี่ย
0: ครับ
1: น้ำท่วม
0: ไล่กันไปดูเขื่อนบางชมศรีหน่อยเป็นไงบ้าง
1: รายงานมาแล้วเขาบอกเมื่อวานหลวงพี่หนึ่งบอกว่า
0: เป็นไง
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงเดีย
1: ร์
0: นะ
1: ลพบุรีแข็งแรงหลวงพี่ดื้อวัดเทพ
0: เมื่อคืนมีไฟไหม้นะ
1: น้ำท่วมแล้วยังมีไฟไหม้
0: นี่แถวๆชุมชนบ้านไม้หน้าวัดไตรสามัคคีเป็นบ้านไม้ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: สมุทรสาครเอ้ยสมุทรปราการ
1: วอดไป3ห้องเนี่ยนะ
0: คลาผม
1: บ้านเก่าแล้วบ้างเนี่ย
0: 3ทุ่มเมื่อคืนนี้ตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการ
1: ท่านได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน
0: บริเวณหน้าวัดไตรสามัคคีตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการ
1: ก็ประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลบางเมืองเนี่ยนะ
0: รวมถึงเทศบาลพื้นที่ใกล้เคียง5คันก็ไปดับไฟ
1: ดับไฟกันบ้านที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: เป็นชุมชนบ้านไม้สร้างติดกันหลายหลังคาเรือน
1: เออกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
0: บริเวณห้องแถวชั้นเดียวนะครับท่ามกลางความกังวลของชาวบ้านเนื่องจากว่า
1: ชุมชนเนี่ยมันอยู่ติดกัน
0: หากเพลิงควบคุมไม่ได้ก็จะต้องลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงด้วย
1: คณะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยอะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปกัน
0: เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ20นาที
1: สามารถควบคุมเพลิงไฟดับเอาไว้ได้แล้ว
0: ดับไฟ
1: ดับไฟไว้ได้แล
0: ้
1: ว
0: ไฟดับไม่ฉีดทำไมหรอกเบื้องต้นพบความเสียหายกี่ห้องครับ
1: 3ห้องไม่มีคนเจ็บหรือว่าไม่มีคนตายเลย
0: โชคดีไปคุณปัจจยาอายุ41ปีผู้เช่า
1: บอกว่าขณะเกิดเหตุผมไปข้างนอก
0: โอ้
1: แกก็ไม่น่าไปข้างนอกเลย
0: ถ้าอยู่ข้างในก็เรียบร้อยดี
1: แล้วมีคนแจ้งว่าไง
0: เอ้ยไฟไหม้เว้ยเอ้ยปัจจยาไฟไหม้บ้านเอง
1: รีบกลับมา
0: บ้านหลังดังกล่าวนี่พักอาศัยอยู่คนเดียว
1: แล้วก็นอกเหนือจากนั้น
0: มีน้องแมวน้องหมาเอ้ยสองตัวเนี่ยมันไวเว้ย
1: แมวกับหมา
0: ออกมาได้ทัน
1: เบื้องต้นคาดว่า
0: ไฟฟ้า
1: ลัดวงจรบริเวณปลั๊กไฟเนี่ย
0: โดยก่อนออกจากบ้านก็จะเสียบสายพัดลมทิ้งไว
1: ้แกไม่น่าเสียบไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่จะปิดพัดลมแล้วก็ตามนะ
1: อย่างไรก็ตาม
0: ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดครับ
1: เออ
0: ปลั๊กทุกชนิดไม่ได้ใช้ต้องถอดออกครับ
1: ถอดออกไป
0: ไม่ได้เปิดเครื่องไว้ก็จริงอ่ะแต่ไอตัวสายไฟที่มาจากปลั๊กมายังสวิตช์เนี่ยมันยังไฟมันยังเดินมาอยู่นะ
1: ประสานกันอยู่ไฟมันยังเดินถึงอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: ต้องระวัง
0: เกินเขาจังเลยนะผมจัดรายการเสร็จผมก็ไม่ดึงปลั๊กอะไรออกเลยนะเน
1: ี่
0: ยนะ
1: ดึงออกบ้าง
0: ต้องดึงออกบ้างแล้วก็อินเทอร์นอมอินเทอร์เน็ตต้องรีเซ็ตต้องรีเซ็ตเราเตอร์บ้างไม่งั้นขยะมันเต็มไปหมดเลย
1: นั่นเต
0: ้ไบโอดีครับเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะฮะช่วยสร้าง ความสุขให้กับทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วย
1: ไบโอดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์ที
1: ่เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ให้ป่วยแล้วค่อยกินนะ
1: เราเติมเต็มมาไว้กับร่างกายมือเรือ3เม็ดเนี่ยนะ
0: จะกินยาเป็นอาหารหรือจะกินอาหารเป็นยาละแม่ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เช้า3เม็ดกลางวัน3เม็ดเย็น3เม็ด
1: รับประทานไบโอดีกัน
0: ถ้าสวทั้งหลายนี่แม่กระเดือกเหี้ยกระเดือกในกลืน
1: สูงไวเนี่ยนะ
0: ใช้เลยครับ
1: ใช้อะไรเล่าก
0: ันไก่ตัดแคปซูลเอาผงมันออกมาผสมกับโกโก้เลย
1: คนได้เข้ากันเนี่ยนะ
0: โอ้มันอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: โกโก้กับไบโอเนี่ยนะ
0: ครับไบโ
1: อ
0: ดีเราเนี่ยกระปุก100แคปซูล690บาท
1: 690บาทนะ
0: 2กระปุก 1,300 บาท
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ย
0: เขาเรียกว่า
1: 1คาราเบลจ่าย
0: 2,000 บาท
1: แถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
0: ใช่เลย
1: บอกให
0: ้ชาวบ้านหอบที่นอนหมอนมุ้งอพยพหนีกันในวุ่นมากลางดึกที่ผ่านมา
1: ฝนตกน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าหลายชุมชนเนี่ย
0: ในจังหวัด8ริ้วฉะเชิงเทราเรานี่แหละครับ
1: ไปที่8ริ้วอีกแล้ว
0: เมื่อเช้านี้ก็สั่งซื้อสินค้าเราเยอะเลยชุมชนที่ฉะเชิงเทราบอกน้ำท่วมไหม
1: ว่าไงเขาว่าไงอ่ะ
0: อยู่คนละฝั่งกันค่ะ
1: โอ้
0: โชคดีไป
1: น้ำไม่ท่วมแต่นี่ท่วมเนี่ย
0: ท่วมเลยครับ18นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับเกิดมวลน้ำไหลหลากเชี่ยวในชุมชนพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ
1: จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: มีอยู่วัดหนึ่งนะที่เราประกาศให้เนาะ
1: เดี๋ยวประกาศให้
0: ครับจากปริมาณฝนที่ตกลงมาเกษตรกรชาวสวนยางพาราติดเกาะออกไม่ได้เนี่ย
1: ถ่ายคลิปร้องขอความช่วยเหลือจากโซเชียล
0: ใครจะได้มาช่วยหน่อยไปไหนไม่ได้แล้วเด็ดโทรศัพท์แบตหมดจะทำยังไงอ่ะ
1: ท่วมน้ำท่วมน้ำ
0: เออน้ำท่วม
1: ท่วมนะ
0: แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ไปช่วยเหลือหน่อย
1: เอาช่วยเหลือหน่อย
0: พื้นที่หมู่ที่เท่าไหร่เนี่ย
1: หมู่ที่23ไงเนี่ย
0: เพราะบ้านถามะนาวไง
1: อ๋อ
0: หมู่25บ้านสำพรานไงอยู่ตำบลลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบนะ
1: จังหวัดฉะเชิงเทราที่กระแสน้ำถูกถนนเนี่ย
0: ถูกถนนตัดขาดเจาะ
1: น้ำ
0: ชาวบ้านรอความช่วยเหลืออยู่ครับ
1: ถนนขาดเนี่ย
0: ถนนมันขาดเลยสิ
1: น้ำมันกัดเซาะเนี่ย
0: ผู้สื่อข่าวตะเวนลงพื้นที่ไปในพื้นที่รับแจ้งพบนายบุญนาคพรพศธนมาศนายกอบตคลองตะเกาครับ
1: และก็กำนันสารโลดสายสุวรรณลายสุวรรณเนี่ยนะ
0: ครับท่านก็นำเจ้าหน้าที่ชาวบ้านมีทหารพรานไปช่วยด้วย
1: ไปช่วยกัน
0: ฝ่ายความมั่นคงก็ไปด้วยไปช่วยเหลือ
1: นำ
0: ชาวบ้านอพยพออกมา
1: ผู้อพยพออกมา
0: พร้อมกับเตรียมพื้นที่ด้านล่าง
1: เป่าเก็บของกันล่ะ
0: เอ้ยพออยู่ล่างเตรียมเก็บของขึ้นที่สูงนะน้ำมาเร็วนะ
1: เอาน้ำเอาของจากที่ตามขึ้นที่สูงอะนะ
0: เออมันแรงด้วยนะ
1: อ
0: ีกหนึ่งพื้นที่ก็คือตลาดชุมชนบ้านหนองขายหยังนะ
1: บ้านเขากล้วยไม้
0: ชาวบ้านแตกตื่นน้ำป่าทะลักพากันใจตนก
1: ตกกระจาย
0: นางมีนาดวงแสมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าบ้านหนองขายหยังประสานผู้นำให้การช่วยเหลือ
1: นำรถอะไรนะ
0: รถเกรดรถเกรดรถแท็กเตอร์มาถักเบี่ยงน้ำทางให้มันหลบไปตั้งหน่อย
1: แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ย้ายรถออก
0: เร่งเก็บของขึ้นที่สีสูงนะ
1: ผู้ป่วยแล้วก็เด็กเนี่ยออกจากพื้นที่ไปอยู่ที่ปลอดภัย
0: รถทุกชนิดห้ามผ่านน้ำมาไหลเชี่ยว
1: เดี๋ยวถนนจะพังอีกนะ
0: ครับผู้สื่อข่าวสอบถามชาวบ้านก็คือนายวิชัยเจริญศรีอยู่ในการใจตนก
1: ตกกระจายบอกว่าตกกระจายกลัวมากเลยครับ
0: หอบที่นอนหมอนมุ้งหนีกระแสน้ำออกมา
1: ได้ดีหมาขึ้นไปนอนแล้ว
0: ผมอยู่ซอยท้ายหมู่บ้านเลยลึกไปประมาณ300เมตร
1: โชคดีนะที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: มาช่วย
1: แล้วก็ฝนตกหนัก
0: หนังสนั่นทั้งคืน
1: รอบแรกเลย
0: เพิ่งซ่อมตู้เย็นเสร็จนะ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้า
0: หวังจะได้ใช้เพิ่งจะน้ำจะลดปั๊บเอาอีกแล้ว
1: จะได้ใช้นี่น้ำมาอีกแล้ว
0: ยังไม่ทันได้ใช้เลยดูที่หน้า
1: หนีไม่ได้เลยพังอีกแล้ว
0: อย่างไรก็ตามทางด้านผู้นำก็จัดชุดเฝ้าระวังวันนี้จะตรวจสอบความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง
1: โอ้โหน่าเห็นใจนะ
0: ครับ
1: ฝนก็ตกน้ำก็ท่วมเครื่องเสียงก็พังเนี่ย
0: อย่างนี้นะมันมีวิธีการถ้าเผื่อว่าฝนมันตกเสียงมันดังขอความช่วยเหลือใครตะโกนก็ไม่ได้ยินผมแนะนำให้ซื้อนกหวีดเอาจริงๆนกหวีดเป่าเลยปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บแล้วก็ใครอยู่ใกล้ถังกระสีใกล้เลยเคาะเอาไว
1: ้
0: เขาไว้เอ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย
1: ท่วมน้ำท่วมน้ำ
0: น้ำท่วม
1: น้ำท่วมแล้วเนี่ยนะ
0: ถึงว่าไม่ถูกตรงๆทักที
1: ตดตดอยู่เนี่ยผม
0: ตดเลย
1: ถูกเขาไม่ได้ติดใบเงียบเลย
0: คุณอยู่เวอร์ศาสตร์ซื้อก็อีให้แล้ว
1: รัฐบาลเลยใต้ดินดีแก
0: ขาเรียกเอกชน
1: เอกชนเนี่ย
0: เอ้
1: าเขามีโชคอะ
0: เอ้าดื่มกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
1: ดื่มกันดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: โดยเฉพาะกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมเนี่ย
1: เป็นไง
0: ถุงหนึ่งเนี่ยมี30แก้ว
1: ก็490บาท1ถุง
0: 2ถุง900บาท
1: ใช่
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อนถ้าจะได้2ก้อนต้องซื้อ5ถุง 2,000 บาท
1: 5ถุงจะได้2ก้อนนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ถ้าจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: อันนี้เขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วยนะ
0: ครับดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณนะนะ
1: ถุงนึงก็380บาท
0: มี20แก้ว
1: นั่น
0: เซ2ถุง700
1: ซื้อ4ถุงเนี่ย
0: 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: มันไม่หวานนะ
1: 1ก้อนนะ
0: มันไม่หวานมันจะค่อนข้างขมด้วยนะ
1: เอาถ้างั้นก็โกโก้งั้นผสมเข้าไปดิ
0: ใช่เพราะมันมีทั้งโสมทั้งถังเช่าทั้งเกากี้ทั้งเห็ดดินจือและกระชายดำเขาใช้สุขรสตัดความขม
1: นาน
0: มันไม่สามารถนำความหวานของสุขรสไปขมพวกนี้ได
1: ้แล้วก็เป็นเบาหวานอย่างรับประทานได
0: ้ส่วนท่านนี้เป็นไขมันไม่กล้าดื่มได้เลย
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: เราใช้ถั่วขาวแทนไขมันทราน
1: นาน
0: ถ้าเป็นโกโก้เนี่ยเขาใช้มะพร้าวประโยชน์ล้วนๆเลยนะ
1: ประโยชน์กับร่างกาย
0: คลาผมหนึ่งคันครับมาไม่ถึง10นาทีรถบรรทุกทราย
1: เป็นไงครับ
0: ขับเข้าไปในเรือนจำผู้ต้องขังก็ช่วยกันกรอกใส่ถุงส่งทำตามแนวป้องกันน้ำทั่วเมืองนะข้างนอกนั้นก็บ้านเราข้างในก็เรือนจำอ่ะ
1: เรือนจำก็ต้องช่วยกันนะ
0: รถมารถบรรทุกทรายมาถึงปุ๊บจอด
1: เอาช่วยกัน
0: ไม่ถึง10นาทีครับเสร็จ
1: เสร็จเรียบร้อย น้ำท่วมป่าโมกเลยนะ
0: สลับที่ป่าโมกไง
1: ป่าโมกก็เลยบัตรเจ๊หมู
0: นี่นายกนายก
1: โอ้พวกเจ๊หมูเลยเนี่ย
0: นายกร้อยตำรวจเอกรณกรวงผู้มณี
1: อ
0: ของเราเป็นสมาชิกเทศบาลใครชื่ออะไรนะ
1: เจ้านาอิริเกนะ
0: อะไรนะลืมชื่อแล้วพลายงาม
1: พลายงามลูกมหาราชเนี่ยเป็นสอทอเทศบาลตำบลเขาตำบล
0: ป่าโมก
1: นะ
0: ก็นำประสานกับนายทิตินัยพาติพาติกบุตรผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทองส่งรถบรรทุกขนทราย8คันครับ
1: เข้าไปในเรือนจำแล้วก็ให้ผู้ต้องขังช่วยกัน
0: กรอกใส่กระสอบน้ำไปเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมเขตเทศบาลป่าโมกครับ
1: อยู่ในนั้นก็ช่วยคนด้านนอกได
0: ้ครับ
1: ช่วยกันกรอกเข้าไป
0: ใครเดือดร้อนเรื่องน้ำดมน้ำดื่มประสานเชื้อหมูได้เลยนะ
1: เชื้อหมูป่าโมกเป็นไงอ่ะ
0: ข้าวครับโอ้ยเกิดบริจาคดีคนเนี้ย
1: โอ้อนุเขาสุดแรง
0: ใจถึงพึ่งได้ไม่ต้องห่วง
1: เจ๊หมูเนี่ย
0: ลูกชายเป็นที่ปรึกษาท่านนายกเลยนะ
1: นายกเทศมนตรีเมืองป่าโมกเนี่ยนะ
0: ครับนะเป็นข้อเสนอของเรือนจำจังหวัดอ่างทองบอกท่านนายก
1: ว่าไง
0: ถ้าไม่มีคนช่วยก่อกระสอบทรายเอาสายเข้ามาในเรือนจำเลยซึ่งได้นำเสนอต่อศูนย์บัญชาการการป้องกันแก้ไขปัญหาทุกภัยจังหวัดอ่างทองแล้ว
1: ตั้งแต่ช่วงเช้าต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ทางเรือนจำสนับสนุนกำลังพลคนที่มีการบรรจุกระสอบทราย
1: ท่ามกลางสถานการณ์หลายพื้นที่
0: ที่มีความต้องการกำลังคนจำนวนมากเพื่อเร่งรับมือในการป้องกันน้ำท่วมนะครับ
1: ก็ต้องช่วยกัน
0: อย่างอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทกันได้ทหารจากลพบุรีไปนั่นแหละ
1: แล้วก็มีผู้ต้องขังเป็นพันคนนะ
0: โอ้สามารถร่วมงานบริการสังคมได้
1: อย่างไรก็ตาม
0: ผู้ต้องขังจำนวนมากออกไปบริการนอกเรือนจำอ
1: าจจะมีความเสี่ยงต่อด้านการควบคุมนะ
0: จึงปรับวิธีการใหม
1: ่นั่น
0: เอาเข้ามาในเรือนจำดีกว่า
1: เอามาในเรือนจำเลย
0: เ
1: ออก่อนในเรือนจำเนี่ย
0: ทางข้างนอกเนี่ยมันว่ายน้ำหนี
1: เดี๋ยวมันหนีคิดถึงเมียมันเลย
0: ใช่หนีไปไหนบอกหนีไปทำไมหนีไปแต่งงานครับบุคคลก็ถามว่าไงถามว่าหนีไปไหนหนีไปแต่งงานครับ
1: ทำไมอ่ะแต่งงาน
0: มันจะแต่งงานมันกำลังจะมั่นกันอยู่แล้วไปเลย
1: โอ้
0: เออทีหลังสอนวิธีการหนีหน่อยกูจะหนีเมียกูว่างั้นไม่10นาทีไม่ถึงไม่เกิน10นาทีนะเสร็จเลยนะ
1: ตายที่บรรจุรถหมดแล้ว
0: 1คันเนี่ย10นาทีบรรจุเรียบร้อย
1: ก
0: ็ว่ากันไปปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นกาวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: เป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
0: รับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททำเป็นเรียกว่าเมื่อเนื้อไม่ตัวก็รับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ300บาท
1: แต่นี่แคปซูลกระปุกละ300
0: ถ้ามันกระดูกผุกระดูกปุ้นกระดูกเสื่อมอ้าวกินไทยแคลพัด
1: ไทยแคลพัด2กระปุกก็500
0: บาท4กระปุกแถม
1: 1กระปุกนะจ่าย 1,000
0: มีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานรับประทานโรงยาโรงพยาบาลนะ
1: แล้วก็รับประทานมะระกินนกของเราควบคู่กันไป
0: ใช้ได
1: ้มะระกินนก
0: ถึงมะระกินนกเราจะไม่ใช่ยานะเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะแต่คนโบราณโบราณเขากินกันมานานแล้ว
1: ใช
0: ่เรามิอาจบอกว่ารักษาโรคเบาหวานได้แต่อยากให้ท่านรับประทานคู่กับ
1: ทางด้านของ
0: ยาของโรงพยาบาลนั่นแหละ
1: ควบคู่กันไป
0: กระปุกหนึ่ง300 บาทซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ4กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกหนึ่ง
1: นั่น
0: เจ๊เหมือนกันเลยกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: อันนี้สำหรับกระดูกล้านก๊อบแก๊บก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: มันกรึบกรับกรึบกรับแต่มันไม่ปวดนะปวดกินไม่หายนะเพราะไม่ใช่ยาแก้ปวด
1: อ้าวน้ำมันงาดำนะ
0: กินก่อนนอนกินก่อนนอนกินก่อนนอน
1: ก่อนนอนเด
0: ้300 บาทใครที่ปัสสาวะไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่ไปบ่อยฉี่รถหัวในโป้เท้า
1: เอารับประทานทางด้านของฟอกัสนะ
0: กล่องเขียวเขียว
1: กล่องเดียวเยี่ยวคร่องเนี่ย
0: เอาที่เยี่ยวไม่ออกนะบางคนมันต่อมลูกหมากโตแต่เยี่ยวคร่องอันนี้เอาไม่อยู่นะพบหมอดีกว่า
1: หาหมอนะ
0: ครับถ้าจะกินฟอกัสของเรานี่ก็สั่งซื้อในราคา
1: ราคาก็โฟกัสนี่เท่าไหร่อ่ะ
0: 390 บาท2กล่อง700 3กล่อง 1,000
1: โฟกัสนะ
0: ครับส่วนใครที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยเอา
1: ไตเลื่อมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
1: ไตเลื่อมจอย
0: กระปุกก็350 บาท2กระปุก700แถมฟรีกระปุกหนึ่ง
1: แถมให้
0: เหมือนกับจอยมิกฟู้ด
1: อ
0: ันนั้นเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นผงชงน้ำดื่มนะ
1: ผงน้ำดื่มได
0: ้ราคาเดียวกันเหมือนกันราคาเดียวกันไอ้ห้าวแหละไอ้ห้าวก็เหมือนกันสองแถมหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่ายาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารก็350เหมือนกันนะ
1: 350
0: แต่ไม่ได้ซื้อ2แถม1นะถ้าซื้อ3กระปุก1,000เดียวครับ
1: 3กระปุก 1,000 นะ
0: ใช่เอ้างานกฐินหน่อยเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเนี่ย
1: เอ้ารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับผม
1: วัดเนี่ยจะออกโรงทานติดต่อทางวัด
0: 40วัดใช้เวลา4นาทีอ่านจบไหม
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคม
0: ครับ
1: วัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอคอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ธรรมจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผาไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดบดตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดอะไรเดี๋ยววัดคุ้งนาบุญวัดคุ้งนาบุญตำบล4คออำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายน15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายน วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านบัญชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสัทธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันนี่อันนี้ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: เวลาหมดพอดีครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมานะจ๊ะ
1: นะ
0: แล้วก็มีข่าวเรื่องของไฟไหม้ที่สตูดเมื่อคืนนี้ด้วยแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับ

0: ่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝาก
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสารผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาร
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความทั้งหมดวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสืบนครบาลทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้ายึดของกลางกว่า 13,000 ชิ้นและไทยช่วยไทยพลัส60-40คึกคักรายเดิมยืนยันเสร็จแล้วกว่า 22.3 ล้านรายสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: สนับสนุนโดย
14: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
16: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
15: หรอใช้ยากไหมล่ะ
16: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
16: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
15: อืมดีจังโอเคเลย
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
18: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตำรวจสืบนครบาลร่วมกับสน.แสมดำสนองนโยบายตำรวจขยายผลทลายโกดังซุกบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า 13,000 ชิ้นมูลค่า 5,200,000 บาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
4: ตำรวจสืบสวนนครบาลเข้าตรวจค้นโกดัง2จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและโกดังบริษัทขนส่งชิปปิ้งเอกชนแห่งหนึ่งภายในซอยสแกงามเขตบางขุนเทียนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนงานชาวเมียนมารวม2รายพร้อมตรวจยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งกว่า 13,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 5,200,000 บาทโดยการตรวจค้นโกดังแห่งนี้ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งนำเข้าจากต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าชนิดนี้เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและอยู่ในช่วงขาดตลาดจากการสืบสวนเชื่อว่าสินค้าล็อตนี้ไม่ได้มาจากทางเรือแต่นำเข้ามาด้วยรถและไม่ใช่ทางใต้ซึ่งคาดว่ามาจากทางภาคอีสานหรือฝั่งประเทศลาวอยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวเจ้าของมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับของกลางบุหรี่ไฟฟ้าล็อตนี้บริษัทชิปปิ้งเอกชนย่านซอยอนามัยงามเจริญ26ที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศมีการนำเข้ามาพักไว้ดังแห่งนี้เมื่อวานนี้เพื่อรอการจำหน่ายให้กับผู้สั่งซื้อสินค้าโดยคาดว่าเป็นของชาวจีนที่สั่งเข้ามาณทิพย์สุดาตุลักษา
3: ไทยช่วยไทยพลัส60-40คึกคักไรเดิมยืนยันเสร็จแล้วกว่า 22.3 ล้านรายแต่ 90% รัฐบาลย้ำผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดยืนยันภายใน15ตุลาคมนี้คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด30,700,000กว่ารายโดยหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนต่อเนื่องสำหรับรายเดิมมีผู้มีสิทธิ์ประมาณ24,700,000กว่ารายขณะที่กดยืนยันเข้าร่วมโครงการ22,300,000กว่ารายคิดเป็น 90% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวขณะที่ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐมีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 5,900,000 กว่ารายขณะนี้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,500,000 กว่ารายคิดเป็นแค่ 25% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวด้านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 70% ที่ยืนยันสำเร็จแล้วและอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขอีกประมาณ 30% สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus กดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมและใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายมาติดตามสรุปผลกีฬาเอเชียนเกม2026กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
6: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มมาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากยูยิสุรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงโดยในรอบชิงชนะเลิศอรภาเสนาธรรมก็เอาชนะอเล็กซานเดียลูสจากฟิลิปปินส์ไปได้ส่วนเหรียญทองที่2ได้จากเรือใบประเภท IL4 ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ดาวรุ่งวัย16ปีที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำคะแนนเสียจบเป็นอันดับ1ที่25คะแนนและเหรียญทองปิดท้ายได้จากยูบลังทับทิมแดงดีกีเหรียญทอง69กิโลกรัมในครั้งที่แล้วที่ครั้งนี้ขยับขึ้นมาเล่นรุ่น68กิโลกรัมซึ่งยูก็โชว์ฟอร์มในรอบชิงชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาอิหร่านไปได้2-0ยกทางด้าน2เหรียญเงินก็ได้จากเซปักตะข้อประเภททีม4คนหญิงและเรือใบ420มิกขณะที่4เหรียญทองแดงได้ในเทควันโดหญิงรุ่น57กิโลกรัมหญิงกอล์ฟบุคคลชายและวินเซิร์ฟในรุ่น IQ Foil Open ชายและ IQ Foil เยาวชนหญิงสาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
3: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การดุยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจงปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆ

0: เล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่นๆ
1: หากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
0: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่น

0: จำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: มาล้อมวงมาฟังกันต่อ
0: ชั่วโมงนี้ก็ทักทายต่อชดกาญจนบุรีความถี
1: ่97.75 FM นี
0: ่ต่อชดทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราชก็ 92.50 FM
0: สถานีวิทยุจากโรงเรียนในร้อยประจุลจอมเกล้านครนายก
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: ครับเรายังอยู่ด้วยกันนะที่เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
1: ปราจีนบุรีก็ยังฟังกันอยู
0: ่รวมไปถึงวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สตูลนี่ก็91.75 FM เนี่ยนะ
0: ดีเจผักหวานจากตำรวจภูธรภาค9สตูลส่งข่าวสุดระทึกมานะครับฟังเพลงนิราศเมืองสตูลโดยพี่ปั้นเนาะพี่ปั้นอยู่อุดัยเจริญนะ
1: ว่าไง
0: อุดัยเจริญควรการหลงนะครับนี่เขาผมไม่รู้จักกับเพลงนี้ทีแรกอ่ะ
1: นั่น
0: เจ พี่ปั้นเขาแนะนำมาเออก็ดีเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เกิดเพลิงไหม้ปั๊มน้ำมันปตท.สาขาบ้านควรไฟลุกซ้ำสองครั้งนะลุงโจเล
1: ่สองครั้งเลยไง
0: ต้องควบคุมเพลิงนาน3ชั่วโมงครับ
1: โอ้โห
0: ผู้ว่าราชการลงพื้นที่บัญชาการด้วยตัวเองเลยมีผู้บาดเจ็บ1รายนำตัวไปรักษาแล้วล่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าประมาณสัก4ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านควรตำบลบ้านควรอำเภอเมืองสตูลนะครับสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเดินทางลงพื้นที่โดยตัวเองเพื่อบัญชาการเหตุการณ์ทันทีพร้อมด้วยทางด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลพันตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมและก็คณะผู้บริหารสถานีโดยมีท่านรองผู้กำกับตำรวจมาทั้งโรงพักเลยครับมากำกับดูแลสถานการณ์มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ทันทีจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเหตุเกิดจากผู้ขับขี่รถยนต์เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันและได้นำภาชนะบรรจุน้ำมันเสริมเอาแกลอนมานะเพิ่มเติมก็โอ้โห
1: เขา
0: ห้ามอยู่แล้วนะฮะอย่างเงี้ยนะมันการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคนเนี้ยเอากะลอนน้ำมันมาใส่ภาชนะบรรเสริมนะจนเกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นเกิดการลุกไหม้ซ้ำอีกถึง2ครั้งนะ
1: ไฟไหม
0: ้ทำให้เปลวเพลิงนี่พุ่งสูงสร้างความหวาดกลัวกับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

0: ให้สงบนะครับทางด้านภูมิกับการสถานีภูธรเมืองสตูลก็ได้สั่งการให้กันพื้นที่อย่างเข้มงวดห้ามประชาชนไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดหรือไฟลุกซ้ำสองก็ได้สำหรับคนที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ก็คือนายพิสุทธิ์เพชรเนียมครับอายุ40ปีบ้านเกิดเป็นคนวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเข้าตัวห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสตูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อาการอยู่ในระหว่างการเฝ้าสังเกตของแพทย์ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เริ่มรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานผู้อยู่ในเกิดเหตุนะสืบหาสาเหตุที่แท้จริงและขอบเขตความเสียหายอย่างละเอียดซึ่งขณะนี้ก็กำลังตรวจสอบกันอยู่เนาะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็เน้นย้ำให้หน่วยงานฝ่ายเข้มงวดทุกฝ่ายเข้มงวดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการน้ำมันและสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงทั่วจังหวัดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับขอบคุณครับข่าวจาก New Street Newจากสตูลครับ
1: ตรงมาไฟไหม้เนี่ยที่จังหวัดสตูลเนี่ย
0: จังหวัดสตูลครับ
1: โอ้น่าเห็นใจนะ
0: ทางเหนือเขาก็น้ำท่วมกัน
1: มาทางใต้ไฟไหม
0: ้สมุทรปราการก็ไฟไหม้
1: เ
0: ป็นอย่างนั้นนะครับ
1: เห็นใจน่าเห็นใจ
0: จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านก็ระมัดระวังกันอยู่แล้วในเหตุการณ์อย่างนี
1: ้
0: แท้ก็มีคำเตือนอยู่แล้วนะครับปั๊มน้ำมันเขาไม่เอากะลอนมาเติมนะถ้าจะเอาแบบกะลอนมาก็ต้องเป็นอะไรอะถัง200ลิตรเลยอ่ะใช่ไหมครับเพราะความปลอดภัยไม่แต่แก๊สหุงต้มเราเนี่ย
1: เป็นไง
0: ไปเติมที่ปั๊มเขาก็ไม่เติมให้นะ
1: ไม่เติมไง
0: ต้องไปที่ร้านแก๊สเปลี่ยนถังเลยครับ
1: เปลี่ยนถังเติมได้แต่ต้องมีเขาจะมีจุดเติมของเขามี
0: ครับ
1: เป็นที่เติมน้ำแก๊สนะ
0: เติมแก๊ส
1: อ
0: ันตรายนะฮะ
1: อันตราย
0: อย่างรถผมเนี่ยเสียเนี่ยรถผมติดแก๊ส LPG นะช่างบอกเสร็จแล้วบอกผมยังไม่ไปรับรถอ่ะช่างเอาไปเทสเลยเทสได้เลยวันนี้เติมน้ำมันให้เต็มถังเติมแก๊สให้เต็มถังไปนู่นเลยนะเขาอะ
1: ไปไหนอ่ะ
0: เขาคอ
1: เพชรบูรณ์ดูนะไปเช็ครถ
0: ไปเช็คเลยไม่ต้องกลัวประหยัดได้ก็จะดูว่าอะไรมันประหยัดยังกี่กิโลลิตรน้ำมันขึ้นราคานะเมื่อเช้าเนี่ยแต่ไม่เป็นข่าวดังข่าวเรื่องน้ำท่วมนะมากกว่า
1: น้ำมันมันขึ้นราคาเนี่ย
0: ครับ
1: ว่ากันไป
0: ใช่
1: เดี๋ยวมันก็ลง
0: เดี๋ยวก็ขึ้นๆลงขึ้นแต่ขึ้นแล้วไม่ค่อยจะลงเนี่ยสิดื่มกาแฟยังไงวันนี
1: ้กาแฟลิซ่าเอ็มหรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
0: ้ครับ
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: ผมเนี่ย
1: เป็นเบาหวานรับประทานได
0: ้ผมเนี่ยนะช้ามาเนี่ยผมดื่มโกโก
1: ้
0: พอเข้ารายการคู่กับโชเล่ปั๊บผมก็ดื่มกาแฟลิซ่าเอ็
1: ม
0: แล้วก็ดอทเอาฟอกัสใส่กันไปเม็ดนึงนะ
1: ใส่เข้าไป
0: จะได้ฉี่คล่องอายุเราขนาดนี้แล้วนะ
1: อายุเยอะก็การขับถ่ายระบบฉี่ระบบอย่างอื่นมันก็ลำบากนะ
0: เหนื่อยใจสวปีนี้ก็28 29แล้วผมอ่ะ
1: คุณเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ตกนรกนี่ตกกูสา
0: เข้าใจพูดเนาะฉี่ตัวเองฮะ
1: เป็นใหญ่
0: พูดทุกวันในเรื่องอายุไม่ถึง70เนี่ยรับเงินเดือน700ยังบอกไม่ถึง70อีกอิจฉาเนี่ยผมยังไม่ได้กับเขาเลยเนี่ย
1: อิจฉาไง
0: ครับ
1: ตาร้อนดิแก
0: ต้องน้ำแข็งโปตาเนี่ยนะ
1: เอาว่ากันไปนะ
0: เอาทักทายพี่น้องที่เมืองกาญด้วยนะครับฟังรายการลุงช้างอยู่นะจ๊ะ
1: กาญจนบุรีก็น้ำท่วมเยอะเนี่ย
0: ครับส่งข่าวหน่อยน้ำท่วมเยอะ
1: พวกแพ้พวกอะไรนี่ก็ลำบากนะกินลำบาก
0: เป็นไงทุ่งสงส่งข่าวหน่อยแล้ว
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: นครนายกส่งข่าวกันหน่อยนะ
1: ส
0: วัสดีครับสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
0: ครับจากที่ไหนเอ่ย
2: ยังชายโพทอง
0: ยังชายโพทองนะไม่ท่วมนะ
2: ไม่ท่วมไม่มี
0: ครับจะเอาอะไรดี
2: ไอ้ยาวันนี้ดีมีผู้ชายรับคนชั่วใช่ไหมผู้หญิงไม่กล้าพู
0: ดเอาไอ้ห้าวะ
2: ฮะ
0: เอาไอ้ห้าวไง
2: ไอ้ยาที่หล่อลื่นหล่อเล็กๆกันมีกันขายตั้งหากแยกตั้งหากไหม
0: โอ้ยไม่มีเดี๋ยวผมคุยด้วยหลังไมค์ผมกำลังออกอากาศอยู่นะกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมคุยหลังไมค์นะ
1: อะไรไอ้หล่อลื่น
0: ผมไม่รู้นะ ว่าผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะไหลหล่อลื่นน้ำมันเครื่องสิ
1: น้ำมันเครื่องไอ้ด้านเบ้าน้ำมันงาดำอ่ะ
0: น้ำมันงาดำอ่ะ
1: โอ้สงสัย
0: ท่านกระดูกจะได้ลื่นกรึบกรึบ
1: ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ
0: ไม่ไหวนะ
1: สงสัย
0: หลายคนเนี่ยที่ไปซื้อในเขาเรียกว่าในโทรทัศน
1: ์
0: หรือในโซเชียลในแพลตฟอร์มต่างๆไม่เห็นเหมือนของลุงช้างเลยไม่สมคำล่ำลือก็ไม่เป็นไรถ้ามันกินของเขาไม่ถูกก็เปลี่ยนมารับประทานของเราสิ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: อย่าลืมนะว่าเรามัน60เม็ดแล้วไม่มีอะไรผสมนะไม่ต้องไปผสมอะไรน้ำมันล้ำคุ้มล้ำข้าวเลยผมไม่ได้ผสมอะผมงาดำล้วนๆเลยกระดูกมันแห้งๆอยู่เนี่ยเอาไปเสริมให้มันเหมือนจาระบีอ่ะ
1: นั่นสิ
0: เออ
1: มันงาดำสกัดเจน
0: ก่อนนอน2เม็ดมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านตอนเรานอนนะราบไปกับพื้นเนี่ยนะแล้วก็ร่างกายเราก็ไม่ได้เผาผลาญพลังงานอะไรเจ้าน้ำมันงาดำก็จะไปเคลือบตามกระดูกตามข้อต่อเพราะมันไม่ใช่ยา
1: ไม่ใช่ยา
0: เออไม่ใช่ยา
1: ซื้อกัน
0: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
1: อ
0: ้
1: าวไปแล้ว
0: สั่งงั้น
1: เดี๋ยวโทรไปทุกสายที่โทรมา
0: ครับ
1: อืม
0: ถ้ามันมาติดกันเนี่ยผมจะสายแรกผมจะไม่รับจะโอนให้ประแชมพอสายที่สองผมถึงรับเพราะว่าประแชมนี่รับคนเดียวสองสายไม่ได้
1: โอ้เป็นไง
0: ยังเก่งไม่พอเมื่อเช้าตีห้าลุกมาจัดรายการกับผมนะ
1: แน
0: ่
1: ท่องยันทุนไง
0: ไม่ได้ท่องสวัสดีค่ะประแชมนะคะ
1: อืม
0: ก็ผมเห็นตะวันจันทาก็จัดคู่กันเนาะจันทาก็โอ้โหคุยสนุกอะ
1: อ
0: ืมผมบอกมามึงมาลองดูบางทีเนี่ยโอ้โหขนาดพี่ไก่ก็ยังจัดได้เลยแชมป์นั้นไม่จัดไม่ได้
1: ไอ้มันนั่งจัดเนี่ยจัดไปจัดมาเดี๋ยวก็ด่าคนจัดด้วยกันละนะ
0: ติดปากไงอันนี้ลุงไรเดอร์เนี่ยไปแจ้งความ
1: ลุงไรเดอร์เป็นไง
0: โดนลูกค้า
1: ไปส่งบะหมี
0: ่เออไปบ่งส่งบะหมี่ลูกค้าหิวข้าวอ่ะสั่งบะหมี่มาแกก็มาตามเวลาแหละมาถึงก่อนเวลาด้วยแต่จะหมดเสียเวลาตรงหาบ้านไม่เจอนี่แหละ
1: หาบ้านคนที่สั่งไม่เจอ
0: ลูกค้าโมโหหิวตบกระบาลแล้วก็ถีบรถกันด้วย
1: เอ้าย
0: อมไม่ได้หรอกอย่างเงี้ย
1: คนอย่างงี้ก็มีนะ
0: เออ
1: โมโหหิวไง
0: วันหลังก็ไอ้คนที่มันตบกระบาลมันมาบ้านเราบ้างดิมันจะมาถูกไหมล่ะ
1: นั่นสิน
0: ี่ก็ไปแบบ GPS ไปเลยแล้วมันเข้าไปในหมู่บ้านแล้วมันยังหาบ้านเลขที่ไม่เจอไง
1: แล้วทำยังไงมาแจ้งความไงเนี่ย
0: ครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานี
1: ว่าไงแล้วนะ
0: มีนายอาทิตย์อายุ57ปีเป็นอาชีพเป็นไรเดอร์ส่งอาหารมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
1: สภ.เมืองอุดรธานี
0: คุณตำรวจครับดำเนินคดีกับลูกค้าผมหน่อย
1: เนื่องจากว่า
0: ผมไปส่งอาหารแล้วถูกทำร้ายร่างกายบริเวณบ้านหลังหนึ่ง
1: ภายในซอยประชาสันติตำบลหมากแข้ง
0: อำเภอเมืองนี่แหละอุดรนี่แหละ
1: นายอาทิตย์ว่ายังไง
0: ตอน 11:05 น.ตนไปส่งเมนูบะหมี่ในซอยประชาสันติเพราะขับไปในซอย
1: ได้ซอยแล้วก็บ้านเลขที่อะไร
0: หาไม่เจอ
1: หาไม่เจอเด้
0: อยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งตะโกนออกมา
1: ว่าไง
0: เฮ้ยมึงไม่ได
1: ้
0: มึงไม่ได้ดูกูหรือไงเนี่ย
1: เออแล้วเป็นไง
0: ผมก็ตกใจเลยบอกลูกค้าพี่ใจเย็นๆนะครับ
1: ค
0: ุยกันดีๆก็ได
1: ้ให้คุยกันดี
0: ๆเออพอจอดรถหน้าบ้านเขาเท่านั้นแหละ
1: เอาว่าไงอ่ะ
0: ดึงเอาบะหมี่ไปทันที
1: หลังจากนั้น
0: ได้ใช้มือตบที่ศีรษะไปแล้วก็ถีบรถจักรยานยนต์ของตนเองอีก
1: แถมขู่ว่า
0: จะเอาค้อนมาทำร้ายร่างกายอีก
1: เก่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ต้องจะเป็นช่างไม้หรือมั้ง
1: สงสัย
0: ดูท่าแล้วของคงจะโมโหหิวครับพี่
1: โมโหหิวแต
0: ่มาทำร้ายผมแบบเนี้ย
1: มันไม่ใช่
0: เขาก็ถือบะหมี่ไปเลยจังก็ไม่จ่ายด้วย
1: อ้าวทำไมทำงาน
0: เราผมก็บอกกับพี่งั้นผมขอถ่ายรูปส่งงานก่อนนะตอนกำลังจะถ่ายรูปนะปัดโทรศัพท์ผมอะ
1: แล้วก็บอกว่า
0: ถ้ามึงอยากถ่ายมึงเข้ามาถ่ายในบ้านกูเนี่ย
1: แต่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวจะหาว่าบุกรุกกัน
0: ใครจะกล้าแล้วเน
1: า
0: ะ
1: นายทิศว่าไง
0: ยืนยันว่าไม่ได้ส่งอาหารลูกค้าช้าครับมาถึงก่อนเวลาด้วยซ้ำไป
1: แต่ก็
0: จะโมโหหิวหรือไม่พอใจยังไงก็ไม่รู
1: ้ขับรถผ่านบ้านก็ด่า
0: ก็ไม่น่ามาด่ากันนะ
1: ตบผัวด้วย
0: เออทนมาแจ้งความยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
1: แล้วก
0: ็ไม่รับกระเช้า
1: ไม่รับกระเช้านะ
0: ไม่รับคำขอโทษ
1: ไม่ไหวสวยรวยกระเช้านะ
0: อาชีพไรเดอร์อย่างผมมันก็มีศักดิ์ศรีนะ
1: นั่นแต่ที่เห็นใจกันนะเนี่ยก็ตบหูด
0: ิ
1: หัวนี่มันก็ไปใช้ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้เรื่องเลยหนู
1: เรียกนายก
0: จริงแล้วตอนนี้กำลังปวดหัวนะนายกนะ
1: ก็ว่ากันไปน้ำมันท่วมมานะ
0: ไหนจะเศรษฐกิจไหนจะน้ำท่วม
1: แล้ววันนี้น้ำมันขึ้นอีกนะ
0: มันขึ้นราคาแล้วก็สสในสภาก็โอ้ก็เป็น
1: เถียงกันอยู่นะ
0: เถียงกันอยู่แล้วก็เชิญคุณโรมออกจากสภาจริงๆแล้วพี่โรมเนี่ยก็มีหลักฐานแหละแต่ว่าไปกล่าวหาเขาเลยไง
1: ครับ
0: ว่าสามีเป็นจีนทุนเทาอะไรเงี้ยนะเขาไปกล่าวหาเขาเลยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะบอกว่าผมขอตรวจสอบได้ไห
1: ม
0: ได้ข่าวมาว่าอะไรงี้จะดีกว่าเนาะ
1: ก็เขาก็ตรวจสอบกันแล้วล่ะ
0: เขาไปชี้เลยว่าคุณมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: อย่างนี้เขาก็ร้องเรียนได้สิ
1: น่าว่ากันไป
0: แล้วทีนี้ใครเชิญออกจากห้องใช่ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ตอนสอนลพบุรีนี่แหละ
1: คนลพบุรีเนี่ยนะเจอเขาออกไปนะ
0: พี่เปิ้ลบอกคุณรอมออกไปนอกสภากัน
1: คิดถึงนะ
0: พี่เปิ้ลนี่ไปอยู่ไม่ได้อยู่ในเขตเราเนาะ
1: เขตหนึ่งเด้อเขตหนึ่งเขตสอง
0: เขตบ้านมีถ้าวุ้งอ่ะวันหลังมาคุยกันบ้างวันนั้นผมเจอที่ภูเก็ตกำลังเป็นชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยกัน
1: พอเห็นลูกช้างเลยเหลือ
0: ไงผมยิงไงผมยิงผมไม่ทักหรอก
1: ไม่ทักเขา
0: เออ
1: แล้วเขาทักลูกช้างคงไม่รู้จักลูกช้าง
0: รู้จักผมไง
1: ถ้าโชเล่เนี่ยก็จะรู้จักกัน
0: ถ้าป๋าแล้วรู้จักป๋ามนน่ะ
1: ป๋ามนเนี่ยนะ
0: อ
1: ะไร
0: แต่ตอนนี้ไม่ต้องมาทักนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไปอยู่สบายแล้วป๋ามนไปแล้วนี่จิรพันธ์วานิชอ่ะ
1: โอ
0: ้เออไปแล้วไปก่อนพี่เจี๊ยบอีกมั้ง
1: ไม่รู้นะผมไม่ค่อยรู้ข่าวก
0: ็ครับบ้านอยู่แค่นั้นนะนี่ๆปราจีนบุรี7อำเภอ
1: เสียชีวิตไปแล้ว7รายที่บ้านสร้างด้วย
0: บ้านสร้างรับมวลน้ำหนักสุดเลยครับคุณผู้ฟัง
1: ตอนนี้ในอำเภอ
0: ในอำเภอบ้านสร้างนี่พายเรือเอาของไปแจกในบ้านเลยนะ
1: โอ้
0: ในอำเภอบ้านสร้างนี่นะ
1: ดีแล้วเราจะช่วยเหลือก็ได้ตอนที่มีเดือดร้อนนี่แหละ
0: อย่าลืมนะคุณผู้ฟังครับมารักที่นกไม่ใช่ยานะนะแต่กินคู่กับยาโรงพยาบาลแล้วใช้ได้คนที่เป็นเบาหวานจัดการเลยอย่ารอช้าร
1: ับประทานได้เป็นเบาหวานเนี่ย
0: ครับ
1: รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลนั่นแหละ
0: แต่ต้องเป็นมรักกินกของลุงช้างนะ
1: เท่านั้นนะนะ
0: ข้างกระปุกข้างกล่องเขาจะมีรูป
1: ลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% เนี่ยนะ
0: 300 บาท
1: 300ไง
0: เดี๋ยววันนี้ไปรับกันได้เลยที่ตลาด
1: นัด
0: บ่อทรายนะ
1: ตำบล
0: สะแจง
1: อำเภอ
0: บางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้า
0: ขายไม่ได้ไม่เป็นไรโทรหาช้างเขา
1: 0812901691
0: ครับหรือโทรหาโชเล่ก็ได้
1: 0819244377นะ
0: 2ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านชนาทิพย์โคกมณีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมว่า
1: ระดับน้ำของแม่น้ำสายหลักในพื้นที่ส่วนใหญ
0: ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นที่อำเภอนาดี
1: สภาพบ้านเริ่มสู่ภาวะปกติแล้ว
0: แล้วก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูครับ
1: นี่แสดงว่าน้ำลดแล้ว
0: ขณะที่อำเภอกบิลบุรีระดับน้ำลดลงค่อนข้างมากนะ
1: แล้วก็ถนนสายหลักแล้วก็ย่านถนนทางหลวงเนี่ย
0: อย่างทางหลวงหมายเลข304บริเวณหน้าโรงพยาบาลกบิลบุรี
1: สามารถใช้รถสัญจรผ่านไปมาได้แล้ว1ช่องทาง
0: อย่างไรก็ตามครับยังมีพื้นที่น่าเป็นห่วงคืออำเภอบ้านสร้าง
1: ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอีกนะ
0: ท่วมขังทุกตำบลครับ
1: เริ่มอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงกันแล้ว
0: เนื่องจากมวลน้ำจากตัวเมืองแล้วก็จากอำเภอศรีมโหสถ
1: ใกล้เคียงก็มีน้ำไหลมารวมกันเป็นละลอกระบายออกไปเนี่ยนะ
0: ทำให้ระดับน้ำในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีลดลงได้ช้ามาก
1: เพียงลดวันละเท่าไหร่นะ
0: 3เซนติเมตรเท่านั้นนะครับ
1: เนื่องจากว่าเส้นทางเนี่ย
0: ในบางจุดยังต้องปิดการจราจรเช่นบริเวณหน้าวัดธรรมโพสีต้องอ่านธรรมโพสีเน
1: า
0: ะเนื่องจากคอสะพานถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนสุดตัวครับ
1: โดยความเสียหายทางภาคเกษตรทางบ้านเกษตรกรเนี่ย
0: ครับภาคการเกษตรปศุสัตว์โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
1: ก็เร่งสำรวจตรวจสอบละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
0: จะดูระดับน้ำจะลงภาวะสู่ปกติเมื่อไหร
1: ่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ย
0: ในพื้นที่กบิลบุรีลดลงแต่ยังคงมีท่วมสูงหลายๆพื้นที
1: ่
0: ในส่วนของถนนทางหลวงเดินแผ่นดิน304
1: บ้าน
0: บริเวณบ้านนางเลง
1: หลักกิโลเมตรที่161เนี่ยนะ
0: มีน้ำท่วมสูงครับตำรวจประเมินสำรวจประเมินสถานการณ์วันต่อวันเลยนะครับ
1: ก็ยังมีน้ำท่วมสูงในระยะทางยาวเดิน3กิโลนะ
0: 3กิโลเมตรนี่ยาวเลยนะเนี่ย
1: ถนนนะนะ
0: เหนื่อยนะ
1: ต้องสำรวจตรวจสอบกัน
0: กู้ภัยสัจพุทธธรรมแห่งชาติกบิลบุรีร่วมกันประเมินสถานการณ์ว่
1: า
0: จะให้รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านได้หรือไม่
1: เมื่อช่วงบ่ายเนี่ยปรากฏว่ายังไม่สามารถปล่อยรถบรรทุกผ่านได้
0: ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปอันตราย
1: จุดน้ำท่วมนี
0: ่น้ำมันท่วมสูงไงรถจะจอดเสียตรงคอสะพานนี่สองจุดอ่ะ
1: มีสองจุดน้ำลึกแล้วก็ปล่อยรถผ่านไป
0: เดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้แล้วอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะนะ
1: นั่นนะสิ
0: อันนี้ต้องอาศัยรถทหารก่อนจากพลรอสองร
1: ออขนของประชาชนเนี่ยนะ
0: สี่แยกสามทหารครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลกบิลบุรี
1: ฝากไปทำงานต่อวันเนี่ยนะ
0: วันต่อวันเลยครับรถทหารถามมาแล้ว
1: เอาคนไปส่งทำงานกัน
0: ครับท่านนายกอบจประจีนบุรีท่านกฤตเกษมพัน
1: ธ
0: ์เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนว่าอบจประจีนได้เร่งนำมาเครื่องจักร
1: แล้วก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ
0: บล็อกน้ำและทำคำกั้นน้ำในจุดสำคัญ
1: โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างและ
0: บริเวณโรงเรียนศรีรัตนแล้วก็ส่วนพ
1: ิ
0: ง
1: ชั่วคราวเนี่ย
0: ครับเพื่ออะไร
1: เพื่อป้องกันแม่น้ำไหลเข้าไปในเพื่อนพื้นที่อ่ะนะ
0: มันจะมีมวลน้ำลอกเนี่ยไหลจากตำบลก่อลอยผ่านอำเภอศรีมโหสถไหลทะลักผ่านเข้าตัวเมืองไง
1: แม้ปัจจุบันเนี่ยเขื่อนต่างๆจะหยุดการปล่อยน้ำแล้วก็ตาม
0: ยังต้องใช้ระยะเวลาการระบายมวลน้ำสะสมเดิมออกไป
1: หากว่ามีฝนตกลงมาอีกนะ
0: เดี๋ยวก็โดนอีกตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วล่ะแต่เขาบอกว่า 4-7 นะท่านนายกนะ
1: ยังมีฝนหรือไง
0: เออมันจะมีฝนมาอีกนะ
1: ก็ต้องระวังกันนะนะ
0: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะครับ
1: สูตรดั้งเดิมที่ก็กล่องละ200บาทเนี่ยนะ
0: ซื้อ2กล่องไม่เสียค่าส่งซื้อ5กล่อง
1: แถมให้1กล่องนะ
0: ครับผมพี่ปั้นก็ได้แล้วนี่แต่ปวดครั้งแรกซื้อไป3กล่องนะ
1: โอ้
0: ตอนหลังบอก5เลยลูก
1: สั่ง5กล่องแถม1กล่องนะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาเนี่ย
0: เนื้อไม่ตัวก็เอาแบบแคปซูลไปรับประทาน
1: กระปุกก็300ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: แต่ถ้าซื้อ5กระปุก
1: ก็แถมไป1กระปุกก็ได
0: ้6กระปุกไปเลย1,800ไม่ต้องจ่ายจ่าย 1,500 พอ
1: แล้วก็เธอซื้อวิทยุด้วยก็ขายวิทยุ500พ
0: อวิทยุสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เข้ามาให้แล้ว
1: สั่งมาส่งไป
0: ครับผม
1: วิทยุนะถ้าสั่งวิทยุอย่างเดียวก็600อ่ะนะ
0: มีวิทยุเปิดเพลงเบา
1: ๆและฟังข่าวช้างกับหมู2คน
0: เดี๋ยวจะได้เพลงใหม่แล้วนะเนี่ย
1: เพลงใหม่ทำจังอ่ะเนี่ย
0: ทำจนเครดิตหมดแล้วเนี่ย
1: อ
0: ่ะก็อย่าลืมนะครับวันนี้พี่น้องที่อยู่ทางกาญจนบุรีทางทุ่งสงทางนครนายกหรือว่าจะเป็นที่สตูเนี่ยยังไม่มีจำหน่ายท่านสั่งซื้อได้เลย
1: แต่อย่างนี้ต้องสั่งซื้อนะไกลๆเนี่ย
0: ครับผ
1: ม
0: ก็เร็วๆนี้อาจจะมีวางขายอยู่ที่บ้านนานะที่บ้านนาบ้านนานครนายกนะอยู่หลังเทศบาลบ้านเป็นอสมด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมประสานตอนน้ำลงเราจะไปอีกรอบหนึ่งนะผมไม่น่าไปเลยตอนนั้น
1: เป็นไงอ่ะ
0: พอไปกลับมาน้ำท่วมเลยดูสินะ
1: ดีแล้ว
0: นายกนะ
1: น้ำท่วมเดี๋ยวก็ลดนะนะเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มปล่อยน้ำอีกแล้วเนี่ย
0: เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำเพิ่มครับโรงเรียนวัดมะปรางอ่วมเลยเมื่อคืนเนี่ยนะ
1: ท่วมถึ
0: งคอเลยนะครับ
1: โรงเรียนก็จมแล้ว
0: อ้าวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังรายการข่าวคนคู่หมูกระช้างซึ่งเป็นรายการที่มีมหาเสน่ห์มากเลยตอนนี
0: ้จ้าน
3: ะฮะคนติดอกติดใจกันนุ้ยนะฮะ
0: เดี๋ยวว่าหลังผมจะพาไปนู่นวัดท่านเขาบอกซะหน่อย
3: ทำไมล่ะ
0: เอาไปเลิกข่าว
3: เอาไปเลิกข่าว อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะวันนี้นะฮะก็ส่งข่าวถึงพี่น้องชาวตำบลสาแจงได้เลยกันนะครับพบไปให้กำลังใจไปรับผิดพันดูแลสุขภาพกันเพราะเสาร์ที่แล้วเราไม่ได้ไปนี่นะฮะท่านก็โทรมาถามกันเป็นการกระจายผลิตภัณฑ์กาแฟด้วยว่างั้น
0: ครับ
3: กระจายกาแฟลิปไซเอ็มถุงสีแดงมีไหมบอกมีแหมไปแล้วไม่มีได้ยังไง
0: เดี๋ยวพี่ปิดาเดี๋ยวชี้แจงชั่วโมงหน้าเนาะ
3: ได้
0: ชั่วโมงหน้าดีกว่าค่อยคุยเน
3: า
0: ะ
3: เวลามันใกล้จะหมดแล้วด้วย
0: ไม่ใช่เพราะชั่วโมงนี้มันยังไม่ได้ออกที่ลพบุรีไง
3: อ๋อ ครับอยู่ที่วสปนะ
0: สปสปจบไปแล้ว
3: เนี่ยยังฟังอยู่ในวสปเนี่ย
0: อ้าวเหรอ
3: แม่ผมตอนอยู่เดียวฟังวสปเสียงผมออกอยู่เนี่ย
0: อ๋อผมก็งองูสองตัวสิ
1: งง
3: นั่นไงเริ่มแล้วเริ่มซิมเริ่มเสื่อมกันแล
0: ้
3: ว
0: ไม่น่าถูกหวยเลย
3: เรียกวสปนี่ก็ออกเพิ่งออกกำลังออกอากาศอยู่เนี่ย
0: ครับผม
3: เดี๋ยวสักครู่ก็ไปอยู่ที่จอทลอกันอีกแล้ว
0: โอเคโอเคบอกเลยบอกเลย
3: เดี๋ยวไปพบกันที่จอทลอกันละกันนะ
0: จ้า
3: ครับผม
0: สวัสดีครับเออตอน8โมงเขาไม่ได้เปิดเขาใส่ทอดข่าว
1: อ
0: ืมโทษแล้วตีตาย
1: ตีตายไงอ
0: ื
1: มอ้าวนักจัดรายการมาอีกแล้ว
0: อ้าวนักจัดรายการมาอีกแล้วครับพี่อัมพันธ์จันทนาแฟนรายการมาแล้วนะดีเจตะละเลเตเตเนี่ยดีเจตะละเลเตเตทักคุณผู้ฟังหน่อยแล้วอ้าวเอาสิ
4: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไททิปโอสดได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่0812901691ครับ
0: ครับผมแล้วก็เบอร์ลุงโชเล่ลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์เบอร์โทร
4: 081924377ครับ
0: โอ้โหพูดเสียงดังเลยนะเวลาลุงโชเล่นะเอาอ่านข่าวนี้หน่อยสิเนี่ยอ่านหน่อยสิ
4: เขื่อนพระ
0: เขื่อนเจ้าพยาโอ้ยนี่อ่านหนังสือผิดแล้วเนี่ย
4: เขื่อนเจ้าพยาปล่อยน้ำเพิ่มโรงเรียนวัดมะปาง
0: อ่วมเอาอันนี้หมดสิ
4: คืนเดียวท่วมถึงคออาคารเรียนจม
0: อืมนี่ข่าวนี้นะคาเรียนจมไปแล้วนะต้องไปลุ้มช่วยกันหน่อยนะนะครับอืมเอามาแล้วนี่ๆโอ้โหนี่แฟนรายการอยู่คลองขุงเนี่ยคลองขุงน้ำท่วมเปล่า
5: เก่งๆๆๆจังเลย
0: ขอบคุณครับดิ
4: ขอบคุณครับ
5: จังเลยนะจูดหนูเอ้ย
0: เอ้า
5: น้ำท่วมเพิ่งจะลงไปเนี่ย
0: ลงแล้วจะแม้ของขุงอ่ะ
5: ลงแล้วลงแล้ว
0: ลงแล้วก็
5: ลงแล้วจะมาเติมอีกละมั้งฝน
0: เอ้าลงไปนครสวรรค์ก่อนได้โอเคครับผมขอบคุณครับ
5: จ้าสวัสดีจ้า
0: จ้าคุณแม่จากภาษีภาษีฉากเชิงเซาอีกชอบเมื่อไหร่ทะเลเตเตจะมานะฮะมายังมีล้างหน้าใช่ไหมมึงตื่นมั้งเนี่ย
4: ล้างไปแล้วแปรงฟันไปแล้วด้วย
0: อ๋อเอาไหนยันทุนหน่อยยันทุนหน่อย
4: ยันทุนนี้มิตังอาวะมังคารัญจโยจามานาโปสกุณาสัสสโทปาปะกะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนี้มิตังอาวะมังคารัญจโยจามะนาโปสกุณาสัตสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสมินตุยันทุนนิมิตตังอาวะมังคารัญจโยจามะนาโปสกุณาสัตสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังอากันตังสังคานุภาเวนะวินาสมินตุ
0: จบแล้วเหรอ
4: จบแล้ว
0: โอ้คุณย่าอัมพันธ์จันทนาสาธุนะนะโอนตังมาด้วยโอนตังโอเคอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับจะอ่านข่าวไม่ต้องหรอกเดี๋ยวปู่อ่านเองเอาลองอ่านดินะวันที่2ตุลาคมอ่ะ
4: วันตรงไหนหร
0: ือตรงข้างล่างดิยังบนอ่านแล้ววันที่2ตุลาคมเนี่ยเขื่อนเจ้าพยาสอนเราด้วยอีก
4: เขื่อนเจ้าพยาปล่อยน้ำเพิ่มโรงเรียนวัดมะ รางอ่วมคืนเดียวท่วมถึงคออาคารเรียนจมโชคดีวางแผนล่วงหน้าเลื่อนสอบปิดภาคเรียนได้ทันก่อนน้ำมา
0: อ่านไม่คล่องเลยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไม่ได้พาไปเซเว่นเนี่ยนะอ่ะเมื่อวันที่2ตุลาคมเมื่อวานผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำทะลักไหลบ่าข้ามถนนครับ
1: ข้ามไปที่ถนนน่ะ
0: เออท่วมไปที่วัดโรงเรียนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดมะปรางครับ
1: วัดมะปราง
0: ตำบลโพนางดำออกอำจำนวน150หลังคาเรือนเนี่ยนะ
1: ระดับน้ำสูงเยอะมาแล้วนะ
0: 170เซนนู่นน่ะท่วมหัวเราเนี่ยนะ
1: ท่วมเด
0: ้ครับแล้วก็ความสูงต่ำของพื้นเนี่ยมันก็แล้วแต่นะบางที่ก็50เซนก็มี
1: แล้วก็น้ำบอกมันน้ำมาไวมากนะ
0: พอประกาศระบายน้ํา 2,500 ลูกบาศก์เมตรชาวบ้านก็เตรียมยกข้าวยกของคืนเดียวครับ
1: คืนเดียวน้ำท่วมเข้าเต็มพื้นที่หมดแล้ว
0: รวดเร็วทันใจเหลือเกินนะนายอนุพงศ์คล้องการว่าที่ร้อยตีธนโชตรายรารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยนาท
1: ว่าไงอ่ะ
0: ครูบาอาจารย์ของโรงเรียนวัดมะปรางก็ได้เข้าไปตรวจสอบความเสียหายของน้ำท่วมในครั้งนี
1: ้น้ำท่วมตลอดทั้งสนามบอลอาคารต่างๆเนี่ยนะ
0: เต็มหมดเลยครับ
1: โรงเรียนด้วย
0: แต่โรงเรียนได้ทำตามแผนป้องกันไว้แล้วโดยรีบสอบปิดภาคเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วหลายวัน
1: สอบไปแล้ว
0: ก็ไม่มีใครได้รับอันตรายจากอุทกภัยครั้งนี้ครับ
1: โอ้ดีแล้วดีแล้ว
0: ครับเพราะทางเขตพื้นที่การศึกษาได้ลงพื้นที่โรงเรียนน้ำท่วมจำนวน5แห่งเดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็ตรวจสอบความเสียหาย
1: ผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับเพื่อวางแผนฟื้นฟูช่วยเหลือต่อไป
1: สำหรับโรงเรียนมะปรางหวานเป็นยังไง
0: ได้เตรียมการปิดการเรียนล่วงหน้าจากเดิมวันที่9ตุลาพอทราบว่าจะมีการระบายน้ำรีบสอบรีบปิดเลยครับ
1: แล้วก็สอบไปแล้วปิดภาคเรียนไปแล้ว
0: เพื่อหนีลดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะก็แถวนั้นก็จะมีร้านหมอสายทองนะหมอสายทองนี่ก็อยู่โพนังดำตก
1: โพนังดำ
0: ถ้าหมอโอ๊คก็อยู่โพนังดำออกถ้าแกไม่ย้ายร้านนะแกไม่เซ็งร้านก็จมน้ำแน่ อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได
1: ้ทั้งสองอย่างเนี่ยดูแลกันเรื่องของสายตายาย่าบิงนี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลกระปุกละ800บาท
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นยาย่าบิงนี่ก็
0: ยาบิง800
1: 800
0: ดีแค่400จะ2กระปุก650
1: 2กระปุก650นี่เป็นแบบซอฟเยล
0: ราคาเดียวกับโปรมิกอนที่ไปดูแลไตอ่ะนะ
1: แบบเดียวกัน
0: ครับถ้ากลางคืนมันยังหิวอยู่จะกินนู่นนี่นั่นงดไว้ก่อนดื่มโกโก้ชู
1: โกโก้นะ
0: ดีกว่าอิ่มแล้วหลับสบาย
1: สบายใจโกโก้เดี๋ยวน้ำร้อนๆแล้วชื่นใจ
0: อร่อยเลิศประเสริฐสีเลยนะไบโอดีครับเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ที่มีสารโปรตีนนะเติมเต็มให้กับร่างกาย
0: ครับ
1: รับประทานไบโอดี
0: 100เม็ด690บาท
1: 690บาท1กระปุกเนี่ยนะ
0: 2กระปุก 1,300 ครับ
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
0: แถมปีให้1กระปุกนะจ๊ะ
1: แถมให้
0: เจ้าของบ้านใจสลายเรียกกู้ภัยลุยน้ำมาช่วยน้องแมวน้องหมาหน่อย
1: อยู่ในบ้านเปิดประตูถึงก็ร้องไห้
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: หมาจมน้ำตาย
1: อ้าว
0: ช่วยรอดมาได้8ตัวก็เลี้ยงเยอะนะ
1: หมาแกตาย
0: เออเพราะหมาว่ายน้ำไม่เป็นไง
1: มันก็ต้องว่ายเป็นนะนะ
0: ครับ
1: แต่เป็นอะไรเพราะตายอ่ะนะ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงติ้งหาดใหญ่สงขลา
1: อันนี้หัดใหญ่ยังไงเนี่ย
0: เขาไม่ใช่เขามาช่วยพี่น้องสีมหาโพธ
1: ิ์มาช่วย
0: สีมหาโพธิ์ปจีนไง
1: สีปจีนเนี่ยเลย
0: เหมือน
1: ด้วย
0: เหมือนกู้ภัยสุโขทัยก็ไปช่วยในกรุงเทพตอนเนี้ย
1: มาช่วยกับกู้ภัยไทยเนี่ยนะ
0: มาช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมนะ
1: มา
0: ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านคนหนึ่ง
1: ให้มาช่วยเหลือช่วยแมวช่วยหมาที่เลี้ยงเอาไว้หน่อย
0: ติดค้างอยู่ในบ้านเนี่ยในซอยคลองลึกไปที่หมู่สี
1: ่ว้า
0: ลึกไปหมู่8บ้านทานอำเภอศรีมหาโพธิ์นี่ครับ
1: จังหวัดปราจีนบุรีมูลนิธิก็เข้าไป
0: นำเรือไปพร้อมกับเจ้าของบ้านผ่านทุ่งนาไปด้วยระยะทางประมาณกิโลนึงนะครับ
1: เมื่อไปถึงบ้านเจ้าของบ้านถึงก็ส่งเสียงเรียก
0: เรียกน้องแมวน้องหมาลูกมาเลยเจ้าเพชรชื่อเดียวกับลูกชนเ
1: ลยเจ้าเพชรชื่อเจ้าฝรั่งนึงชื่อเตพันเตมีว่าหมาพันเตอ่ะ
0: หมาของปู่ไง
1: บอกกว่า
0: จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำเรือเข้าไปผูกกับเสาบ้าน
1: ผูกเอาไว้
0: พอเปิดประตูบ้านกับไปเจ้าของบ้านถึงก็ร้องไห้โฮฝรั่งเอ้ยแม่ขอโทษนะ
1: สุนัขหมาที่เลี้ยงเอาไว
0: ้ฝรั่งจมน้ำตายไง
1: หมาฝรั่งตายไป
0: ทุกคนแล้วก็คนเรียกเจ้าเพชรเองสุนัขอีกตัวหนึ่ง
1: สุนัขเพชรเอ้ย
0: เอาตะกร้าก็ไปช่วยเหลือแมวที่หนีน้ำไปอยู
1: ่
0: ในตู้บนตู้เสื้อผ้า
1: ทั้งหมด6ตัวด้วยกันเนี
0: ่
1: ย
0: แมวมันเก่งมันขึ้นที่บนที่สูงได้เน
1: า
0: ะ
1: แมวอีก2ตัวหนีขึ้นไปอยู่บนฝ้าเพดานดู
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เทอาหารและวางน้ำดื่มไว้ให้
1: ส่วนเจ้าฝรั่งที่จมน้ำน่ะมันตาย
0: ตายก่อนหน้าที่มันช่วยไม่นานนะ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัย
0: ก็เก็บซากห่อผ้าแล้วก็นำไปขึ้นฝังบนฝั่งพื้นดินนั่นแหละครับ
1: เจ้าหน้าที่มูลที่ว่ายังไงนะ
0: ขณะที่ออกกำลังออกจากบ้านเนี่ยก็ส่งเสียงเรียกเจ้าเพชรตุนักพันบางแก้วก่อนจะไปพบว่าหนีน้ำไปอยู่บนหลังคาโครงด้านนอกบ้าน
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้ขวานเนี่ย
0: ตัดกิ่งมะม่วง
1: เพื่อนำเรือเข้าไปทำการช่วย
0: พบว่าเจ้าเพชรเนี่ยอยู่ในสภาพเนื้อตัวเปียกปอนตัวสั่น
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องอุ้มมันขึ้นเรือ
0: ออกไปที่ปลอดภัยพร้อมกับเจ้าของครับ
1: โอ้มีตายด้วยนี่นะ
0: สัตว์ลุมสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นเลยอ้าว
1: เลี้ยงไว้เยอะนี่นะ
0: ทำไมเวลามันหมดเร็วยังอ่ะ
1: นั่นเจ้
0: าอ้าวอ่านข่าวงานกระถิ่นก่อนนี่ยังไม่ได้คุยเรื่องกาแฟยังไม่ได้คุยเรื่องฟอกัสผู้ชายเลยนะเนี่ย
1: นั่นเ
0: จ้ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดเนี่ยยังไม่ได้คุยเรื่องน้ำมันงาดำเลยกระดูกกับแก๊บเนี่ย
1: เอ้า
0: ก็แอมหน่อย
1: กฐินสามัคคีนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเมาตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดข่อยเหนือตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอปากหายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปรือกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกตนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะเงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาส ตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์วันที่22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขบังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาร์29 30 31ตุลาคมวัดบางรีท่าวงลพบุรีนี่ก็มีลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดงนะ
0: แม่เรียบร้อย
1: ก็
0: ทันเวลาพอดีได้สักข่าวนึงนะ
1: กฐินสมัครีนะ
0: สาธุสาธุ
1: เ
0: นี่ย
1: จะเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อกับทางวัดได้เลย
0: ครับ
1: เป็นไงข่าวเนี่ย
0: ผวาทั้งชุมชนสั่งอพยพกันวุ่นผู้พักอาศัยเสาค้ำหัวมุมตึก3ชั้นปากซอยริเวดี19แตกกระเทาะผวากลัวอาคารจะสุดตัวครับ
1: กลัวอาคาร
0: ใครขับรถชี้ให้ดูหมดเลย
1: เสามันแตกราว
0: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุตึกในซอยริเวดีเสาตัวค้ำอาคารเป็นอาคารพาณิชย์เกิดสุดตัวแล้วก็เอียงตัว
1: เหตุเกิดอาคารพาณิชย์
0: เลขที่231ปากซอยเรวดีซอย19ตลาดขวัญอำเภอเมืองนะครับ
1: ประสานเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครนนทบุรี
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นนทบุรีไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุครับ
1: เป็นอาคารตึก3แถวนะ
0: ครับตึกแถว3ชั้นครึ่งตึกกับ5คูหา
1: ปรากฏว่าอยู่ที่ไหนนะ
0: นี่ซอยเรวดี19ไปจนถึงซอยเรวดี21ครับสามด้านหน้าตึกตึกแถวอ่ะพบเศษปูนกระเทาะหลุดออกมาซึ่งเป็นเสาค้ำอาคารด้วย
1: ผมมุมพอดีอ่ะ
0: นะโดยตัวเสามีลักษณะเอียงอย่างเห็นได้ชัดครับ
1: โอ้โห
0: ด้านหลังอาคารซึ่งเป็นส่วนต่อเติมเนี่ย
1: แตกราว
0: ปริด้วย
1: ปริด้วย
0: ออกมาจากตัวอาคารจากคันไปแล้ว
1: เห็นเหล็กผุเลย
0: โอ้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพผู้พักอาศัย
1: ออกจากตึกแถวให้หมดนะ
0: เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวอาคารมันจะรับน้ำหนักไม่ไหว
1: แล้วก็ทุดตัวพังลงมาเนี่
0: ยโดยปิดกั้นรอบตึกแถวทั้งหมดเป็นพื้นที่อันตรายห้ามบุคคลเข้าออกในอาคาร
1: อย่าเข้าอย่าออกไปในอาคารนะ
0: ครับ
1: ก็โอ้มันแตกร้าวเนี่ย
0: หมดเลยปูนร่วงมาเต็มถนนหนทางหมดอ่ะ
1: โอ้
0: เบื้องต้นตำรวจสั่งปิดการจราจรในซอยเรวดีไปแล้ว1ช่องทาง
1: แล้วส่วนเทศบาลนครนนทบุรีออกประกาศ
0: คำสั่งงดใช้อาคารพาณิชย์ทั้ง5คูหาแล้ว
1: เพื่อเตรียมให้วิศวกร
0: เข้ามาตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างของอาคารและหาวิธีแก้ไขต่อไป
1: ทุบตะละมังเลย
0: อ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่จทล1197นะครับ
1: เดี๋ยวตามกันไปนะ
0: ทุกคลื่นทุกสถานีอย่าลืมนะโทรหาลุงช้าง
4: 0812901691ครับ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
4: สวัสดีครับ
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
7: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุด ารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
8: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
10: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะไปข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลดี

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญ

0: รือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับเรายังอยู่ด้วยกันเราย้ายจากวทปจบปุ๊บเรามาที่
1: จทล1197นะ
0: ครับผม
1: พบกันฟังกัน
0: ครับจทล1ฟังกลางคืนนะจ๊ะ
1: ฟังได
0: ้2ทุ่มถึงตี5เลยนะขอบคุณไปยังตชดกาญจนบุรี
1: เมืองกาญจนบุรี 97.75 FM เนี่ยนะ
0: ครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: 91.75 FM เนี่ย
0: ส่งข่าวมาเมื่อคืนไฟไหม้ปั๊มปตท.นะ
1: โอ้ไฟไหม้ปั๊มไงนะ
0: มันก็ไปซื้อน้ำมันแล้วเอาถังแกลอนไปใส
1: ่แล้วไงอ่ะ
0: เกิดประกายไฟขนาดโทรศัพท์ก็ยังไม่ให้ใช้เลยตอนนั้นนะระมัดระวังกันหน่อยพ่อมึงแม่มึงเอ้ย
1: เรื่องของไฟ
0: น้ำก็ท่วมไฟก็ไหม้ดูสินี่วันนี้ก็มีแล้วเนี่ยไฟไหม้
1: ไฟไหม้ที่ไหนอ่ะ
0: โอ้หลายที่นะ
1: หลายที่เนี่ยนะ
0: ครับไฟไหม้จุดเทียนไว้
1: จุดเทียนไฟโดนตัดแล้วมั้งอ่ะนะ
0: ออกไปทำธุระกลับมาถึงทับช็อก
1: เป็นไงไฟไหม้บ้านวอดไปสี่หลัง
0: นั่นน่ะสิเนี่ยที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ย
1: อ้าวที่กรุง
0: สองทุ่มเมื่อคืนเนี่ยตำรวจรับแจ้งไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนคลองปากข้าวสารตำบลคลองสวนภู
1: อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ตำรวจไปตรวจสอบครับรถดับเพลิงประจำท้องถิ่นใกล้เคียงไปกันหลายคัน
1: เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลที่ก็ไป
0: พุทธไทยสวรรค์นะนะเจ้าภาพเลยนะ
1: รวมกับตันยูก็ไป
0: ที่เกิดเหตุเป็นชุมชนบ้านไม้ปลูกสร้างอยู่ติดกันหลายหลังครับ
1: ก็เป็นซอยค่อนข้างจะแคบเนี่ย
0: โดยบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นต้นเพลิงพบเปลวไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง
1: แล้วก็ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงอย่างรวดเร็ว
0: ส่งผลให้บ้านเรือนถูกไฟไหม้ทั้งหมด
1: 4หลัง
0: และได้รับความเสียหายบางส่วนอีก
1: 2หลังรวมเป็น6หลังคาเรือน
0: เนื่องจากว่าซอยในชุมชนแคบ
1: รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปถึงต้นเพลิงได้
0: จึงจำเป็นต้องใช้สายยางไปแล้วก็ลากกันไปบริเวณกลางซอยนะครับเพื่อเร่งควบคุมเพลิงใช้เวลานานกว่า
1: 1ชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
0: เหลือเพียงกลุ่มควันในพื้นที่ทิ้งไว้ดูต่างหน้า
1: เบื้องต้นต้นเพลิงนี่มาจากไหนได้รับความเสียหายหนักเนี่ย
0: ขณะที่มีผู้สำลักควัน1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือไว้ได
1: ้ยังปลอดภัย
0: นายวุฒิชัยด่านชัยวิจิตรนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา
1: แล้วก็ชุมชนน่ะเป็นได้กล่าวว่าชุมชนเนี่ยนะ
0: ท่านบอกว่าชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนบ้านไม
1: ้ค่อนข้างจะแคบด้วย
0: ครับรถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปถึงตัวบ้านได้
1: เจ้าหน้าที่ต้องลากสายดับเพลิงเข้าไประยะยาวด้วย
0: จึงเข้าไปควบคุมเพลิง
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: พบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังครับ
1: หลายหลังนะ
0: ชาวบ้านรายหนึ่งเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนกำลังเดินทางไปหาน้าชาย
1: ซึ่งพักอาศัยอยู่ติดกับบ้านต้นเพิงเนี่ย
0: ระหว่างทางได้พบชายคนหนึ่งชื่อว่านายประจักษ
1: ์เป็นยังไงเนี่ย
0: เขาบอกว่าพูดกับคนตนว่าเป็นคนจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
1: นายประจักษ์ว่าอย่างนั้น
0: แล้วก็เดินออกจากบ้านดังกล่าวอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวเอาคำบอกเล่าชาวบ้าน
1: อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่เนี่ยนะ
0: ด้านนายสุริยันครับ
1: อายุ37ปี
0: ซึ่งพักอยู่บ้านติดกับบ้านต้นเพิงบอกว่า
1: ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: ผมก็อยู่ในบ้านนี่แหละ
1: ย่า
0: เห็นไฟกำลังลุกไหม้บริเวณชั้น2
1: ที่บ้านต้นเพิงเนี่ยนะ
0: พยายามนำน้ำใส่กระป๋องเข้าไปช่วยดับไฟ
1: แต่เนื่องจากว่าไฟมันลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
0: ก็ต้องรีบออกมาจากบ้านเพื่อความปลอดภัย
1: ก่อนจะเพิงลุกไหม้ไปยังบ้านอื่นด้วย
0: ครับเขาบอกว่าสามารถนำรถจักรยานยนต์มาได้คันนึง
1: แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆทรัพย์สินต่างๆ
0: นี่สามารถเอาออกมาได้ทันเลยนะครับ
1: พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
0: มันเกิดอะไรกันแน
1: ่ไฟไหม้เนี่ยนะ
0: ต่อมานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ก็เดินทางลงมาพื้นที่สอบเหตุการณ์พบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนายประจักษ
1: ์อายุ52ปี
0: เจ้าของบ้านต้นเพลิงไปสอบสวน
1: เบื้องต้นนายประจักษ์ให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
0: บ้านของตนไม่มีไฟฟ้าใช้
1: แล้วทำไง
0: จุดเทียนไว้เล่มนึง
1: แล้วก็ออกไปทำธุระ
0: เพียงคู่เดียวนั่นแหละ
1: พอกลับมาบ้าน
0: อ้าวไฟไหม้ซะแล้ว
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเชิญตัวประจักษ์ไป
0: สอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของไฟไหม
1: ้ทางด้านพนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยา
0: ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบและบันทึกภาพบริเวณจุดเกิดเหตุ
1: แล้วก็สอบปากคำเจ้าของบ้านและพยานที่เกี่ยวข้อง
0: เพื่อนำไปประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
1: ส่วนข้อมูลของผู้ที่กล่าวอ้าง
0: มีพฤติการของเจ้าของบ้านนั้นเจ้าหน้าที่ยังอยู่กันระหว่างการตรวจสอบ
1: แล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปนะ
0: ส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะว่าแม่ทะลึ่งบวชว่าผมเผาบ้านตัวเอง
1: ต้องรวบรวมหลักฐานแล้วนะ
0: จริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: แล้วซอยมันแคบนะ
0: ครับ
1: อันนี้ต้องใช้รถดับเพลิงที่เบรกไม่ค่อยดีจะดี
0: ดับเพลิงผู้เก่งกล้าสามารถใช่ไหม
1: เบรกไม่อยู่จะเข้าไปถึง
0: อยากได้อะไรไห
1: ม
0: ผมอยากได้ครับอยากได้รถเพลิงที่เบรกมันดีๆหน่อยผมแนะนำนะซื้อรถดับเพลิงคันเล็กๆก็ได
1: ้มี
0: คันเล็กๆเป็นรถกระบะรถปิ๊กอัพที่ก็มาดัดแปลงนะ
1: มันซอยแคบๆ
0: ซอยแคบๆไปแล้วก็มันจะเป็นรถที่พ่วงสายยางไงสายจีนนะครับ
1: เข้าไปได้อะนะว่ากันไปเรื่องของไฟไหม้ยุทธยาม
0: ีที่บ้านหมี่ลพบุรีที่บ้านหมี่ลพบุรีเนี่ยคุณกิตนาพงศ์อยู่รอดเขาส่งข่าวมานะ
1: เรื่องอะไร
0: เรื่องชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยไงรีบเก็บเกี่ยวข้าวยังไม่แก่เลย
1: ก็น้ำมันจ่อจะมากันอยู่เนี่ยนะ
0: ครับเกษตรกรทำนาในเขตอำเภอบ้านหมี่

0: ปันออกก
1: ็จะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
0: โดยลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้มีฝนตกลงมาเพิ่ม
1: มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
0: ฝนเนี่ย
1: จากฝนที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: ก็มีฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำไหลหลาก
0: เข้าท่วมพื้นที่ทางด้านเกษตรทางบางส่วนนั่นน่ะ
1: สำหรับจังหวัดลพบุรีนั้นเกษตรกรที่ทำนาตามแนวคลองชลประทานฝั่งซ้ายของคลองชลประทานสายชัยนาทป่าสัก
0: ก็พบว่ามีเกษตรกรเนี่ยทำนาอยู่
1: เป็นแนวดังกล่าวของเขตอำเภอบ้านหมี่นับโอ้เป็นแสนไร่นะ
0: เป็นแสนไร่เนี่ย
1: ได้มีการเร่งเก็บเกี่ยวไปแล้วบางส่วน
0: เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมข้าว
1: ครับก็กำลังออกรวงด้วยทำไมเร่งเก็บเกี่ยวจะถูกน้ำท่วม
0: ขณะที่ชาวนาไม่น้อยเนี่ยนะ
1: เริ่มออกรวงแล้
0: ว
1: ยังไม่แก่เต็มที่ก็ต้องตัดสินใจ
0: รีบเก็บเกี่ยวหนีน้ำมานะ
1: เอาไปทำข้าวเม่านะ
0: ทำได้นะ
1: เอาข้าวอ่อนเลยถ้าน้ำท่วมทางรถเกี่ยวข้าวก็ไม่สามารถจะเข้าไปเกี่ยวได
0: ้ก็เข้าไปไม่ได้นะ
1: เกษตรกรก็เลยตัดสินใจเกี่ยวก็เกี่ยวใช่ปะ
0: เกี่ยวข้าวหนีน้ำหรือการความเสียหาย
1: เออเกี่ยวทนะพอเกี่ยวยอดยอดเนี่ยนะ
0: กว่าไม่ได้อะไรนะ
1: รถรับจ้างเกี่ยวข้าวก็ขึ้นราคาด้วย
0: ขึ้นราคาสูงอ่ะนะ
1: น้ำมันขึ้นราคาไงมันเช้าเนี่ยเกี่ยวดีกว่าที่นาจะเสียเนาะ
0: ก็ต้องเก็บเกี่ยวมันออกไป
1: ชาวบ้านเพราะว่ามีนาบางแปลงที่เกี่ยวไม่ทันก็ต้องปล่อยให้จมน้ำไป
0: จมน้ำก็เสียหายเปล่า
1: ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งได้ช่วยกันนำช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการ
0: นำเครื่องสูบน้ำมาเร่งสูบน้ำออกนา
1: ซึ่งในช่วงนี้นอกจากจะเป็นฝนตกลงมาแล้วก็ยังมีน้ำไหลหลากจากอำเภอสูงขึ้นไปอีก4อำเภ
0: อ
1: ไหลมากองอยู่ตามแนวคันคลองชัยนาทป่าสักนี่แหละ
0: ส่งผลให้ข้าวท่วมไร่นาประชาชนเ
1: นี่ยกำลังตั้งท้องระวังความเสียหายไปด้วย
0: แล้วก็ต้องเร่งสูบน้ำลงสู่คลองสายชัยนาทป่าสักนี่นะ
1: ที่มีน้ำเต็มคลองอยู่แล้วไม่รู้จะไปไหนแล้ว
0: ก็ต้องไหลมาหันใส่ไว้นั่นแหละ
1: ครับ
0: สร้างความเสียหายเยอะเนี่ย
1: พร้อมกันนี้เกษตรกรก็นำเครื่องสูบน้ำมาเสริมทำให้ช้าช่วยระบายน้ำไหลลงคลองชลประทานได้เร็วขึ้น
0: และก็
1: หากพายุฝนตกลงมาไม่มาก
0: น้ำก็จะไหลอย่างเดิมนะ
1: เนี่ยใช้คลองนะเชื่อว่านาข้าวอาจจะได้รับความเสียหายมากกว่านี
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำไม่มีฝนมาก็ไม่มาก
0: ก็ไม่เป็นไรมากนะ
1: ครับผม
0: แต่ตอนนี้มันก็เสียหายแล้วล่ะ
1: ครับถ้าใครใช้ปุ๋ยแพงๆด้วยแล้วนะแย่เลยนะ
0: ไหลไปกับน้ำ
1: ไหลไปกับน้ำหมด
0: ไม่รู้ไปไหนหมดแล้วนะ
1: เอาหน้าปีหน้าใหม่ปุ๋ยตาช้างวันนี้แหละ
0: มีหอมฟงลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ถ้ามีพื้นที่สำหรับตุนไว้นะรีบตุนเลยถึงสิ้นเดือนนี้นะครับซื้อ1กระสอบ
0: 1กระสอบ
1: เอ้ยไม่ใช่ซื้อ1ตัน
0: ต้องเป็นตันเน
1: ี่
0: ย
1: แถม2กระสอบ
0: แล้ว2ตันเนี่ย
1: แถม2อีก4กระสอบ
0: แล้วก็
1: ซับน้ำตาชาวนาอีก10กระสอบครับ
0: เป็น14กระสอบ2ตันเนี่ยนะ
1: ซื้อ2ตันนะไปเลย54กระสอบ
0: เอาไป
1: ซับน้ำตาชาวนาครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น
0: อุ๊ยลุงช้างเนี่ยนะ
1: ครับวิทยุหมดแล้วแล้วมาแล้วเย็นนี้มาแล้ว
0: สั่งซื้อกันได้แล้วนะ
1: ครับ
0: วิทยุ
1: ครับ
0: อันที่ต่อเติ
1: มอันที่ต่อเติมใครไม่ดื่มกาแฟไม่จะเป็นไม่เป็นไรนะไม่กล้าจะดื่มผมบอกแล้วไทยทิพย์โอสถเนี่ยเขาฉีกกฎคำสั่งคุณหมอไปแล้วเขาทำกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาล
0: รับประทานกัน
1: ไม่ใส่คาเฟอีน
0: ใช่
1: ไม่ใส่ไขมันทรานนั่นคือกาแฟ
0: กาแฟ
1: ลิซ่าเอ็ม
0: หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้เลย
1: ครับผม
0: ส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเพิ่มเข้าไป
1: นอกนั้นส่วนผสมเหมือนกันหมดคือโสม
0: ต่างเก๋าอะไรเนี่ย
1: ต่างเช่า
0: เก๋ากี
1: ้เห็ดลิ้นจื้อ
0: กระชายดำ
1: แต่ละอย่างขมสุดๆ เขาก็เลยใช้สุขารสตัดความขมครับ
0: สุขารสนะ
1: แล้วก็ใช้ถั่วขาวตัดกลิ่นของโส
0: ม
1: ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่สวหลายท่านดื่มได้สบายใจใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: ครับผม
0: กาแฟทั้งสองสูตรเนี่ย
1: ใช่ดูแลสายตากันก็ยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ดี
0: เรามีสองอย่างนะ
1: ตอนนี้ถ้าเป็นยาย่าบิงต้องรอประมาณวันพุธถ้าเป็นดีแคร์ได้เลยครับ
0: ตอนนี้มีเนี่ยดีแคร์เนี่ย
1: ดีแคร์มีครับ
0: เป็นแบบซับเยลเนี่ยนะ
1: จะไปซื้อที่ร้านค้าก็ไปร้านเจ๊หมูป่าโมกนะยาย่าบิงนะ
0: อ๋อของเจ๊หมูนี่มี
1: ร้านนะบัวเพศัตว์โคกำโรงนะ
0: ไปซื้อกันได
1: ้หรือจะเป็นที่ร้านจีงว่นจันช่องแคร์นะ
0: จีช่องแคร์ก็มีเนี่ยนะ
1: หรือจะเป็นที่ร้านลี่แซงโอสถบ้านหมี่นะ
0: ก็ซื้อกันได้นะ
1: บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมนะ
0: ต้องไปซื้อกัน
1: แล้ววันนี้เขาจะไปที่นู่น
0: ที่ตลาดนัดไหนอ่ะ
1: วันนี้ไปไหนลืมแล้วบ้านบ่อทราย
0: ขบวนสาแจ

0: นะ
1: อำเภอบางระจันครับ
0: สิงห์บุรีไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ครับผมเชิญครับ
2: นะโมตัสสะพระคะวะโต
1: ผมว่าอายเขามั่งกระดีเหมือนกันนะ
2: อะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: ผมว่าอาย
3: เป็นวันพระไง
1: ผมว่าอายพี่น้องสตูลอายพี่น้องกาญจนบุรีอายพี่น้องที่ปราจีนบุรีอายพี่น้องที่นครนายกเขามั่งนะ
3: ไม่อายแล้วน้ำท่วมแบบนี้ไม่อายใครแล้ว
1: ครับ
3: เอาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้แรงใจอยู่ดังขึ้นคง
1: สบายใจสบายใจแล้วสิเขามาขนปุ๋ยไปสองกระสอบเมื่อกี
3: ้ขอบคุณเหลือเกินนะจากคุณแม่ผู้อยู่ที่ภูคำจานนี่เอง
1: ครับ
3: นะบอกจะเอาไปใช้โรยพวกมะพงมะคงมะเขืออยู่สวนมะเขือ บอกเดี๋ยวถ้าได้ผลแล้วก็เดี๋ยวมาขนไปอีกว่าอย่างนั้น
1: จ้า
3: ก็ต้องขอบคุณเหลือเกินขอบคุณบอกฟังรายการทุกวันฟังเขาบอกฟังตาช้างแซวคุณนะโอ้โหแซวหน้าดูเลยว่างั้น
1: ผมแซวที่ไหนแล้ว
3: คุณเลยมาเอาปุ๋ยเลยว่างั้น
1: ผมพูดเรื่องจริงงั้นเนี่ย
3: อย่างว่าเลยครับคนรูปหล่อก็คนใจฉาก็อย่างนี้แหละ
1: แต่คน
3: ไม่มีขี้เละกันทั้งคู่แหละ
1: คนไม่มีน้ำยาอย่างเงี้ยนะ
3: คนเนี้ยมีแต่ข้าวต้มละนะฮะ
1: บอกจะมาให้ก็ไม่เอามา
3: เดี๋ยวเข้าไปที่สำนักงานเดี๋ยวเอาไปฝากเอาไปฝากเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
1: โอ้โหบูดพอดี
3: ครับไม่บูดหรอกเดี๋ยวใส่เตาอุ่นไปเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเอาวันนี้พี่น้องชาวตำบลสาแจงนะไปรับกันเพราะว่าเมื่อเสาร์ที่แล้วเราไม่ได้ไปนะท่านก็โทรถามกันว่ามาไหมไปแน่นอนฝนไม่ตกฟ้าไม่ลงเราไปแน่นอนนะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอนะเอากำลังใจช่วยพี่น้องที่รับอุทกภัยในครั้งนี้ปีนี้รู้สึกปีหนักเลยนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวอำเภอสัพยาด้วยหลายๆพื้นที่นะครับที่เคยให้ความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ที่บูธประชาสัมพันธ์ก็ไปลงตลาดนัดปีนวัดตีสะพานวัดวังนะเดี๋ยวให้น้ำแห้งก่อนไงเดี๋ยวไปแน่นอนนะครับเอาสบู่แก้คันไปช่วยด้วยนะยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้เน้นย้ำว่าบ้านบ่อทรายไปให้แรงใจกันนะครับไปให้แรงใจรับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกันแล้วยิ่งช่วงนี้น้ำท่าเยอะนี่บางหมู่บางตำบลก็มีประสบการณ์น้ำท่วมเดินลุยน้ำกันอ้าววันนี้ก็ไปรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายกันสบู่แก้คันของดีเจพิดาไม่ผิดหวังได้เอาสบู่หอมฟุ้งของลุงช้างไปใช้ก่อนนอนก็ได้นะฮะเอาละใช้ก่อนนอนสบู่หอมฟุ้งของลุงช้างเนี่ยใช้เฉพาะก่อนนอนอาบน้ำก่อนนอนเนี่ยดีที่สุดเลยหอมฟุ้งทั้งห้องนอนเลยนะพอสักพักเนี่ยเริ่มมีกลิ่นเหม็นเขียวแล้ว
1: คัน สบู่อะไรมาฟอกวันนี
3: ้
1: อีก3วัน
3: ข่าวกันดีกว่า
1: โอเคครับขอบพระคุณครับ
3: โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวพบกันที่บ้านบ่อทรายสี่โมงเย็นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะวันนี้นะ
1: แล้วก็ขอบคุณกฤษณพงศ์อยู่รอดบอกเล่า90มานะครับเรื่องของพี่น้องชาวบ้านหมี่นะสามีภรรยานะครับ
0: วัย31ปีขับรถกลับจาก
1: งานเลี้ยงเกษียณเสยท้าย18ล้อพังยับเลย
0: โอ้โห
1: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: ทางด้านของ
1: โปรมิกซ์ออยล์
0: โปรมิกซ์ออยล์นี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: เป็นซอฟเ
0: ยลซอฟเยล
1: ดูแลเรื่องตับเรื่องไตหัวใจม้ามปอดเลยนะ
0: 2กระปุก
1: ไม่ได้ยานะเอา1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงไต2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูไตนะครับ
0: เรื่องของตับ เรื่องของไตเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: โปรมิกออย
1: ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า5ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
0: เป็นไง
1: ตำรวจสภ.บักเก็ตรับแจ้งรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง10ล้อ
0: บนถนนติวานนท์ขาออกบริเวณจุดกลับรถการไฟฟ้านครหลวง
1: ตำบลบ้านใหม่อำเภอบักเก็ตก็ไปตำรวจตรวจสอบครับ
0: พอเจ๊กตึงก็ไป
1: พบรถเก๋งยี่ห้อนิสสันทะเบียนกทม.
0: พุ่งชนติดกับรถบรรทุกพ่วง18ล้ออ
1: ีโน่นะครับทะเบียนสมุทรปราการทั้งหัวทั้งท้ายเลย
0: ส่วนแล้วก็รถเก๋งมีคนเจ็บ2คนเนี่ย
1: ชื่อว่านายอิทธิพลอายุ31ปี
0: แล้วก็ผู้หญิงชื่อว่าน
1: างสาวกันหรือไทยอายุ27ปี
0: ทั้ง2คนนี่เป็นสามีภรรยากัน
1: เจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องช่วยตัดทางนำส่งโรงพยาบาลชนประทานปากเกร็ด
0: ชลประทานปากเกร็ดนนทบุรี
1: ไม่น่ากินในห้าวเลยผมเนี่ย
0: ขณะเดียวกันกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เนี่ย
1: อย่าไปกินกันนะไอ้ห้าวกินเลยอย่างเงี้ย
0: เสียงจะแห้งเนี่ยนะในขณะที่รถบรรทุกพ่วง18ล้อเนี่ย
1: เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวไว้เพื่อจะขับรถ
0: จู่ๆก็รถเก๋งพุ่งชนด้านท้ายอย่างแรงเนี่ยนะ
1: ตุ้ม
0: ทางด้านของนางสาวกันลือไทยเนี่ย
1: บอกว่าตนและแฟนไปงานเลี้ยงกับเสียนมากำลังจะกลับบ้านย่านถนนติวานนท์
0: ยอมรับว่าในงานก็มีการดื่มกันทั้งคู่นะ
1: โอ้ผัวกักเมียแบนนะ
0: ก็กินงานเลี้ยงกันเนี่ย
1: ตอนเกิดเหตุที่กำลังเมาเลยหลังจากขึ้นรถบัสก็ปรับเบาะนอนหลับ
0: จนกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นนะตนก็ไม่รู้ว่า
1: พอหลับ
0: อยู่ในรถนะ
1: ด้านนายทวีคนขับรถบรรทุกพ่วง
0: บอกว่าตนเนี่ยขับรถมาทางเลนขวา
1: พร้อมกับเปิดไฟเลี้ยวแล้วล่ะจะขับรถแล้วล่ะ
0: และเป็นจังหวะเดียวกันนั้นนะ
1: รถยังไม่ได้จอดอยู่นิ่งๆจู่ๆก็มีความรู้สึกว่าอ้าวท้ายรถโดนชนอย่างแรง
0: มีรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถของตนเสียแล้ว
1: เบื้องต้นตำรวจได้ทำการสอบปากคำตัวคนขับรถบรรทุกพ่วงไว้เบื้องต้น
0: แล้วก็รอการสอบปากคำคนเจ็บอีกนะ
1: ครับ
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายถ้าอาการดีขึ้นเนี่ยนะ
1: ตัวเล็กแต่เสียงดังดีจังเลยนิสสันอัมเมล่าเนี่ย
0: โอ้เสยท้ายรถ
1: นะครับ
0: พ่วง18ล้อนะ
1: แพ้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อสักครู่เนี้ย
0: นั่นเ
1: องเวียดนามป้องกันแท้ไม่ได้สำเร็จส่วนทีมตะก้อจบด้วย2ทอง2เงินนะ
0: นัก
1: กีฬาเซปักตะก้อนะ
0: หวังไว้4ทองเหลือ2ทองเองนะ
1: เหล
0: ือ
1: 2ทองนะกรรมการนี่หายตึ๊บไปเลยนะ
0: เรื่องของตะกร้อ
1: สนุกครับสนุกก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากกีฬาก็มีแพ้มีชนะใช่ไหม
0: ตอนนี้ที่เราจัดนี่ก็15เหรียญทองแล้วเนี่ย
1: 15เหรียญทองแล้วกอล์ฟยังไม่จบนะกอล์ฟยังไม่จบวันนี
0: ้ก็ยังมีกอล์ฟอยู่นะ
1: ครับ
0: บ
1: ุกรวบมาดามจางหนีหมายจับจากจีนเ
0: นี่ยโชคทรัพย์350ล้านบาทเนี่ย
1: ครับ
0: มาดามมึงไง
1: คาอพาร์ตเมนต์เลยมาดาม
0: จาง
1: อายุ46ปีเองหนีหมายจับจากจีนคดีกันโชคทรัพย
0: ์แล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะ
1: ก่อนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปครับมาเช้านี้พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะ
0: ตม.เนี่ยนะ
1: ครับผมและทีมงานก็ทำการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวตามข้อมูลร้องขอจากประเทศสหรัฐประชาชนจีนครับ
0: ไปสำรวจตรวจสอบการไปพบใครนะ
1: นางจางนางจางอายุ46ปี
0: สัญชาติจีนเนี่ย
1: เป็นบุคคลตามหมายจับของกระทรวงความมั่นคงสาธารณเขตจงซานนครต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิง
0: ฐานความผิดกันโชคทรัพย์เนี่ยนะ
1: มาประเทศไทยกับประเทศจีนก็ถึงกัน
0: ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต
1: ให้อยู่ในราชจักรตามอำนาจหน้าที่ก่อนนำตัวส่งเพื่อกักตัวและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
0: แล้วก็ส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนนู่นน
1: ่ะไปกลับบ้านแกเถอะมาดาม
0: พอได้อะไรก็กลับมาเมืองไทยกันนะ
1: เมืองไทยรักเมืองไทยชูชาติไทยเนี่ยนะ
0: นั่นพวกกินเทาเขาเรียกกินเทาเนี่ย
1: ครับ
0: ไบโอดีนะไบโอดี
1: มากินคู่กับโกโก้เจ๋วเลยนะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สั่งซื้อกันได้กระปุกนึงก็690บาท
1: มีตั้ง100แคปซูลนะ
0: ซื้อ4กระปุกก็1คาราเบล 2,000 บาท
1: แถมมีกระปุกนึงนะ
0: แถมให้เขาไป
1: บุกรวบผู้ต้องหาตามหมายจับจ่อโกงกว่า 2,000 ล้านหนีน้ำท่วมกรุงเทพไปอยู่นู่น
0: บังคลา
1: บังคลานึกว่าจะรอดหรือ
0: ซุกอยู่บังคลา
1: ครับ
0: โดนจับเนี่ย
1: ตำรวจสภ.บังคลานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลุยฝ่าน้ำท่วมเข้าตรวจสอบหลังได้รับข้อมูลว่าม
0: ีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีอาญา
1: เข้ามาพักและทำงานอยู่ภายในบริษัทแห่งหนึ่งริมถนนสายบังคลาแปลงยาวตำบลบังคลา
0: จังหวัดฉะเชิงเทราก็ไปจับกลุ่มตัว
1: เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบนายอุสมานอายุ50ปี
0: เป็นยังไงคร
1: ับนั่งทำงานอยู่ใบบริษัทนั่นแหละ
0: อ๋อเอาหมายสารในดูหน่อยสิล่ะ
1: อ้าวนี่ดูนี่อะไรเนี่ย
0: ผลสุดท้ายอุสบาน
1: ถูกกล่าวหาว่าร่วมมีส่วนในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
0: ร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเนี่ยนะ
1: ร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น
0: ร่วมกันฟอกเงิน
1: และสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินครับ
0: ฐานฟอกเงินเนี่ยนะ
1: ซึ่งคดีดังกล่าวมีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่าย
0: การสร้างเว็บไซต์ปลอม
1: มากกว่า 2,000 เว็บไซต
0: ์ผู้เสียหายกว่า20ประเทศ
1: เนี่ยมันเก่งนะพวกเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: มีความสามารถเนี่ยนะ
1: ที่พูดถึงฉะเชิงเทรามีเด็กอยู่คนหนึ่ง
0: เป็นไง
1: น้องทีเขาเขียนโปรแกรม คำนวณการดูฝนฟ้าตกแล้วก็ตรงไหนน้ำลึกเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเก่งดูสัญญาณสาวม .6 เองแล้วก็มีคนเข้าใจว่าน้องทีนี่แหละเป็นคนเขียนเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของทีดินฟ้าอากาศที่บอกว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพ
0: แม่นนะนะ
1: ไม่มีคนเชื่อไง
0: นั่น
1: ไม่เชื่อเลยแจ้งความร้องทุกข์อีกคุณอะไรนะ
0: ไม่รู้อะ
1: อะไรอะไรสวัสดีอ่ะสนธิยา
0: สนธิยาเนี่ย
1: นัก
0: ร้องเนี่ยนะ
1: หน้าแตกไปแล้ว
0: ตอบร้องเรียนเนี่ยนะ
1: ใช่
0: อ
1: ้าวก็เป็นเรื่องของคนขี้โกงก็ต้องถูกจับเป็นเรื่องธรรมดา
0: ก็จับกันไปจะไปซ่อนที่ไหนก็ตามไปจับลุยน้ำไปจับเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ว่ากันไป
1: ใช่น้ำมันงาดำนะสำหรับคนที่มีปัญหากระดูกก๊อบแก๊บใส่หมอกแก๊บจะไปตีครับ
0: อันนี้ก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี
1: ่ยไปซื้อเนี่ยอย่าลืมดูรูปลุงช้างด้วยนะ
0: จะมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ซื้อได้เลย
1: ถ้าไม่มีนะเขาหยิบของคนอื่นมาให้แล้วจะบอกว่าไม่สมคำล่ำลือไม่ได้นะ
0: ไม่ใช่ของช้างนะต้อง
1: ใช่ลุ
0: งช้างต้องมีรูปลุงช้าง
1: โอ้ยตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะ
0: มีที่ไหนบ้างอะนะ
1: โอ้ไม่บอกอะ
0: อาสระบุรีสักจังหวัดนี่ล่ะ
1: มีลาสุกิจเพศัตว
0: ์
1: บันหมอเพศัตว
0: ์
1: ถ้าช้างเอ็กเพลสถ้าช้าง
0: ไปซื้อกัน
1: ยาดีหนองแซงยาดีเพศัตว์หลังบกสนี
0: ่บกสก็มี
1: ใช่
0: สระบุรีนะ
1: สระบุรีสิไปลพบุรีก็เยอะเลยดิ
0: เยอะเลยหรือไง
1: นพรัตน์นี่มีโกโก้ขายด้วยนะนพรัตน์อ่ะ
0: ทันสมัยร้าน
1: เขาบอกทำไมขายทำไมบอกจะแข่งกับเจ๊หมู
0: อ๋อเจ๊หมูก็ขายป่าโมกคุณนะ
1: เจ๊หมูก็อยู่ป่าโมก
0: ขายอยู่ที่นั่นนะสำหรับทางด้านของโกโก้โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: เราไม่มีตัวแทนจำหน่ายต้องสั่งตรงเลยถ้าจะไปซื้อกับร้านจมูกนะ
0: ไปซื้อกันได
1: ้ชมรมแม่บ้านตำรวจลุยแจกของช่วยน้ำท่ว
0: ม
1: เจอยายป่วยติดเตียงอยู่ลำพังถ้าบอกว่าถ้าไม่มาก็คงไม่เจอ
0: โอ้น่าสงสารคุณยายเนาะ
1: ครับ
0: นี่ตำรวจไง
1: ตำรวจชมรมประธานชมรมแม่บ้าน
0: ที่ไหนเนี่ย
1: ตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับ
0: ที่ไหนภาคหนึ่งเนี่ย
1: ก็ภาคกลางเรานี่แหละ
0: ภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้ อ้าว
1: ท่านเป็นประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาคหนึ่งเลยประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับมูลนิธิสอบสวนการตำรวจสอบสวนกลาง
0: กองบังคับการตำรวจทางหลวงและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีครับ
0: ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
1: ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณชุมชนร่วมมิตรชุมชนมิตรสัมพันธ์
0: ชุมชนกำนันสังวานเนี่ย
1: ชุมชนรังสิตนิมิตใหม่พัฒนารวมแล้วทั้งหมด
0: 4ชุมชนด้วยกัน
1: ภายในซอยรังสิตนครนายก13ถนนประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี
0: จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนำอาหารเครื่องดื่มนะ
1: เครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรค
0: ไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
1: จากการลงพื้นที่หลายจุดเพราะว่ามีน้ำท่วมขังระดับ30ถึง90เซนติเมตรนะ
0: โดยบริเวณที่น้ำท่วมขังเนี่ย
1: หลายวันเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วล่ะ
0: ก็เหม็นแล้ว
1: ประชาชนจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเพื่อเข้าออกบ้าน
0: ส่งผลให้บางรายนี่เริ่มมีอาการระคายเคืองแล้ว
1: แล้วก็ปัญหาผิวหนังซึ่งการนำยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นมามอบให้
0: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
1: ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมขังนานนับสัปดาห์ครับ
0: อ้าวทางนอกจากนี้ทางด้าน
1: เดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุป่วยติดเตียง
0: เพื่อพร้อมกับสอบปากคำความอยู่นะแล้วก็มอบสิ่งของให
1: ้โดยพบผู้ป่วยติดเตียงรายหนึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้านลำพังคนเดียวท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วม
0: แล้วก็มีชาวบ้านในชุมชนก็คอยให้การช่วยเหลือดูแล
1: อาหารการกินและความจำเป็นในการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง
0: ก็ดูกันนะนะ
1: คุณยาย86แล้วนะ
0: ระดับน้ำสูงมากอดีตาบ้าน
1: แต่ดีนะที่ไม่เข้าไปในบ้าน
0: คุณยายก็นั่งดูแต่น้ำทั้งวันเนี่ย
1: ไม่รู้จะดูอะไรโทรทัศน์ก็ดูไม่ได้ไฟฟ้าก็ไม่มีไง
0: ต้องดูแต่น้ำเนี่ยนะ
1: ดูแต่น้ำทั้งวันหลานที่อยู่พัทยาก็ให้อพยพย้ายยายเป็นห่วงบ้านไง
0: ให้อพยพแต่ไม่มา
1: คนแก่เนี่ยเหมือนโชเล่เนี่ย
0: เป็นไงอะ
1: ย้ายไปอยู่บางขามก็ไม่ไป
0: ไกลลูกหลาน
1: เนี่ยคิดถึงหลานบางทีก็ดูน้ำท่วมทั้งวันจนเวียนหัว
0: ก็น่าเห็นใจ
1: แล้วก็ไปนอนต้องทนอยู่ในบ้านไม่สามารถจะเดินไปไหนได้
0: แล้วก็ต้องอดทนต่อสู้กันต่อไปเนี่ย
1: อดทนอย่างเดียวไม่ได้ต้องทนอดด้วยนะยายนะ
0: คุณป่วยติดเตียงรายนี้ว่ายังไง
1: บางรายบอกว่าไม่มีความประสงค์จะอพยพหรอก
0: เนื่องจากว่า
1: ไม่ต้องการสร้างความลำบากให้ลูกหลานผู้อื่น
0: ขอพักอาศัยอยู่ในบ้านเดิมนี่แหละ
1: บริเวณหน้าบ้านมีน้ำท่วมขังประมาณ30เซน
0: แล้วก็ผู้ป่วยก็เห็นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้เนี่ย
1: พักอาศัยอยู่ได้ไม่เดือดร้อน
0: ไม่เดือดร้อนไง
1: เอาข้าวน้ำให้กินแล้วครับขณะที่ชาวชุมชนยังคงช่วยกันดูแลแกนะ
0: นำอาหารมาให้กินเน
1: ี่
0: ย
1: เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับสถานการณ์เพียงลำพังครับ
0: อ๋อเอา
1: ทางด้านแม่บ้านตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่า
0: จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
1: ประชาชนหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
0: และก็มีความห่วงใยในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชน
1: ทางอาหารน้ำดื่มเครื่องใช้จำเป็นยารักษาโรค
0: โดยเฉพาะประชาชนเนี่ยนะ
1: ที่ต้องสัมผัสและลุยน้ำเป็นเวลานานเนี่ยนะ
0: จะมีอาการทางด้านทางผิวหนังนี่แหละ
1: เอาละขอบคุณมากเลยนะครับ
0: นี่ตำรวจที่ไหนเนี่ย
1: ปทุมธานี
0: เอาจะเอาอย่างเขาได้ก็เอานะ
1: ที่ไหนอะ
0: ทั่วไปเนี่ยดูอย่างตำรวจปทุมธานีเขาบ้างหรือประชาชน
1: รัฐมนตรีสุรศักดิ์ยืนยันเขื่อนเจ้าพระยาระบายสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาที
0: แล้วก็เร่งสำรวจเยียวยา
1: ย้ำนายกยานายกเขาย้ำมานะ
0: ย้ำว่ายังไง
1: สอสอห้ามทิ้งชาวบ้าน
0: ไอ้ลงพื้นที่เอาไว้นะ
1: ลงพื้นที่ได้เรียกเสียงหน่อยด้วย
0: ให้ชาวบ้านก็ได้เห็นหน้าเห็นตาบ้างยามที่เขาเดือดร้อนเน
1: ี่ยเมื่อวานเขาสอสอของพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งเนี่ยนะนะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
0: ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบล
1: บางหลวงโดดแล้วก็ตำบลวังตะกัวอำเภอบางบาน
0: พร้อมกับสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณโบราณสถานนะ
1: วัดย่านอ่างทองอำเภอผักไห่ครับ
0: น้ำถุงยางชีพไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน
1: ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยนะ
0: ทางด้าน
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: นี่ที่อ่างทองเนี่ยนะ
1: ที่ไอ้วัดย่านอ่างทองก็ชื่อวัดย่านอ่างทอง
0: และอยุธยาด้วยเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: น้ำก็ท่วมกันนะ
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จ้วนอย่าไปฉี่ลงน้ำลงคลองนะไม่ดีเขาจะเห็นเข้าน
0: ั่น
1: ไม่น่าดู
0: ไอ้มันเป็นแค่ฉี่หนูอย่าให้เป็นฉี่คนนะ
1: เขาบอกเป็นโรคอะไรโรคฉี่นายกนี่เนี่ย
0: ฉี่หนูเนี่ยมีอะไรเอาว่าตัวเงินตัวทองก็ตายเนี่ย
1: วรนุช
0: หนูก็ตายเนี่ยคนก็พูดกันไปนะ
1: เอาว่ากันไปเน
0: า
1: ะ
0: ว่ากันไป
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จ้วงก็ต้องกินฟอกัสครับ
0: ฟอกัสนะ
1: ตื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกก็ใส่เลี่ยมพัดใส่เลี่ยมจอย
0: ใส่เลี่ยมจอย
1: หรือจะแบบชงดื่มทันใจหน่อยแบบชงดื่มอะ
0: เรียกอะไรเรียกอะไร
1: ซอยมิกฟูด
0: ไงอันนี้เป็นแบบผงชงน้ำนะ
1: ครับราคาเดียวกับไอ้ห้าว
0: ราคา
1: เมื่อกี้ไม่มีอยู่ลายโพทองบอกไม่เอาไรห้าวอ่ะ
0: เอาอะไรอ่ะ
1: เอาสเปรย์แล้วก็แถมให้ของแถม
0: แม่เอาว่ากันไป
1: พูดหลังไมค์ผมก็พูดละเอียดเลยสิ
0: เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์แล้วก็จะสั่งอะไรก็
1: สั่งละเอียดยิบเลยบอกผมไม่เอาแล้วผมจะเอาสเปรย์อย่างเดียวแล้วเขามีไว้ทำไมนะ
0: แต่ทันสมัยเหมือนกันนะ
1: เล่าให้ฟังแล้วนะ
0: ว่ากันไป
1: ครับส่วนใครที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารก
0: ็รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
1: แล้วกระดูกผูกระดูกพูนล่ะ
0: อันนี้ต้องไทยแควพัด
1: สี่กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
0: สองกระปุกก็500นะ
1: นวดถูทาทาถูนวดปวดเมื่อยตรงไหนกินยาไม่ได้ก็นี่ไงอย่ามองเราดิไง
0: อย่ามองสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะ
1: ครับ
0: แนะนำไปซื้อ6กระปุกจะได้เหลือกระปุกละ100
1: สบู่ก็เหมือนกันน่ะต้องซื้อที6ก้อนถึงจะขายนะ
0: ก้อนเดียวเราไม่ขายเอาไว้แถมอย่างเดียว
1: สบู่อะไรนะ
0: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
1: ก้อนละ50บาท
0: โปรยเซียนใช้โฆษณาต้องแพงหน่อย
1: โปรยเซียนแพงกว่านี
0: ้
1: คนอะไรไม่มีน้ำยา
0: ไม่มีน้ำยา
1: เอาทำบุญกันหน่อยเด้อนะวัดหน่อยวัดหน่อย
0: กฐินสามัคคีใช่ไหม
1: ครับ
0: ทุกวัดนะจะเป็นกองละร้อยกองละพันหรือตามกันบางศรัทธาของท่านแล้วก็ออกโรงทานติดต่อกับทางวัด
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: นะ
1: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ1899 เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: คร
1: ับ คร
0: ับ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวันที่31ตุลาคม
1: ครับ
0: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: จ้า
0: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนก็วัดคลองมาตำบลโคกสะดุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายน วัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ภูปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดบางกระแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขาเบอร์บ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์วันที่15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตัวเด่งอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันชมลิเกโชคดีมีสุข15พฤศจิกายนกฐินตมกีวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
1: ะสาธุได้บุญพร้อมๆกันนะครับ
0: กฐินตมกี
1: ขอชื่นชมตำรวจจราจรหน่อยนำรถยกกู้รถน้ำท่วมส่งคืนเจ้าของให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับศูนย์จราจรตำรวจไปชื่นชมตำรวจสน.อุดมสุขไปลุยน้ำกู้รถจอดน้ำคลองปักหลักส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยประชาชนที่ประสบภัยสามารถขอความช่วยเหลือได้24ชั่วโมงครับ
0: ขอความช่วยเหลือได้24ชั่วโมงนะ
1: เบอร์โทรก็อะไรอ่ะ191ถ้าโทรไม่ติดก็1599เป็นสายด่วนกองบังคับการจราจร1197
0: หรือสายด่วนตำรวจทางหลวง
1: 1193
0: 1193ก็ได้เนี่ย
1: ครับ
0: นี่ตำรวจทางหลวงนะ
1: ทางหลวงนะ
0: กรุงเทพเนี่ย
1: ตำรวจดับเพลิงอ่ะ
0: ดับเพลิงอะไรอ่ะ
1: ดับเพลิงที่โทรไม่รับสายลบเลี้ย
0: โ
1: อ้ลูกสาวร่ำให้ใจตะหลายไฟรั่วช็อตแม่สาหัสหกล้อพยายามลุยฝ่าน้ำท่วมไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็สายเกินไปครับ
0: น่าสงสารแกเนาะ
1: ครับ
0: ไปดูตายเนี่ย
1: ที่8ริ้วฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: 8ริ้วเนี่ยบ้านผ่านบ้านเหลือประชาชนเนี่ย
1: ตำบลบางไผ่เมืองฉะเชิงเทราเนาะ
0: อันนี้อยู่หมู่7เนี่ยนะ
1: ไฟช็อต
0: โอ้คุณแม่เสียชีวิต
1: รถบรรทุกเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลนะลุยน้ำท่วมนะ
0: ก็พยายามไปช่วย
1: เสียชีวิตครับ
0: คืออะไรนะ
1: คุณดังนวลละออ
0: อายุ67ปี
1: ลูกสาวนี่ชื่อประภาพันธ
0: ์อายุ46ปี
1: มาโรงพยาบาลด้วยความโศกเศร้าครับ
0: นางสาวประภาพันธ์ว่ายังไง
1: พอกพ่อกับแม่เนี่ยออกไปเดินดูสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณถนนด้านนอกบ้าน
0: ขณะนั้นก็น้ำท่วมผิวถนนด้วย
1: ทั้งแม่สังเกตเห็นสายไฟบริเวณกองไฟบนเสาไฟฟ้า
0: เป็นไง
1: ตกลงมาในน้ำมาเด็กเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแม่คิดว่าสายไฟดังกล่าวไม่น่าจะมีไฟ
0: ไปหยิบป่ะนะ
1: หยิบก็ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลย
0: โอ้ยไฟช็อต
1: เขาบอกแล้วเราไม่มีความรู้อย่าไปยุ่งกับเขา
0: แกก็หวังดีเน
1: า
0: ะ
1: เออเขาแสดงความเสียใจด้วยนะ
0: น่าสงสารคุณแม่แกเนาะ
1: ครับนี่ทหารเรือจะอเมริกาจะมาอีกแล้ว
0: มาเยอะไหมล่ะนะ
1: มา 5,000 เทียบเท่าบอกว่ามาพักผ่อนกำชับเคารพกฎหมายของไทยวัฒนธรรมไทยด้วยนะ
0: อ๋อจะมาเที่ยวเมืองไทยนะ
1: มาภูเก็ตงวดเนี้ย
0: อย่าให้เขมรได้ยินนะเดี๋ยวมันจะอาย
1: เออไม่อายหรอกเคยเห็นเขมรอายใครที่ไหนหรอก
0: นานเดี๋ยวปาจะประเทศไทยไม่ไปเขมร
1: นี่เขาจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ย
0: อ้าวให้มาแล้วนะ
1: กำลังมาคุยกันอยู่นะ
0: ภูเก็ตไง
1: ได้เอาใครที่เป็นสายฟอก็ไปดูนะ
0: 5,000 นายเนี่ย
1: 5,000 นาย
0: ไปเที่ยวภูเก็ตไปหาเน่เน่หรอมั้งเน
1: ี่
0: ย
1: เออได้ไปดูเน่เน่ครับภูเก็ตเนี่ยใครๆก็อยากมาแล้วตอนเนี้ย
0: เขามีตลาดนาคาอย่าง
1: ครับผม
0: มีคอนเสิร์ตเล่นนี่
1: ใช่ของเราลพบุรีก็ตลาดข้างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
0: อันนี้มีอะไร
1: ตลาดคนเดิน
0: คนเดินไง
1: จะไปแย่งลิงเดินกันปกติลิงมันเดินแถวนั้น
0: ตอนนี้ลิงมันเหลือน้อยแล้วมันอยู่โคกต้นหมดแล้ว
1: อยู่ในคุกติดคุกรู้ความผิดอะไร
0: น่าสงสารลิง
1: ครับ
0: ไม่น่าเกิดเป็นลิงลพบุรีเลย
1: แม่เวลาหมดซะแล้วนี่ยังมีข่าวนึงนะมันไอ้นี่ผมออกจากคุกมาเนี่ย
0: เป็นไงล่ะ
1: ไปลักรถจักรยานพ่วงข้างผู้ใหญ่บ้านเก่งไงตามแกรอยพบไปจับได้ฉีดสีม่วงด้วย
0: โดนจับมาข้อหาลักทรัพย์เนี่ย
1: ครับ
0: โอ้
1: นู่นนู่นกาญจนดิษฐ์นู่น
0: นครนู่นน่ะสุราษฎร์เนี่ยกาญจนดิษฐ์เนี่ย
1: กาญจนดิษฐ
0: ์โดนจับไปเลย
1: โดนจับปัสสาวะสีม่วงให้การรับสารภาพว่าลักรถดังกล่าวจริงนำตัวมาของกลางสอบสวนส่งพนักงานสภ.กาญจนดิษฐ์ครับ
0: ข้อหาลักรถแล้วก็เสพยาเสพติดเนี่ย
1: โดนสองเด้งเลยหนู
0: มาแล้วโดนจับเออ
1: แม่อยู่แค่เอาภาพผมไปลงสมัครสอสอซะแล
0: ้
1: ว
0: เป็นไง
1: สงสัยแววจะได้ซะมั้ง
0: สมัครไงไอ้ตาติ่งก็ไป
1: เอารูปผมไปลงนึงกัน
0: เ
1: นี่ย
0: เออ
1: บางสายอวมหนักครับ 7,220 คนเรือนน้ำท่วมสูงไปแล้ว10วัน
0: น้ำท่วมมา10วันแล้วยังไม่ลดเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้
1: ที่พอก็ปล่อยน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมล่ะ มันก็ลงมาที่อำเภอบางไท
0: นั่นแหละ
1: เออล้นไปเมตรห้าสิบอ่ะก็ท่านเป็นบิดาลุยทั่วหัว
0: โอ้น่าเห็นใจนะ
1: เดี๋ยววันนี้ไปเจอแกที่ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
0: ตำบล
1: สะแจง
0: อำเภอ
1: บางระจัน
0: สิงห์บุรีนะ
1: ส่วนพวกนี้คอยฟังอีกทีนึงว่าแกจะไป
0: ที่ไหนอะนะ
1: วัดไรหรือไม่ก็นู่นดอนพุธยังไม่ได้บอกมานะครับ
0: พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะ
1: ใช่เจอกัน3ชั่วโมงในจทล.เนาะ
0: ฟังกันนะพรุ่งนี้นะ
1: วันนี้ไปแล้วครับโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัย
12: ทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

0: สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งลูกใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มา0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังขอบคุณผู้ประถมรายการนะครับลุงช้างไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการและมารวยทีวีครับมารวยกรีนอัพปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือเป็นผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่โทรศัพท์ขอฟังเพลงกันเข้ามาวันนี้อากาศอึมครึมนะกรมอุตุเขาบอกจะมีฝนนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยเมื่อเช้านั้นก็ขึ้นวัดไปมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าลุงดอน
0: ครับผม
1: แถวบ้านลุงดอนฝนตกบ้างไหม
0: โอ้ยเป็นเยี่ยวจักระจันครับยองยังยองยังประมาณเยี่ยวจักระจัน
1: ด
0: ู
1: โทรทัศน์มันก็ตกทางไหนไม่ได้มีมาพานเราเลยเนาะ
0: มันไปตกในป่าหิมพานต์กับตกในมหาสมุทรครับ
1: ไปตกที
0: ่นาจินเนลีน้ำนั่นน่ะก็ในที่เขาเขียนไว้ในสงกรานต์ไง
1: อยู่ที่ไหน
0: ป่าหิมพานต์มันน่าจะมโนราหรือพระสุทนมั้งที่ตามกันไปใช่
1: สงสัยภาคใต้นั่นน่ะเนาะ
0: ใช่
1: วันนี้ลุงดอนมันถึงของร้อยเอ็ดเท
0: ศกาลครับ
1: นี่ไม่ได้ฟังมานานนะเพลงนั้นเพลงฝากหลังนี่เนาะ
0: ครับ
1: จะเอาเพลงนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกเพลงหนึ่งจดหมายพ่ายรัก
0: จดหมายพ่ายรัก
1: จะของร้อยเอ็ดจันจ่ะ
0: ครับน้ำชีน้ำชีแห่งความหลัง
1: จ่ะ
0: ครับจดหมายพ่ายรัก
1: จ่ะ
0: เอาได้เลยครับ
1: หนูก็ขอส่งมอบเลยทุกเสียงทุกสายให้ลุงดอนด้วยจ้าสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: จ
0: ้
1: า
0: สวัสดีครับพี่ประชุมสาวสวยนะครับจดหมายพ่ายรักและน้ำชีแห่งความหลังที่จริงมันมีเพลงร้องแก้อยู่นะผมก็ยังไม่รู้ว่ามันชื่อเพลงอะไรเคยฟังอยู่นะขอบคุณครับขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับมาเข้ารายการแล้วฟังเพลงกันก่อนนะครับมีแฟนเพลงขอมาเมื่อวานนี้นะครับไปในงานชาปนกิจศพคุณพ่อบุญยกพุกทองที่วัดท่าแคนะครับก็ไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรนั่นแหละคือถูกเพื่อนบังคับก็ต้องไปทำก็ไปเจอแฟนเพลงอยู่หลายท่านเหมือนกันลี่เข้ามาหาเลยบอกขอพี่สุรพลหน่อยว่างั้นอ้าวได้เลยครับมอบให้เลยบอกฟังทุกวันอ้าวเซิร์นแซบปานลาบเลยครับส่งไปถึงคุณยายเพชรด้วยนะสาวสวยหนองเขเซิร์นแซบครับ

0: ุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอร์รี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริงทำไมต้องรับประทานยาย่าบริงล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริงช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริงผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริงนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
0: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไป2เพลง

ครับยาย่าบลิงบำรุงสายตาตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางนึกถึงยาย่าบลิงนะครับก็ไปวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านนะครับอันนี้มีอย.นะฮะเป็นอาหารเสริมสบายอกสบายใจได้รับประทานนะครับงาดำสกัดเย็นรุ่นใหม่นี่ลุงช้างเขาผลิตออกมาดีมากนะครับท่านใดที่เจ็บเข่าหัวเข่าเนี่ยอายุเยอะมันจะเจ็บนะครับน้ำหล่อเลี้ยงหัวเข่าหล่อลื่นมันหมดแล้วกระดูกพรุนนะครับซื้อมารับประทานเลยนะครับมีอย.เอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายนะครับท่านใดเป็นโรคเบาหวานเป็นความดันสูงมีไขมันในเลือดเยอะนะครับหรือเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยซื้อมารับประทานเลยมีอย.เหมือนกันไปซื้อหาได้นะฮะลพบุรีก็มีวางจำหน่ายที่ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกสักแก้วที่จอดรถสะดวกสบายร้านขายยาภายในบขส.สักแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายณ์อำเภอโคกสำโรงร้านขายยาทุกร้านที่ตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่วกไปทางสิงห์บุรีเข้าไปในบขส.เลยครับร้านขายยาที่อยู่ภายในบขส.สิงห์บุรีอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติสระบุรีร้านสุจิตเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอบ้านหมอร้านยาดีหนองแซงอยู่อำเภอหนองแซงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีเลือกซื้อเลือกหากันนะครับหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับอายุเยอะเนี่ยมันแย่มกันนะผมเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับนะครับที่จริงนอนตั้งแต่หัวค่ำอ่ะ2 ทุ่มครึ่งผมหลับแล้วข่าวเคอร์ก็ไม่ได้ดูหรอกนะดูนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็มาตื่นประมาณ3 ครึ่งนะตื่นบ้าอะไรก็ไม่รู้พอไม่หลับแล้วครับต้องลุกออกมามานั่งอยู่หลังบ้านนะครับเปิดพัดลมต้มน้ำดื่มกาแฟจนถึง5:00ประมาณ5:20นะครับก็แต่งตัวออกไปเดินออกกำลังนะก็เป็นอยู่อย่างนี้นะครับพอจะมาง่วงเนี่ยก็มาประมาณเนี่ยตอนนี้เริ่มง่วงจัดรายการไปก็ตาปลื้อไปเอาครับแก่แล้วอะไรก็ไม่ดีนะแก่แล้วแก่เลยไปเมื่อวานไปเห็นเพื่อนหลายคนนะเพื่อนนักเรียนใน10 รุ่นเดียวกันมาทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเป็นพิษณุโลกนะฮะโอ้มากันเยอะอีกคนหนึ่งลพบุรีเนี่ยเดินไม่ได้เดินจ๊อกจ๊อกแจ๊กแจ๊กเหมือนกับเดินต่อเท้าอ่ะนะขนาดร่างกายแข็งแรงนะก็ยังงงกันอยู่เป็นพากินสันด้วยมือสันไม้สันโอ้ชีวิตคนเราก็เท่านี้เนาะใกล้แล้วนะใกล้จะพุ่งกันหมดแล้วเนี่ยดูเนี่ยท่าทางมีแต่ลุงดอนคนเดียวแข็งแรงอยู่เนี่ยเอาฟังเพลงดีกว่าน้องทั้งรอขอมาคนจนน้อยใจและชื่นใจคนจนครับสีไพรลูกราชบุรีและนงเยาว์ดาวสุพรรณครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับคนจนน้อยใจเสียงร้องของศรีไพรลูกราชบุรีแล้วก็นงยาวดาวสุพรรณชื่นใจคนจนครับน้องทองหล่อเป็นผู้ขอมามอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับทานอาหารเข้าไปแล้วไม่ขับไม่ถ่ายนึกถึงใส่เลี่ยมจอยนะครับบูแลไตฟื้นฟูไตบำรุงไตรักษาไตก็อย่าลืมโปรมิกออยนะครับแล้วก็มะระขี้นกสกัดเย็นอันนี้บำรุงร่างกายนะครับมะระขี้นกเนี่ยมันเป็นลูกไม่ใหญ่หรอกนะฮะขึ้นตามรั้วตามอะไรนะเอามากินกับน้ำพริกเนี่ยแม่อร่อยแต่เด็กๆเขาไม่กินกันเขาบอกมันขมนะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยอายุเยอะๆนี่ทานได้เลยครับเขาบอกกินของขมชมเด็กสวยรวยความหลังรักตังเมียแล้วสบายอกสบายใจครับอยากได้ก็ไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาตามที่ลุงดอนโฆษณาหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านครับพี่ประชุมสาวสวยครับจากวัดไก่ขอ101เพชรสยามน้ำชีแห่งความหลังและจดหมายพ่ายรักครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านเลยครับยกคลื่นไปเลยเซิร์นแซบครับ

0: ัดมารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000cc ผสมน้ำ 2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจะไป2เพลงครับน้ำชีแห่งความหลังเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะไม่ใช่ว่าน้ำปิงบางยมน่านไม่ยาวนะครับก็มาจบกันที่ปากน้ำโพเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ก็ไม่ยาวแต่แม่น้ำชีนี่ยาวมากฮะต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาชัยภูมินี่เทือกเขาเพชรบูรณ์นี่นะครับไหลลงไปผ่านขอนแก่นชุมแพอะไรไม่ใช่ผ่านขอนแก่นเนาะไล่ลงไปนนท์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรผ่านลงไปโอ้โหจนไปถึงแม่น้ำมูลนะลงนู่นเลยไปน้ำโขงมันยาวงอกไปวนมาฉะนั้นเป็นหล่อเลี้ยงหัวใจของชาวอีสานเลยนะสำหรับเป็นน้ำชีจดหมายพ่ายรักครับร้อยเอ็ดเพชรสยามเป็นผู้ขับร้องนะครับมอบให้กับพี่ประชุมและแฟนเพลงทุกท่านก็อย่าลืมมารวยกรีนอัพนะครับปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือถ้าอยากได้ก็โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเลยเอามาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับมอบไปกับคุณยายเพชรนะครับสาวสวยหนองเขครับสุรพลสมบัติเจริญนะครับผมจัดให้คนใต้ใจซื่อและผ่องศรีวรนุชครับสาวเหนือเบื่อรักครับจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับเอาเซิร์นแซบครับ

0: ดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารที่หนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
5: จริงจริงนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037565-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
3: 0812901691 0812901691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วย
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธสิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุสริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระสายผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ค่ะตี5ถึง7โมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะและสำหรับวันนี้ก็เช้าวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมค่ะก็เมื่อวานนี้ขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่อวยพรให้แอนเดินทางปลอดภัยแอนไม่ได้มีเวลาอ่านไลน์หรือว่าอ่านข้อความเลยเมื่อวานเพิ่งจะมาอ่านตอนเช้านะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปธุระแล้วก็ถามว่าเจอฝนไหมมีบางท่านถามเนาะไม่ได้เจอรุนแรงอะไรนะคะมีแต่เป็นแบบฝนตกปล่อยๆเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมน้ำขังอะไรเนี่ยแอนก็ไม่เจอนะเพราะว่าขึ้นทางด่วนตลอดเลยนะคะแล้วก็ไปลงบางนาที่ไปหาคุณหมอตายอยู่แถวๆบางนานะคะไม่ได้เจอฝนฟ้าอะไรที่น่ากังวลใจนะคะก็เสร็จธุระปะปังก็คือตอนไปแต่ว่ารถติดหน่อยค่ะคุณหมอนัดเที่ยงแต่แอนนะไปถึงทีหลังเกินเที่ยงไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือไปติดอยู่ไอ้ตรงนั้นตั้งครึ่งชั่วโมงได้นะคะก็พอเราผิดคิวเนาะคนอื่นเขาก็ต้องไปก่อนแต่ว่าเราโทรไปล่วงหน้าว่าเรามาถึงแล้วนะแต่ว่าเรายังไปถึงโรงพยาบาลตรงนั้นไม่ได้นะคะก็เลยต้องมีแบบให้คนอื่นเขาแซงคิวเราไปก่อนนะคะพอเราไปถึงเราก็เลยต้องนั่งคอยก็คอยไปอีกเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเราก็กะเวลาผิดไปหน่อยเพราะว่าที่เคยไปมันไม่ได้รถติดขนาดนี้เนาะแต่ก็อ่ะนั่นน่ะเสร็จเรียบร้อยดีนะคะเสร็จธุระปะปังแล้วก็เลยพาน้องตินตินไปเดินเล่นที่ห้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็กลับบ้านก็แค่นั้นแต่ว่าไอ้ตอนกลับบ้านก็มาถึงบ้านนะคะแล้วก็แวะกินข้าวกันอะไรกันนะทีนี้ปรากฏว่าแม่ก็โทรมาบอกว่าเดฟอ่ะมีอาการแปลกๆเอาแล้วยังกินข้าวกันไม่เสร็จเลยกินไม่ลงเลยกินไม่ลงเลยก็รีบกลับบ้านกันดีกว่าเรานะคะพอกลับมาถึงบ้านก็มาเจอเดฟอ่อนแรงค่ะคือเดฟหิวน้ำไม่มีอะไรนะคะตกใจหมดเลยยังบอกอะไรกันวิลูกนะคะดูดีๆอยู่กันก่อนไปนะคะลูบหัวลูบหางกันอยู่ทำไมตกเย็นเป็นอย่างนี้สรุปแล้วก็คือว่าเดฟเขาหาน้ำไม่เจอเขาหิวน้ำแล้วก็วางน้ำเอาไว้ใกล้ๆเขาแต่ความที่ตาเขาไม่เห็นเนาะเขาหาน้ำไม่เจอเขาก็นอนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็หมดแรงนอนหมดแรงนะคะพอได้ยินเสียงแม่โอ้ยสงสารจังเลยค่ะนอนแบบอยู่นั่นแหละแต่หางกระดิกนะคะกระดิกแบบแปะแปะไม่ได้กระดิกรัวๆนะคะคงจะไม่ไหวอ่ะเอาน้ำให้กินโอ้โหกินเป็นกะละมังเลยบอกตายแล้วดูสิเนี่ยนะเออเพราะปกติแอนก็ที่วางเอาไว้ให้เขาเนี่ยเขาก็เดินมากินเองนะคะแต่ว่าเมื่อวานน่ะไม่แน่ใจว่าทำไมถึงมาเดินมาไม่ถึงก็ยังสงสัยกันอยู่นะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยโอ้นะคะดูแลนึกว่าโอ้ตายแล้วแย่สละมั่งเดฟเอ้ย นอนอยู่พักกินน้ำเสร็จแล้วนอนไปอีกเป็นชั่วโมงเลยนะคะถึงจะกินอาหารได้พอกินอาหารได้เดฟพอแอนก็ทดสอบนะเอาไข่ ทอดไข่มาให้นะคะเติมพลังหน่อยดิทอดไข่มะตูมที่ชอบนะคะปรากฏว่าจมูกฟุดฟิตแม่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วให้กินน้ำหวานเฮลบลูบอยไปซะหน่อยนะคะเติมพลังนิดหนึ่งนะคะพอได้น้ำหวานแบบเติมน้ำตาลเข้าร่างกายไปนิดหนึ่งกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหลังจากนั้นกินอาหารหมดชามเลย

อะไรใดๆแอนขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้แอนดูแล้วแอนก็จะตอบให้เรียบร้อยเนาะแต่ตอนนี้เดฟก็โอเคแล้วค่ะเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันก็นะคะได้กลิ่นแม่ดุกดิกดุกดิกอยู่ใกล้ๆแม่ใจคอหายหมดเนาะเราก็อุตส่าห์บอกว่าเอ้ยจะอยู่ให้พ้น69นะบอกต้องอยู่ให้ถึง70ก่อนนะลูกนะแม่โม้ไว้เยอะบอกว่าเดฟต้องอยู่ให้ถึง70ก่อนนะเออเช้านี้ค่อยยังชั่วแล้วก็แหมดีเลยนะคะได้ท้องได้อิ่มท้องแล้วก็นอนสบายแต่ว่าเนี้ยยังไม่ได้ลุกเลยนะคะเพียงแค่ขยับตัวนิดหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่าแข้งขาเป็นยังไงเนาะแหมจริงๆนะอ่ะก็เล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับ FC ของเดฟนะแล้วก็เหตุผลที่ไม่ได้ตอบอะไรให้ทราบเลยเพราะว่ามีเรื่องตื่นเต้นนะคะใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวประมาณนี้เนาะและสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID นะคะแล้วก็ถ้าซื้อรวมกันยอดสั่งซื้อถึง 2,500 ส่งฟรีแล้วก็แถมไบโออีพลัส1กล่องนะคะหรือโปรโมชั่นที่3ซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะอันนี้คือโปรโมชั่นของเราเนาะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องนะคะซื้อขั้นต่ำสุด4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708ค่ะมาที่เรื่องของข่าวกันต่อนะคะอันนี้คือโปรโมชั่นเนาะประจำเดือนตุลาคมก็หมดเขตวันที่31ตุลานะคะส่วนเรื่องของข่าวมากันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะไทยรัฐข่าวสด Daily News มติชนออนไลน์เริ่มต้นกันที่ไทยรัฐนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะไล่เรียงกันไปตามภาพข่าวเนาะขอแสดงความอาลัยและสดุดีผู้ใหญ่ทองพิมพ์ถูกไฟดูดเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะจากที่ปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอศรีมโหสถนะคะน้ำท่วมอย่างรวดเร็วค่ะนายทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลคูลำพันอำเภอศรีมโหสถได้ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมนำเสบียงแล้วก็ความช่วยเหลือให้ชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนไม่หยุดหย่อนแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยเมื่อวันที่1ตุลากลับเกิดถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนถึงแก่อนิจกรรมสร้างความโศกเศร้าให้กับลูกบ้านแล้วก็ครอบครัวอย่างประเมินค่าไม่ได้นะคะซึ่งแฟนเพจกรมการปกครองก็ได้โพสต์ถึงเหตุสลดใจในครั้งนี้ว่ากรมการปกครองอาลัยและสดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลคูลำพันอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งทางท่านผู้ใหญ่ทองพิมพ์ก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้านอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกลับถูกกระแสไฟฟ้าดูดและเสียชีวิตเมื่อวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ใหญ่ทองพิมพ์เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ได้กระโดดน้ำเข้าช่วยเหลือเด็กชายวัย6ขวบที่ติดอยู่ในรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเสียหลักตกคลองก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลและสามารถช่วยยื้อชีวิตเด็กเอาไว้ได้สำเร็จในยามปกติในยามเกิดภัยผู้ใหญ่ทองพิมพ์ทำหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านอย่างเต็มภาคภูมิยึดมั่นในหน้าที่แล้วก็พร้อมยื่นมือช่วยเหลือประชาชนโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยหรืออันตรายที่เกิด
ขึ้นคุณความดีความกล้าหาญและความเสียสละของผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมก็จะยังคงอยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนครอบครัวและฝ่ายปกครองตลอดไปกรมการปกครองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ใหญ่ทองพิมพ์และขอสดุดีในคุณงามความดีของวีระบุรุษผู้เสียสละ

0: ู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจนถึงวาระสุดท้ายนะคะขอแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมอาลัยกับผู้ใหญ่ทองพิมพ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลคู่ลำพันธ์อำเภอศรีมหาสดจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขอให้ท่านไปสู่สุคตินะคะเรื่องของไฟดูดในช่วงที่ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยก็มีข่าวกันเป็นระยะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันเนาะเมื่อวานนี้โอ้โหทางตำรวจสภ.ปากเกร็ดนะคะเขาบอกเจ้าของรถมารับคืนกันด้วยป้ายทะเบียนรถเนี่ยโผล่ทะลักกว่า 1,000 แผ่นนะคะโอ้โหแล้วก็บอกว่าล้นโรงพักเลยว่าอย่างนั้นนะคะทะเบียนรถหลังจากป้ายทะเบียนรถที่ลุยน้ำท่วมทะลักล้นโรงพักโผล่มาเป็นพันแผ่นเลยค่ะราคาสูงสุดเนี่ยแผ่นละแสนเลยนะโอ้ทะเบียนรถของใครยังไงกันมั่งเนาะมีรายงานมาบอกว่าจากสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีนะคะประกาศเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในอำเภอปากเกร็ดเจอน้ำท่วมป้ายทะเบียนรถหลุดหายติดต่อขอรับได้ที่สภ.ปากเกร็ดค่ะเขาประกาศกันตั้งแต่วันที่28กันยายนจนล่าสุดมาถึง เมื่อวันที่2นะคะวันที่2ตุลาตอน18:30 นค่ะก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ลงไปตรวจสอบบริเวณด้านหน้าสภ.ปากเกร็ดปรากฏว่ามีแผ่นป้ายทะเบียนโผล่เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นพันแผ่นเลยหลังจากที่มีฝนตกน้ำท่วมสูงเมื่อวันที่ผ่านมาแล้วประชาชนเขาไปเจอแผ่นป้ายทะเบียนเขาก็เอามาส่งที่สภ.ปากเกร็ดมาส่งกันทุกวันนะคะตอนนี้ก็มีประชาชนมาขอรับป้ายคืนไปพันกว่าแผ่นแล้วแต่ป้ายทะเบียนเนี่ยแต่แผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยไม่ลดลงเลยวางจนไม่รู้จะวางแผ่เอาไว้ให้ตรงไหนแล้วเต็มหน้าสถานีไปหมดแล้วนะคะมีเป็นพันหลังจากที่เขามารับไปแล้วเป็นพันเหมือนกันโอ้บอกแล้วแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยมีป้ายประมูลด้วยนะราคาตั้งแต่ 5,000 ถึงแสนเลยนะตำรวจเขาก็ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเนี่ยติดต่อมารับคืนเนื่องจากว่าเป็นทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็ทุกแผ่นป้ายมันมีมูลค่าหากไปติดต่อทำแผ่นป้ายทะเบียนใหม่เสียเงินเสียเวลาประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปากเกร็ดหากใครทำแผ่นป้ายทะเบียนหายก็มาดูได้ที่สภ.ปากเกร็ดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ดูทางออนไลน์ได้นะคะหากมีการแจ้งแผ่นป้ายทะเบียนหายเนาะแผ่นประมูลนี่ราคาเป็นแสนก็มีนะคะจากการสอบถามนายสุรชัยนายสุรชัยนะคะกตตรสภ.ปากเกร็ดก็บอกว่าตำรวจเขาก็รวบรวมเอามาให้ช่วงน้ำท่วมนั่นแหละแล้วก็นำลงระบบเว็บให้ด้วยนะคะประชาชนจะได้ตรวจสอบแล้วก็รับคืนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจากกรณีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกัน 4-5 วันเนี่ยน้ำมันท่วมขังหลายพื้นที่ก็ทำให้ป้ายทะเบียนทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์สูญหายกันเยอะนะคะเนี่ยค่ะทะเบียนที่เห็นนะตอง5อย่างนี้นะคะทะเบียนตอง5นะเลขประมูลเลขอะไรที่สวยๆเนี่ยนะคะก็สำหรับใครที่เขาบอกว่าประชาชนที่จะเข้าไปค้นนะคะตรวจสอบหมายเลขทะเบียนทางเว็บไซต์เนี่ยก็เข้าไปที่เพจหมูเด้งสีสมานหรือค้นหาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยคำว่าป้ายทะเบียนหายโดยเจ้าหน้าที่เขาก็จะอัปเดตข้อมูลนะคะลงในระบบออนไลน์ทุกวันนะคะประชาชนจะได้พิมพ์ค้นหาเลขทะเบียนของตนเองได้ทันทีว่าอยู่ที่สภ.ปากเกร็ดหรือเปล่าอ่ะนะเหลืออีกเป็นพันมารับไปแล้วเป็นพันเหลืออีกเป็นพันติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมากันที่แม่น้ำน้อยมองจากมุมสูงนี่โอ้โหนะคะสีน้ำเป็นแบบว่าชายเย็นมากๆชาวบ้านนอกคันกั้นน้ำต้องใช้เรือสัญจรกันแล้วนะคะสถานการณ์แม่น้ำน้อยไหลผ่านอำเภอโพทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ล้นเข้าหมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญไปเป็นที่เรียบร้อยชาวบ้านนอกคันกั้นน้ำต้องใช้เรือกันแล้วนะคะแล้วก็ระดับน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเขาบอกว่าจ่อว่าจะพอๆกับปีที่แล้วแล้วนะ นายขุนแผนอายุ67อยู่หมู่9ตำบลบางจักก็เล่าให้ฟังว่าน้ำขึ้นต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเทศบาลเขาก็เอาเรือมาให้ใช้นะคะเดินทางเข้าออกซึ่งบ้านอยู่นอกคันกั้นน้ำมันก็ท่วมทุกปีอยู่แล้ว พูดแบบปลงๆนะคะทางศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอ่างทองเขาก็แจ้งว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมวลน้ำเนี่ยถึงอ่างทองแล้วระดับน้ำมันจะสูงขึ้นประมาณสัก20เซนนะคะคนที่เขาคุ้นชินเขาก็คือไม่ได้อยากให้เกิดนะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นทุกปีทุกปีก็ไม่รู้จะพูดอะไรทำนองนี้แล้วนะคะเนาะส่วนที่เสนาค่ะดูคุณป้าท่านนี้สิยังยิ้มได้อะนะใจสู้จริงๆนะคะเอาแผ่นไม้มาต่อซะจนแบบซะจนศีรษะของคุณป้าเนี่ยถึงเพดานด้านบนแล้วนะต้องนั่งตัวคอมๆแล้วนะเนี่ยนั่งตัวคอมๆลงมาข้างหน้าแล้วที่เสนาเนาะก็บอกว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักบ้านเรือนจำนวนมากก็ถูกน้ำท่วมสูงขณะที่ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุส่วนคนทำงานกับวัยรุ่นเขาต้องออกไปทำงานบางทีเขาก็ย้ายไปพักในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมพายเรือสำรวจบ้านเรือนประชาชนในตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาก็พบว่าหลายหลังถูกน้ำท่วมสูงกว่าพื้นบ้านไปเกือบเมตรชาวบ้านต้องรื้อพื้นแล้วก็หนุนบ้านให้สูงนะคะรื้อพื้นแล้วก็หนุนให้สูงประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งบางหลังหนุนพื้นบ้านจนเกือบติดหลังคาแล้วนะคะเพื่อเป็นที่พักอาศัยให้อยู่กันได้ต่อไปค่ะทางด้านป้ามณีนะคะป้ามณีมงคลธงชัยชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าอยู่ในบ้านตามลำพังลูกๆเขาไปทำงานกันหมดแม้จะหนุนพื้นบ้านสูงเกือบเมตรครึ่งแต่ระดับน้ำก็ยังสูงกว่าพื้นบ้านมา80เซนทำให้การใช้ชีวิตก็เป็นไปด้วยความยากลำบากห้องครัวที่ต้องหนุนพื้นสูงก็อยู่เกือบติดหลังคาทำให้ภายในบ้านก็ร้อนอบอ้าวอากาศไม่ถ่ายเทก็ต้องทนอยู่กันไปรอให้น้ำลดฝากถึงรัฐบาลว่าหากสามารถช่วยเหลือได้ก็อยากให้มีการช่วยยกบ้านให้สูงพ้นระดับน้ำเพื่อที่จะได้ไม่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำทุกปีทางด้านลุงอู๊ดนะคะลุงอู๊ดวิเชียนนะคะบอกว่าแม้ตัวบ้านจะยกพื้นสูงพ้นระดับน้ำแต่พื้นที่ชั้นล่างก็ท่วมหมดต้องลุยน้ำลงไปทำครัวแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันก็ยอมรับว่าต้องทำใจแล้วก็ปรับตัวอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งมันก็เป็นประจำอยู่แล้วส่วนโบราณสถานภายในวัดบันไดช้างก็ได้รับผลกระทบนะคะน้ำท่วมเหมือนกันซึ่งพื้นที่ภายในวัดก็ถูกน้ำท่วมไป 50% แล้วโดยเฉพาะภายในพระอุโบสถท่วมไป80เซนระดับน้ำเนี่ยขึ้นถึงพื้นโบสถ์แล้วทำให้พระพุทธรูปประจำทิศบริเวณด้านหน้าโบสถ์ท่านก็จมน้ำไปพระสงฆ์องค์เจ้าต้องช่วยกันนำโต๊ะเอาวัสดุมาวางป้องกันนะคะมาวางหนุนเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็พยายามไม่ให้องค์พระจมอยู่ใต้น้ำนานเกินไปนะคะเดี๋ยวจะส่งผลกระทบต่อสภาพองค์พระรวมถึงการบูรณะแล้วก็ปิดทองในอนาคตด้วยสำหรับพระอุโบสถวัดบันไดช้างเนี่ยเป็นโครงสร้างโบราณไม่สามารถยกพื้นหนีน้ำได้เหมือนกับอาคารทั่วไปเนื่องจากว่าใช้ท่อนซุงเป็นเสาเข็มรองรับน้ำหนักการดีดหรือการยกตัวอาคารทำได้ยากทำให้ทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยต้องเร่งป้องกันความเสียหายเท่าที่จะสามารถทำได้แล้วก็รอกันจนกว่าน้ำจะลดนะคะแบบนั้นเนาะแต่ยังไงก็ตามสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเสนาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนของผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะขณะที่ชาวบ้านก็ยังคงใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมพร้อมกับรอความช่วยเหลือแล้วก็รอวันที่ระดับน้ำเนี่ยจะลดลงแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกตินะคะคุณวัชรินทร์ก็บอกว่าที่บ้านน้ำท่วมพื้นกระดานบ้านทั้งหมดแล้วเดินลุยน้ำในบ้านตั้งครึ่งแข้งแล้วทำร้านใหญ่ๆนอนนั่งๆให้สูงจากน้ำเสมอขอบหน้าต่างเหมือนทุกปีแล้วค่ะนะคะเหมือนทุกปีนะคะก็จะถามว่าชินไหมก็คงจะก็ชินอยู่แต่ก็คงจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ ก็ส่งกำลังใจให้กับคุณวัชรินทร์นะคะชาวเสนานะคะแล้วก็ทุกท่านที่กำลังเจอปัญหากันอยู่ตอนนี้เนาะแต่ในภาพนี้นะคะคุณป้ายังคงส่งยิ้มให้ผู้สื่อข่าวอยู่นะอยู่บ้านคนเดียวยิ่งน่าเป็นห่วงด้วยนะคะเนี่ยเนาะอากาศก็ร้อนอบอ้าวพอฝนไม่ตกเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยนะคะร้อนที่บ้านแอนก็เหมือนกันไปต่อกันที่ปทุมธานีเขาบอกเมื่อวานเนี่ยฝนถล่มแค่ครึ่งชั่วโมงจมน้ำไป30เซนนะคะชาวบ้านชักใจไม่ดีบอกน้ำทำไมมันดำอย่างน้ำนี่ดำคลักเลยบอกกลัวเชื้อโรคจะปะปนมาด้วยนะคะก็นั่นนะสิคะเห็นสีน้ำแล้วก็ใจไม่ดีเนาะรถยนต์ที่สัญจรเขาก็เบี่ยงหลบไปใช้ช่องทางทางขวานะไอ้ทางซ้ายที่น้ำมันล้นขังออกมาก็เป็นสีดำอะนะสอบถามคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเขาก็บอกว่าฝนตกลงมาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ท่วมขังทันทีบอกตรงนี้มันก็เป็นแบบนี้เป็นประจำนะคะแต่ว่าวันนี้สังเกตว่าไอ้น้ำท่วมขังอะปกติมันก็เป็นสีน้ำแหละแต่วันนี้มันดำคล้ำเลยสงสัยมีการปล่อยน้ำเสียออกมารวมกับน้ำฝนเชื่อว่าจะมีเชื้อโรคปะปนมาด้วยต้องใช้แล้วก็คงจะต้องใช้เวลานานกว่าระดับน้ำจะลดลงสู่ภาวะปกตินะคะทางด้านเจ้าของสวนสยามค่ะเมื่อวานถึงขั้นประกาศตอนแรกก็บอกว่าปิดครึ่งปีใช่ไหมคะปิดครึ่งปีแล้วก็ความเสียหายไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทค่ะล่าสุดนี่บอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะยอมถอดใจประกาศขายที่ดินพร้อมกับเครื่องเล่นทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะ 10,000 ล้านบาทนะคะบอกยอมรับวิกฤตครั้งนี้หนักมากตัดเพาะหากมัวแต่เสียดายก็ทรมานจิตใจตัวเองนะคะบอกเสียหายหนักมากนะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมสวนสยามทะเลกรุงเทพพื้นที่เขตคันนายาวสวนสนุกได้รับผลกระทบทั้งเครื่องเล่นเสียหายโดยสวนสยามมีพื้นที่กว่า300ไร่แบ่งเป็นโซนเครื่องเล่นสวนน้ำอีก270ไร่โดยได้รับความเสียหายทั้งหมดบอกปีนี้ถือว่าเป็นปีที่47ที่สวนสยามเปิดให้บริการพบว่าขณะนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการรวมถึงเครื่องเล่นก็ไม่ได้มีการเปิดให้ใช้นะคะเพราะว่ามันเกิดความเสียหายเสียหายไปกว่า 95% นะคะจะเกือบร้อยอยู่แล้วอะเนาะขณะที่แม่ค้าบางส่วนทยอยมาเก็บข้าวของและร้านค้าหลังจากถูกน้ำท่วมน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากว่าถูกท่วมขังเป็นเวลานานโดยน้ำที่อยู่ภายในสระเนี่ยขุ่นคลักแล้วก็เหม็นอย่างชัดเจนเลยขณะที่สวนสัตว์เหลือเพียงสัตว์บางส่วนเนื่องจากส่วนใหญ่ตายนะคะโอ้ตายละจมน้ำตายนะคะวันก่อนมีกวางอ่ะนะมันตกใจง่ายอยู่แล้วเจ้าหน้าที่เขาพยายามจะเข้าไปช่วยมันก็ตกใจคนที่จะเข้าไปช่วยด้วยนะเห็นว่าตายไปหลายตัวเลยนะคะช่วยออกมาได้แค่6ตัวหรืออะไรเนี่ยแล้วก็มันตื่นตระหนกคนที่จะเข้าไปช่วยทุกอย่างบอกว่าเหลือเพียงเนื้อทรายนะคะไก่เป็ดกิ้งก่าม้าสัตว์ที่เหลืออยู่ก็กำลังพิจารณาว่าจะย้ายไปไว้ที่อื่นประมาณ100กว่าตัวนะมีไก่มีเป็ดมีกิ้งก่ามีม้าทางด้านดร.ชัยวัฒน์ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทสยามปาร์คซิตี้ก็บอกว่าน้ำท่วมสวนสยามพนักงาน400กว่าคนพร้อมกับสำนักเขตคันนายาวนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเร่งกันสูบน้ำออกจากพื้นที่ทำให้การระบายน้ำเนี่ยรวดเร็วแต่ยังมีชาวบ้านอีกหลายพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนนะคะจากน้ำท่วมวิกฤตที่สวนสยามกำลังเผชิญหนักมากหนักที่สุดในชีวิตที่เคยเจอส่วนที่ก่อนหน้านี้ระบุว่าสวนสยามจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายใน6เดือนต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า500ล้านในการจ้างผู้เชี่ยวชาญผลิตนะคะเครื่องเล่นมาซ่อมเครื่องทั้งหมดที่ประเทศไทย แต่ตอนนี้ก็ประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักเงินในคลังหมดและไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการสถาบันทางการเงินก็ไม่มีการอนุมัติให้เนื่องจากตนอายุ90แล้วขณะที่พนักงานก็ได้รับความเดือดร้อนรู้สึกสงสารพนักงานเป็นอย่างมากช่วงที่ผ่านมาได้ทำอาหารเลี้ยงพนักงานทุกวันแต่ตอนนี้ก็เริ่มไม่ไหวและไม่มีเงินจ่ายพนักงานหากไม่สามารถจ่ายเงินเดือนได้เป็นเวลา2เดือนพนักงานก็คงต้องออกตอนนี้กำลังจะเร่งฟื้นฟูสวนสยามให้เร็วที่สุดพร้อมกับติดต่อบริษัทต่างประเทศมาดูแลเรื่องการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้เร็วที่สุดคาดจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนถึงจะเปิดได้แต่ก็ต้องรอการประเมินจากวิศวกรของบริษัทต่างประเทศเจ้าของเครื่องเล่นก่อนมูลค่าความเสียหายคาดว่าบอกว่าเครื่องเล่นบางส่วนเนี่ยไม่สามารถซ่อมได้ด้วยนะคะขณะที่โดยปกติสวนสยามมีรายได้วันละ1ล้านบาทส่วนตัวก็เคยขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยากให้ช่วยเหลือในวงเงิน500ล้านและเมื่อวานนี้ลูกชายก็วิ่งวุ่นทั้งวันทั้งการพูดคุยกับกทม.หอการค้าและรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบอกกับตนว่าไม่เป็นไรยังมีที่ดินเยอะรวยประมาณว่าตนเองมีที่ดินมากมายถ้าหากขายสวนสยามไปได้ก็มีเงินมหาศาลไม่เดือดร้อนซึ่งตนก็รู้สึกตัดพ้อขณะที่ผ่านมาทำด้วยหัวใจสร้างมาด้วยมือ40กว่าปีและถ้าหากจะต้องปิดตำนานจริงๆก็เสียดายที่จะไม่มีโอกาสให้คนได้มาพักผ่อนที่ผ่านมาแม้ว่าจะขาดทุนก็เอาที่ดินส่วนอื่นไปขายเอาเงินมาโปะให้ธุรกิจดำเนินต่อทำไปด้วยแรงปณิธานไม่ได้คิดจะขายทิ้งหรือจะสร้างเป็นอหังสาริมทรัพย์อื่นส่วนอนาคตว่าจะเปิดให้บริการต่อไปหรือไม่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนต้องดูจากบริษัทและธนาคารที่กู้เงินอยู่ซึ่งตนเองก็ต้องจัดการเรื่องล้มละลายหรือหาทางใดทางหนึ่งเป็นทางออกไม่อย่างนั้นก็คงจะอยู่ไม่ได้ถามว่าเสียดายไหมก็บอกว่าสิ่งที่ทำมาตลอดระยะเวลาฟ้าดินไม่อำนวยและมองว่าเสียดายไปก็ไม่มีประโยชน์นอนไม่หลับมา7วัน7คืนก็ยังสู้เพียงแต่หากต้องสู้คนเดียวก็คงไม่ไหวเพราะทำมาคนเดียว40กว่าปีแต่หากยังสามารถอยู่ได้ก็จะต้องอยู่แล้วก็จะไม่ทิ้งสวนสยามไปไหนหากมีคนบอกว่าขายที่แล้วจะร่ำรวยก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรเพราะอายุ90ปีแล้วและไม่รู้ว่าปีหน้าจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่บอกวันแรกที่น้ำท่วมก็รู้สึกอยากจบชีวิตตัวเองเหมือนกันแต่ก็สู้มาจนถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องสู้ต่อไปคิดเล่นๆว่าจะทำแพ็กเกจสุดคุ้มเพื่อให้คนไทยมาเที่ยวสวนสนุกที่สวนสยามในแพ็กเกจรายปีเป็นคูปองใบละ1,000บาทหวังให้คนไทยช่วยอุดหนุนเพื่อที่จะนำเงินมาซ่อมบำรุงแล้วก็ต่อลมหายใจสวนสยามนะคะก็ตอนนี้ก็บอกว่าเตรียมสวนสัตว์เนี่ยย้ายไปไว้ที่วัดพระพุทธชินวงศ์จังหวัดพะเยาส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์ที่เพาะเลี้ยงในประเทศเลี้ยงมา30กว่าปีดูแลอย่างดีน้ำท่วมก็ขนย้ายกันออกไปคนที่เข้าไปขนย้ายก็เป็นพนักงานไม่มีความชำนาญในด้านการเคลื่อนย้ายสัตว์โดยเฉพาะสัตว์บางตัวตกใจง่ายบางตัววิ่งหนีชนกำแพงตายเลยนะคะอย่างเช่นเนื้อทรายตอนแรกเนี่ยมีตั้ง20กว่าตัวตอนนี้เหลือแค่10ตัวเท่านั้นเองตายหมดโอ้นะน่าสงสารนะคะส่วนเรื่องการแจ้งเตือนของกรมอุตุแจ้งเตือนว่าจะมีฝนและน้ำแต่ไม่คาดคิดว่ามันจะมาเร็วแบบนี้นะคะโดยถ้าหากมีการแจ้งเตือนเหมือนปี54ก็พอจะสามารถป้องกันน้ำได้แต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้เลยว่าน้ำจะมาเร็วแล้วก็มีปริมาณมากแบบนี้เหมือนโจรปล้นบ้านเลยมาถึงมันก็ยิงปืนใส่ถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือก็ต้องขายทิ้งและจะทำให้สบายใจหรืออาจจะขายที่ดินพร้อมเครื่องเล่นทั้งหมดแล้วก็ประกาศสวนสยามจะขายที่ดินทั้งหมดถ้าใครต้องการในราคา 10,000 ล้านถามว่าเสียดายหรือไม่ก็บอกว่าหากมัวแต่เสียดายก็ทรมานใจตัวเองแล้วก็เป็นการบ่อนทำลายทั้งคนที่มาเที่ยวและพนักงานแต่หากขายทิ้งไปพนักงานก็จะได้รับเงินชดเชยนะคะก็ธุรกิจใหญ่นะคะล้มก็ดังโครมเลยทีเดียวนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆธุรกิจใหญ่ๆเจอน้ำท่วมเข้าไปก็พูดกันไม่ออกเลยนะคะ ส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะอ่ะไปที่คลองจันนะคะกทม.เขาก็ระดมเร่งฟื้นฟูเคหะคลองจันคาดว่าจะกลับมาสู่สภาพปกติได้ภายใน2วันก็ดีใจไปกับชาวเคหะคลองจันด้วยนะคะก็บอกว่าเร่งฟื้นฟูหลังระดับน้ำลดใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทั้งรถบรรทุกรถน้ำรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุสิ่งของที่ได้รับความเสียหายฉีดล้างพื้นที่น่าจะ2วันเอาอยู่นะคะแล้วก็ก็เป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันมาแบบแน่นถนนเลยทีเดียวนะคะทุกอย่างเพื่อให้มันฟื้นฟูให้ได้เร็วที่สุดค่ะแล้วสถานการณ์น้ำที่ว่าจะมาวันนี้จะไปยังไงกันต่อเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆเขาจับได้แล้วด้วยนะจระเข้ที่เขาชะกันน่ะจับได้ครบ4ตัวแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่นะคะเมื่อวานเนี้ยฝ่ายปกครองอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะคะทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะเขาก็ติดตามล่าจระเข้4ตัวที่หลุดออกจากฟาร์มในพื้นที่หลังจากก่อนหน้านี้ติดตามมาได้แล้ว3ตัวเหลืออีกตัวหนึ่งอยู่ระหว่างการค้นหาเขาก็ระดมกันค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงจุดที่คิดว่ามันจะไปหลบซ่อนตัวตรวจสอบกันโดยรอบอย่างละเอียดป้องกันไม่ให้เข้าใกล้ชุมชนจนกระทั่งบ่าย2ค่ะก็เจอแล้วก็จับตัวสุดท้ายได้สำเร็จนะคะทั้ง4ตัวหลังการจับกุมตัวสุดท้ายได้ก็ออกสำรวจกันอีกยืนยันให้เรียบร้อยแล้วก็ประกาศยุติภารกิจปิดสถานการณ์สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะตัวไอ้เจ3 4ตัวเนี่ยคือตัวมันจะดูเล็กหน่อยแต่ไอ้ตัวที่โดนสังหารโหดไปนั่นตัวมันจะใหญ่นิดนึงนะคะมันก็น่ากลัวเนาะอ่ะมีประกาศฉบับที่5นะคะเตือนเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนค่ะแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะประกาศฉบับที่5เขาประกาศมาเมื่อวานนี้ตอน2ทุ่มเตือนวันนี้ล่ะค่ะเตือนวันนี้เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมเป็นฉบับที่5แล้วนะคะบอกว่าอากาศจะแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะ อย่างเช่นวันนี้นะวันนี้ฝนที่จะตกหนักเนี่ยจะอยู่แถวภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกนะคะตอนบนกับด้านตะวันออกแล้วก็ของภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะแล้วก็ภาคอีสานค่ะสำหรับวันนี้ทางภาคเหนือก็จะเป็นตอนบนกับทางทิศตะวันออกแล้วก็ทางภาคอีสานที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเฉพาะวันที่4นะส่วนวันพรุ่งนี้5 6จะมีทั้งภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยแต่มาดูรายละเอียดกันอีกทีแต่วันนี้ย้ำว่าภาคเหนือตอนบนและทางด้านตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานนะคะที่จะมีฝนฟ้าตกเนาะหนักถึงหนักมากยังไงเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกทีนะคะเรื่องของยาเสพติดค่ะภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกนะคะจะฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมยังไงมันก็ขยันขนกันจริงๆค่ะเมื่อวานเนี้ยนะคะรายงานว่าปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดครั้งใหญ่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดนราธิวาสซึ่งถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดฝ่ายความมั่นคงสนที่กำลังกับตำรวจทหารฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นบ้านพักที่บ้านปนาดอตำบล นานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะคือตั้งแต่วันที่30กันยาเนี่ยตอนนั้นนะเขาก็ไปเจอไอซ์นะคะ30กระสอบน้ำหนักประมาณ600กิโลมูลค่า90ล้านบาทเขาก็คุมตัวผู้ต้องสงสัยได้1รายแล้วก็ปฏิบัติการครั้งนี้ก็สืบสวนติดตามเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจุดดังกล่าวมันมีลักษณะเป็นพื้นที่พักและกระจายยาเสพติดก่อนจะส่งต่อไปยังพื้นที่อื่นรวมถึงอาจจะมีการลักลอบนำเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากว่าอำเภอตากใบมันเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีช่องทางการเดินทางและก็การลักลอบตามแนวชายแดนจำนวนมากสิ่งที่สร้างความสนใจให้กับฝ่ายความมั่นคงไม่ได้มีเพียงปริมาณยาเสพติดที่ตรวจยึดได้นะแต่มันมีเหตุความรุนแรงหลายรายการหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังปฏิบัติการจับกุมหลังการตรวจยึดยาไอซ์ในอำเภอตากใบเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาคืนเดียวกันก็เกิดเหตุลอบวางระเบิดแล้วก็วางเพลิงที่โกดังของร้านสีสมัยซุปเปอร์สโตร์ในตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกปัตตานีจากนั้นคืนวันที่1ก็เกิดเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน PT ที่อำเภอตากใบขณะที่วันที่2ก็มีเหตุยิงเจ้าหน้าที่อส.จนตายและล่าสุดเกิดเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รือสอจังหวัดนราธิวาสบาดเจ็บอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยทำให้ฝ่ายความมั่นคงเขาก็เร่งตรวจสอบว่าเหตุความรุนแรงเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดไหมโดยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุทั้งหมดเนี่ยมีผู้สั่งการหรือว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาก็ประเมินว่าปัญหายาเสพติดในชายแดนใต้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาอาชญากรรมทั่วไปแต่มันมีความซับซ้อนจากลักษณะพื้นที่ชายแดนเครือข่ายการลำเลียงและกลุ่มผู้มีอิทธิพลในบางพื้นที่การตรวจยึดไอซ์ล็อตใหญ่ครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงหนึ่งในจิ๊กซอของการสืบสวนเนื่องจากยาเสพติดจำนวนมากระดับหลายร้อยกิโลเนี่ยย่อมต้องมีทั้งผู้จัดหาผู้ลำเลียงผู้พักยาผู้รับช่วงและผู้กระจายสินค้าคำถามจึงไม่ได้อยู่แต่เพียงว่าเป็นยาของใครแต่รวมถึงว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเส้นทางการเงินใครเป็นผู้สั่งการและเครือข่ายเชื่อมโยงไปถึงระดับไหนแหล่งข่าวด้านความมั่นคงบอกว่าการสอบสวนยังอยู่ระหว่างการขยายผลตำรวจเขาก็กำลังเชื่อมโยงนะคะสอบถามความเชื่อมโยงของบุคคลหลายกลุ่มทั้งผู้รับส่งยาผู้จัดหาผู้สนับสนุนด้านการเงินและบุคคลที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกข้อมูลเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีอิทธิพลกลุ่มการเมืองหรือว่ากลุ่มขอก่อความไม่สงบยังต้องอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนแล้วก็ต้องรอพยานหลักฐานยืนยันจึงยังไม่สามารถระบุหรือว่ากล่าวหาบุคคลใดว่าเป็นผู้บงการได้แต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเขาก็พบการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นระยะขณะเดียวกันก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นในบางช่วงหลังการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประเด็นนี้ทำให้ฝ่ายความมั่นคงพิจารณาความเป็นไปได้ว่าเครือข่ายยาเสพติดบางกลุ่มมันอาจจะมีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือเครือข่ายอื่นในพื้นที่หรือเปล่าและหากมีความเกี่ยวข้องกันจริงความสัมพันธ์นั้นอยู่ระดับไหนแต่สิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมโยงต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานไม่ใช่เพียงข้อมูลข้อข่าวกรองหรือข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะคะการปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้จบลงที่ยึดยาไอซ์ได้600กิโลหรือคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้เพียงรายเดียวแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่การขยายผลไปยังเครือข่ายระดับบนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องแกะรอยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางตั้งแต่แหล่งเงินทุนคนจัดหาคนลำเลียงคนจุดพักยาผู้รับยาไปจนถึงตลาดปลายทางแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดด้วยนะคะรวมถึงหลักฐานที่จะโยงไปถึงผู้สนับสนุนรายใหญ่และถือว่าเป็นตัวถือว่าเป็นการปัดวงจรยาเสพติดที่สำคัญกว่าการจับกุมผู้รับจ้างหรือผู้ลำเลียงเพียงระดับปลายแถวนะคะคำถามสำคัญที่ถูกจับตาตอนนี้คือเหตุระเบิดและเหตุยิงเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากการจับกุมยาไอซ์ล็อตใหญ่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแล้วมันเชื่อมโยงกันหรือไม่นะคะก็มีข่าวดุดันดุเดือดกันอยู่เสมอนะคะทางด้านภาคใต้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เนาะต ปฏิบัติภารกิจกันให้ลุล่วงแล้วก็ปลอดภัยกันทั่วหน้านะคะยาเสพติดเยอะแยะมากมายมูลค่า600ล้านบาทค่ะโอ้โหวางกองเรียงกันเป็นแถวเลยนะคะมีข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันค่ะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโค้ชเตียหมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665เจ้าของเดียวกันนะคะกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าและแคปปิกครีมค่ะตอนนี้5:54 นะคะ5:54 เดี๋ยวเรากลับมาฟังข่าวกันต่อเนาะจนถึง7 โมงเช้าตอนนี้ฟังสปอตจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่นะคะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ลาย07
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ใครชายใดทั้ง
7: หมดนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผ
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสภากาชาดไทยเดินหน้าช่วยผู้ประสบอุทกภัยกทมส่งอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่ม 1,500 ชุดสักครู่มาติดตามค่ะ
17: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
18: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: สภากาชาดไทยเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทมโดยส่งอาหารปรุงสุกพร้อมกับน้ำดื่ม 1,500 ชุดถึงชุมชนเขตคณะยาวคลองสามวาคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะสวนสยามชุมชนริมคลองหล่อแหลโรงเรียนคณะยาวเขตคณะยาวและชุมชนริมคลองพระยาสุเรนซอย41เขตคลองสามวาโดยจัดส่งอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยชุมชนละ500ชุดรวม1,500 ชุดพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านสำหรับชุมชนและชุดยาบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าอย่างละ100ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกเผยถึงกรณีป้ายทะเบียนรถสูญหายจากน้ำท่วมว่าประชาชนสามารถขอออกใบแทนป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีได้โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์รถสามารถใช้สำเนาเล่มทะเบียนหากมีหรือใช้บัตรประชาชนฉบับจริงแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้โดยค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนแผ่นละ100บาทและค่าคำขอ5บาทติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะเริ่มมีฝนจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปเดี๋ยวขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วโดยคาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้และหลังจากนั้นจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่4ตุลาคมสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
8: พนมกรขอพรพระชีวิตจะเป็นสุขสีตั้งมั่นทำความดีรักษาศีลทุกคืนวันน้อมนำหลักคำสอนมิอาวรไม่แปรผันหลักธรรมนำชีวันจิตตั้งมั่นนิรันดรตั้งใจทำดี

เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับแอนข่าวเช้าค่ะวสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะคุณกฤษดานะคะเมื่อวานบอกว่าจะสั่งโดราอิได้เลยค่ะรับกี่กล่องแจ้งแอนเลยนะคะแล้วก็คุณมะนาวนะคะบอกคุณแอนคุยถึงอาการของเดฟเมื่อวานน้ำตาไหลเลยค่ะสงสารเดฟรักเดฟนะคะคุณแอนขอให้แข็งแรงนะเดฟนะขอบคุณมากเลยนะคะเนาะแอนก็ใจหายเหมือนกันพูดเล่นๆหัวอยู่กับแม่ก่อนนะวันนั้นวันนี้แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยโอ้โหกำลังนั่งกินข้าวอยู่แอนก็กินไม่ลงเลยจริงๆค่ะคือมันแบบอยากจะไปเดี๋ยวนี้เลยอะไรแบบเนี้ยนะแต่พอมาเห็นสภาพก็คือว่าหิวน้ำหาน้ำไม่เจอนะคะก็ยังบอกเนี่ยนะคือปกติเดฟเขาหาเจอนะคะคือเขารู้ว่าเราวางไว้ที่ไหนแต่เมื่อวานแอนไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะแล้วยายก็แบบเอาไม่ไหวนะคะยายเพราะเดฟตัวใหญ่แล้วยายก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงคือเดฟเขาก็พอไม่คุ้นชินกับคนที่มายายเคยให้แต่แบบอาหารก็ป้อนแล้วเดฟก็กินอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนที่เขาแย่ๆเนี่ยยายก็ทำตัวไม่ถูกเนาะไม่เคยดูแลขนาดนั้นนะคะก็มีทุกคนก็ตกใจทำอะไรก็มีแต่แอนนี่แหละเมื่อวานก็แบบคือเหมือนกับเดฟหมดแรงทิ้งทุกอย่างนะคะแต่อุตส่าห์กระดิกหางให้นะแอนมาถึงแอนก็รู้แล้วสภาพเขาก็คือขาดน้ำนะคะก็เอาน้ำให้โอ้กินน้ำเยอะมากแล้วก็พอให้กินไปสักนิดนึงก็พักก่อนนะคะดูซิว่าเป็นยังไงตอบรับดีหูตาก็นะคะชัดเจนลืมคือลืมตามพยายามรู้สื่อสารได้ละมีกระดิกหางหรือว่ามีเรียกชื่อทำหูเด้งไปเด้งมานะคะก็เอาไออะไรเขาเรียกอะไรนะสลิงดูดเฮลบูบอยนะคะให้กิน1แก้วใหญ่หลังจากนั้นฟื้นตัวเลย กินข้าวกินอาหารหมดนะคะแถมแม่เพิ่มไข่ให้อีก1ฟองท็อปปิ้งเรียบร้อยนะคะหลับเพลินนี่ตอนนี้ตื่นลืมตาแป๋วๆอยู่ใกล้ๆนี่เองขอบคุณมากนะคะคุณมะนาวคุณสุริยนต์บอกว่าวันอาทิตย์สีแดงสดใสฝนจางแล้วครับพระจันทร์ก็แจ่มครับถ่ายตอน 5:30 นะคะบ้านคุณสุริยนต์โอเคแล้วเนาะดีใจด้วยนะคะน้องน้ำแดงค่ะคุณเล็กด้วยนะคะวันอาทิตย์สีแดงกุหลาบแดงก็ต้องมานะคุณเล็กเนาะคุณวิทย์นะคะเช่นกันสวยมากคุณพันนิตาค่ะคุณทวินด้วยนะคะต้นอะไรคะคุณทวินที่บ้านเหรออู๋ทำไมสวยจังอ่ะเขาเรียกต้นอะไรคะใบสีแดงหมดเลยแล้วเงาวับเลยเนาะต้นอะไรเอ่ยสวยมากนะคะเนาะเห็นต้นไม้สวยๆแล้วแหมรู้สึกว่ามันชื่นใจดีนะคะคุณภาวนาสวัสดีค่ะวันนี้วันพระเตรียมของไปวัดเดี๋ยวทำบุญแล้วเอาบุญมาฝากด้วยขอบคุณมากนะคะรอรับเลยลุงทับสวัสดีค่ะคุณกนกวันด้วยนะคะกุหลาบแดงสวยๆคุณมนุษย์ป้าค่ะแล้วก็คุณพงจันทร์สวัสดีเช้าวันใหม่คุณแอนกับน้องตินสวัสดีค่ะคุณกล้วยไม้สีฟ้าด้วยนะคะคุณพยาวค่ะคุณรุจิราด้วยนะคะบอกว่าบอกเป็นเช่นไรน้ำถึงไหนขับรถผ่านอย่าลืมบอกต่อด้วยจ้านะคะบอกว่าตอนนี้ลุ้นเรื่องน้ำยิ่งกว่าลุ้นหวยอีกคุณแอนแล้วก็ทุกคนนะคะรอดจากน้ำปลอดภัยกันทั่วไทยเนาะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะของแอนก็ไม่ได้เจอน้ำอะไรที่น่ากังวลใจเลยนะคะก็ไปกลับก็โอเคมีแต่ฝนตกปล่อยๆแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นก็จะมีตกหนักบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นช่วงที่แอนกินข้าวกินข้าวอยู่ในเป็นมันเหมือนกับเป็นไม่แน่ใจอาหารเยอะๆดีๆตรงนั้นเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แถวๆบางนานะคะเหมือนเป็นศูนย์อาหารน่ะมันอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลที่แอนไปพอดีนะคะออกจากโรงพยาบาลก็เดินข้ามถนนไปกินโอ้โหมีร้านอาหารเป็นร้อยร้านนะเป็นร้อยร้านค้านะคะร้อยร้านค้าเยอะมากเลยทีเดียวนะคะก็ในช่วงที่มันถือข้ามถนนมาอ้าวนั่งกินข้าวฝนตกแรงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แรงมากมายก็ยังนึกเอ๊ะฝนฟ้าตกกทม.เขาจะยังไงกันหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่มีนะคะตกแบบโปรยปลายแบบแต่ก็
จะว่าเบาก็ไม่ใช่หนักไม่เชิงแต่ก็ผ่านมาได้นะคะไม่มีอะไรที่ต้องหนักใจถึงบ้านโดยสวัสดิภาพก็ขอบคุณนะคะคุณรุจิราแล้วก็อันนี้คุณอะไรเอ่ยคุณหนุ่ยนะคะคุณหนุ่ยสนใจโดราอินะคะค่ะสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอนแจ้งต่อนะคะไม่ทราบว่ากำลังฟังรายการหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวแอนแจ้งรายละเอียดกันอีกทีนะคะตอนนี้เนาะไม่สะดวกพิมพ์นะคะคุณอโนไทยไม่ใช่อะไรละค่ะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกพอพิมพ์ก็ต้องตั้งใจพิมพ์ปากก็เงียบเนาะอะไรเงี้ยพอพูดไปด้วยพิมพ์ไปด้วยเดี๋ยวผิดนะคะต้องขออภัยนิดนึงคุณอโนไทยโอ้สวยมากค่ะกุหลาบสีม่วงนะคะอันนี้ส่งมาให้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะคุณฟีซะก็บอกว่าแถวข้างบ้านน้ำท่วมคิดถึงว่ายน้ำมาหาตัวเปียกเหรอคะอ๋อน้องว่ายน้ำมาเหรอคะไหนดูซิโอ้แมวเนี่ยนะคะเขาว่ายน้ำมาเหรอเก่งมากๆอ่ะโอ้ตัวเปียกมานั่งทำความสะอาดตัวเองอยู่โอ้เก่งเนาะคุณสิริพรเดินทางปลอดภัยนะคะคุณแอนอันนี้ขอบคุณมากนะคุณประภาวรินทร์คุณสุนันท์นะคะตั้งแต่เมื่อวานเนาะที่ทักทายกันมานะคะคุณประยูนสวัสดีค่ะแล้วก็มาทางไลน์กันบ้างนะคะทางไลน์คุณ NBB คุณนิชากรนะคะขอบคุณมากๆค่ะทักทายกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะไม่ได้ตอบรับอะไรกันเลยเมื่อวานนี้คุณสมบัติด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าแล้วก็โทรศัพท์เดี๋ยวแอนจะโทรกลับนะคะสำหรับท่านที่แอนไม่ได้รับสายเนาะเมื่อวานนะคะคุณละเมียดนะคะแล้วก็คุณหน่อยค่ะคุณชมนะคะคุณชมป้าละเมียดบอกสวัสดียามเช้านะหนูแอนสวัสดีค่ะป้าน้องหมวยด้วยนะคะคุณนพดลค่ะคุณประดับด้วยนะคะแล้วก็พี่มานะนะคะพี่มานะเมื่อวานพี่มานะอ๋อมีพี่นำพี่มานะสั่งโดราอิใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้แอนจัดส่งให้นะคะพี่ต้องขออภัยไม่ได้ดูเลยบอกว่าผู้จัดการเก่งพาน้องแอนกับน้องตินตินไปกลับปลอดภัยชิวๆเสียงระงมจากผู้ประสบน้ำท่วมล้างบางเงินไม่มีใช้งานไม่มีทำข้าวไม่มีกินเนาะบอกว่าน่าสงสารแต่ก็มีจำนวนมากช่วยได้ไม่ทั่วถึงก็วอนขอส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะใช่เลยนะคะพี่เนาะบางทีเราเห็นภาพแล้วเราก็สะเทือนใจเนาะหวังว่าเขาจะได้รับการดูแลช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะไม่ให้ลำบากมากไปกว่านี้นะคะส่วนโดราอิโดยแอนจัดการให้นะคะพี่แล้วก็คุณวิเชียนสวัสดียามเช้าค่ะคุณจำเป็นด้วยนะคะคุณมาลีค่ะคุณแป้นบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะคุณแป้นแอนมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วปลอดภัยตามที่คุณแป้นอวยพรและทุกคน อวยพรมาลุงช้อยสวัสดีค่ะคุณจิราพรด้วยนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะคุณปัญญาโอ้กุหลาบสวยมากคุณยุพินนะคะสวัสดียามเช้าขอให้พี่เดฟอยู่ไปนานๆขอบคุณค่ะก็อยู่เท่าที่ไหวอะเนาะถ้าอยู่แบบทรมานสังขารเกินไปก็หลับเถอะเดฟนะไม่อยากให้ทรมานมากไปกว่านี้นะคะทุกวันนี้เขาก็งองแงงงองแงงแต่เขาใจสู้อยู่เขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะหมาเนี่ยนะคะถ้าวันไหนที่เขายังกินอาหารคือความใจสู้ของเขาอะสัตว์นี่ไม่มีการที่แบบถอดใจตายนะจนกว่าร่างกายเขาจะรู้สึกเองว่าเขาไม่ไหวเขาก็จะไปของเขานะคะเนาะยังหมาเหมือนกันถ้ายังกินข้าวได้ใจเขายังสู้วันไหนที่เขาหยุดกินวันนั้นก็เตรียมตัวเลยนะคะเพราะว่าแอนก็เลี้ยงมาหลายรุ่นนะคะเจอก็เจอประมาณเนี้ยนะอย่างพี่อย่างหมาดันเมเชียนแอนนะอายุ17ปีนะคะก็กินอาหารเดินง้องแงงง้องแงงเป็นยายเนี่ยแหละนะคะเข้าออกๆนะคะคือเขาก็แข็งแรงตามวัยของเขาจนอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เมื่อวานก็ยังกินอยู่นะแต่พออีกวันหนึ่งรุ่งขึ้นเนี่ย
เขาไม่กินอะไรแล้วนะคะเราก็แปลกใจว่าทำไมไม่กินเหรอลูกอย่างนั้นที่ไหนได้คือเขาเตรียมแล้วเขาร่างกายเขาไม่ไหวนะคะถ้าเขายังกินได้อยู่เนี่ยโอเควันไหนถ้าเดฟไม่กินข้าววันนั้นก็เตรียมรู้กันนะคะรหัสลับรู้กันว่าหมดบอกว่าไม่สู้แล้วอะไรเงี้ยคุณภาวนาค่ะแล้วก็คุณลำพึงนะคะคุณเมธีคุณพรทิพย์ค่ะแล้วก็คุณสำอางนะคะคุณสนั่นแหมคุณสนั่นส่งรูปหล่อมาเลยนะ AI ช่วยใช่ไหมคะแหมมีวิวดอกมงดอกไม้นะคะอ่ะโอเคเลยขอบคุณมากค่ะคุณสนั่นแล้วก็คุณจอยนะคะบอกว่ามีโปรอะไรบ้างไหมคะอ้ามีค่ะเดี๋ยวแอนจัดส่งให้นะอ่ะโปรนะคะBio-E Plus แล้วก็ CE COVID นะคะแล้วก็ครีมทาผิวนี่แอนไม่มีนะแอนไม่มีอะไรทาผิวนะคะแอนมีแต่ทาหน้านะคะคุณจอยนะ อาจจะจำผิดหรือเปล่าจะรับตัวไหนยังไงเดี๋ยวแอนแจ้งอีกทีนะคะรายละเอียดนะคุณอัมพรบอกว่าโดราอิมีโปรไหมแจ้งทีช่วงนี้ไม่ได้ฟังเลยไม่รู้เรื่องมีสีขาของคุณอัมพรนะคุณนิคมนะคะคุณนิคมบอกคุณแอนรับโดราอิหน่อยไม่กินโดราอิเดือนหนึ่งตาแย่เลย ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้แอนจัดส่งให้นะคะก็ขอบคุณเนาะแสดงว่ากินแล้วดีเนาะใช่ไหม โอเคเดี๋ยวแอนจัดส่งให้นะคะของคุณนิคมโอนสตุ้งสตังมาเป็นที่เรียบร้อยต้องขออภัยนะคะโอนมาตั้งแต่เมื่อวานเนาะแอนก็ไม่ได้ตอบให้ทราบนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวแอนจัดการให้คุณสมเกียรตินะคะสวัสดีค่ะคุณสมเกียรติกับน้องนงคุณแหม่มคุณแหม่มว่าไงคะแห้งไม่กี่ชั่วโมงจะพี่แอนมาอีกแล้วไม่ถึงวันเลยเหรอคุณแหม่มเอาอีกแล้วเหรอโอ้ตายแล้วเนาะจริงๆช่วงนี้คือเห็นแห้งอย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่ามันยังมีอยู่นะเห็นเขาเตือนกันเป็นระยะเนี่ยวันที่4ถึง7แล้วก็ไปวันที่เท่าไหร่10ถึง14เนี่ยนะอย่าเพิ่งรีบยกของอะไรลงมาเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเอาเท่าที่จำเป็นก่อนนะคะมาอีกแล้วไม่ถึงวันเลยท่วมอีกแล้วดูสินะน้ำมันยังไม่มีทางจะไปเนาะแล้วเขาก็บอกว่าน้ำทะเลหนุนด้วย

คุณคัลเลอร์ค่ะคุณบังอ้อนนะคะคุณพิกุลตอบรับช้านิดหนึ่งนะคะคุณอุทัยด้วยนะคะได้รับกาแฟเรียบร้อยขอบคุณขอบคุณนะครับนะคะ10แถม1ขอบคุณเช่นกันนะคะคุณอุทัยคุณสนั่นนะคะคุณอโนไทยคุณปรุงจิตนะคะแล้วก็คุณวารีคุณสายพินนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ทักทายกันน้องชวีบอกบ้านหนูไป5ขั้นบันไดแล้วพี่อันนี้บอกพี่แอนเมื่อวานแล้วเช้านี้เป็นยังไงไป5ขั้นแล้วนะโอ้เนาะน้องชวีกับแม่สังวานนะคะต้องเทียบเรือกันแล้วตอนนี้เป็นประจำเนาะแต่ว่าปีนี้จะมากกว่าปีที่แล้วไหมคะน้องชวีคุณอีทนะคะแล้วก็คุณเบนจาขอให้พี่แอนเดินทางปลอดภัยอย่าไปเจออุปสรรคใดๆนะคะพี่ขอบคุณมากนะคะกลับมาอย่างปลอดภัยดีค่ะไม่มีอุปสรรคค่ะน้องเบนจาขอบคุณนะคะของคุณนิพาโปรโดราอิเป็นยังไงบ้างจ๊ะอ๋อคุณนิพาบอกน้องตินตินเป็นสาวแล้วขอดูรูปปัจจุบันหน่อยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวแอนส่งให้นะแล้วก็อยากดูโปรโดราอิด้วยเอรูปน้องตินตินปัจจุบันเหรอปัจจุบันน้องตินตินตัดผมม้านะคะโอ้โหอันนี้รูปตั้งแต่2ปีแล้วมั้งคะเนี่ยผมยังสั้นอยู่เลยยังเป็นผมบ๊อบอยู่เลยที่คุณนิพานมีเนาะตอนนี้น้องตินตินผมยาวแล้วนะคะผมยาวแม่ตัดให้ไป 2-3 รอบแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแอนส่งให้นะน้องติดตินไหนละรูปลูกหายไปไหนหมดเดี๋ยวแอนส่งให้อีกทีนึงแล้วกันนะคะขอบคุณมากเนาะทุกท่านคุณระเบียบคุณไผ่นะคะแล้วก็คุณดวงแก้วเนาะทักทายกันนะคะล่าช้าไปยังไงขออภัยกันด้วยค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะอวยพรกันตลอดแม่ใหญ่เป็นไงบ้างคะบอกว่าแมวที่บ้านน้องเอ๋อยู่ในเมืองมี9ตัวเท่ากับบ้านแม่ใหญ่ แหมนะคะเยอะแยะไปหมดเลยเนาะธาตุแมวของแท้เลยแม่ใหญ่กับน้องเอ๋นะคะแล้วก็เลี้ยงกันแบบเป็นเหมือนกับว่าเลี้ยงแมวขึ้นเนาะเลี้ยงแล้วดูแบบสวยงามดูอวบอัดดูหน้ากอดไม่กองแกงเหมือนพี่จี้ของแอนเลยนะคะสาวหล่อของแอนนี่แบบนะไม่รู้ยังไงอาหารการกินเราก็พยายามที่จะสรรหามาให้ก็เลือกกินนะคะแล้วก็ชอบล่านกล่าอะไรตลอดเวลาอาจจะเป็นนิสัยของเขาเนาะแอนก็ปล่อยก็ตามสบายก็แล้วกันหิวก็มาบางทีไม่งอบางทีแอนแกล้งแบบว่าไม่เอาไม่ให้จะขอแต่ทาโร่อะไรพวกเนี้ยนะคะจะขอแต่พวกปลาเส้นจะขอแบบอาหารเม็ดไม่ยอมกินแอนก็ไม่ให้แง้วยังไงแอนก็ไม่ให้โอ๊ยตามเก่งนะเดินเข้าห้องนอนก็ไปนั่งร้องอยู่นะหนีเดินแกล้งเดินหนีเข้าห้องทำงานก็ตามมาคือตามแบบแม่ต้องไปเอาให้เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยแอนก็แกล้งเฉยนะคะสักพักหนึ่งก็สะบัดแพรดไปนะเดี๋ยวแล้วอีกไม่นานแอนจะไปเจอพวกซากนกซากอะไรขนเขินจะปลิวแบบอยู่แถวๆตามพื้นบ้านตามลานบ้านอะไรพวกเนี้ยนะไปหากินเองก็ไม่ยอมกินอาหารเม็ดอยู่ดีกวนลมนะก็นะว่ากันไปตามธรรมชาตินะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรจะทำยังไงแต่ว่าเขาเป็นแบบนี้เลี้ยงแมวมาก็9ตัว10ตัวแล้วนะเจอจีจี้นี่แหละนะคะที่จะแบบจะออกจะแนวดื้อสักนิดนึงก็อาจจะเป็นนิสัยของเขาเนาะแต่ละตัวก็นิสัยต่างกันมาที่เรื่องของข่าวกันต่อดีกว่านะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันบ้างค่ะเมื่อวานเขื่อนเจ้าพระยาเขาระบายน้ำใช่ไหมแล้วปรากฏว่าน้ำก็ทะลักเข้าท่วมบ้านสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะได้เจอแต่ก็เจอนั่นก็คือไส้เดือนค่ะไส้เดือนนะคะที่หาดอาสาสัพยาชัยนาทเป็นพันค่ะแล้วตัวเบ้งๆเลยตัวแบบอวบอิ่มมากแหมน่าจะช้อนนะคะเอาไปลงกระถางเหลือเกินให้มันไปอยู่ในต้นไม้บ้านเราตัวใหญ่อวบอ้วนมากๆเลยมาผุดมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะหนีน้ำค่ะต
ที่หมู่4ตำบลหาดอาสาสัพพยาชัยนาทนะคะก็ที่บ้านเป็นบ้านของลุงเชนแกอายุ65เป็นผู้พิการแขนทั้งสองข้าง

0: แล้วขาข้างขวาก็ขาดด้วยนะเออระดับน้ำเนี่ยมันยังไม่ท่วมเข้าสู่ตัวบ้านหรอกแต่ว่ากลับไปเจอปรากฏการณ์ไส้เดือนดินจำนวนมากเป็นพันค่ะมันไต่หนีน้ำขึ้นมาอยู่รอบๆ บ้านลุงเชนบางส่วนก็คลานเข้าบ้านลุงไปแล้วด้วยลุงแกก็บอกว่าไม่วอรี่อะไรลักไม่กังวลหรอกเพราะว่าไส้เดือนนะมันไม่มีอันตรายมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีพอถึงช่วงเวลาน้ำท่วมลุงบอกที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวเขาก็เสนอเรื่องของลุงจนลุงได้รับความช่วยเหลือมอบขาเทียมใหม่มาแทนขาเดิมที่ใช้งานยาวนานมา20 ปีแต่พอปีนี้น้ำท่วมกลับมาอีกครั้งลุงก็ไม่กล้าใส่ขาเทียมอันใหม่เดินลุยน้ำกลัวมันจะเสียก็เลยตัดสินใจเอาขาเทียมอันเก่าน่ะมาใส่ใช้งานแทนชั่วคราวไปก่อนก็คาดว่าน้ำท่วมระลอกเนี้ยคงจะใช้เวลาไม่นานสำหรับการอยู่อาศัยก็ยืนยันว่าจะนอนพักอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านถ้าหากว่าเขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำไม่ถึง 3,000 ก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้แต่ว่าหากว่าปล่อยเกินนั้นก็ค่อยขยับขยายขึ้นไปอยู่ชั้น2นะคะมวลน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบบ้านตั้งแต่คืนวันที่2วันนี้พบกับกลุ่มไส้เดือนที่มันก็พยายามจะคลานขึ้นที่สูงเหนือน้ำลุงก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมันนะสำหรับข้อมูลสถานการณ์น้ำนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ที่สถานีนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,245 นะคะลดลงนิดหน่อยแล้วก็ที่เขื่อนเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเมื่อวานก็ 2,500 นะก็จากข้อมูลผลประสบอุทกภัยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยนาทรายงานสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลากประจำวันที่3นะคะซึ่งก็กระทบไปแล้วทั้งหมด8อำเภอเนาะในชัยนาทนะ8อำเภอแล้วก็ขออภัยนะคะ8อำเภอ49ตำบล347หมู่บ้าน2ชุมชน 7,556 ครัวเรือนนะคะพื้นที่ทางการเกษตรก็เฉพาะนาข้าวนี่ก็ 88,000 กว่าไร่นะคะอันนี้นะคะผลกระทบพื้นที่ทางการเกษตรกระทบเยอะเลยนะที่จังหวัดชัยนาทเนาะแสนกว่าไร่นะคะแต่ว่าเป็นนาข้าวไป 88,000 กว่าไร่ค่ะแล้วดูภาพไส้เดือนบ้านลุงเชนดิ เห็นแล้วนะคะไส้เดือนนี้แอนก็คิดว่ามันเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์แต่ว่าพอเห็นเยอะๆก็แอบจะขนลุกนิดๆไม่ได้นะคะถึงแม้จะรู้ว่ามันไม่อันตรายเนาะจับลงกระถางต้นไม้ได้ก็คงจะดีนะคงจะทำให้ดินร่วนซุยดีสัตว์ธรรมชาตินะคะอ่ะลุงก็สู้ชีวิตมากเลยนะคะลุงเนี่ยมีขาข้างเดียวแขนลุงก็ไม่มีนะคะแล้วก็ขาไม่มีไปข้างหนึ่งลุงเนี่ยเหลือแต่ขาซ้ายนะคะแต่ลุงดูแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้มากๆพลังกายพลังใจดีถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคนะคะอวัยวะไม่ครบก็ขอให้ลุงแข็งแรงไปอีกนานๆ นะคะแล้วก็น้ำไม่ท่วมบ้านเพื่อที่ลุงจะได้ไม่ลำบากไปกว่านี้เนาะอ่ะลุงเชนนะคะอยู่ที่สัพยาชัยนาทอยู่ที่หมู่4ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะแล้วนี่จุดเทียนไว้แล้วก็ออกไปทำธุระกลับมาถึงบ้านแทบช็อกไฟไหม้บ้านวอดวายไป4หลังดูสิคะเมื่อคืนวันที่2นะคะตอน2ทุ่มตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งไฟไหม้บ้านเรือนในชุมชนคลองปากข้าวสารตำบลคลองสวนพลูอยุธยาค่ะก็เจ้าหน้าที่เขาก็รุดไปยังจุดเกิดเหตุโอ้โหถ่ายกันตอนหัวค่ำนี่นะคะคือไฟเนี่ยโชติช่วงชัชวาลมากเพราะรอบๆเนี่ยเขาดับมืดกันหมดนะคะคือน้ำท่วมเขาก็ตัดน้ำตัดไฟอะไรกันไปเนาะมืดตึ๊ดตือเลยแต่ที่นี่นะคะไฟโชติช่วงชัชวาลมากก็ช ุมชนบ้านไม้ที่เขาปลูกสร้างอยู่ติดกันหลายหลังอะค่ะแล้วซอยมันก็แคบด้วยเนาะโดยบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านต้นเพลิงอะไฟไหม้อย่างแรงแล้วก็ลามไปบ้านเพื่อนข้างบ้านเพื่อนบ้านข้างๆทำให้บ้านตรงนั้นถูกไฟไหม้ไปทั้งหมด4หลังแล้วก็มีเสียหายบางส่วนอีก2หลังรวมแล้วก็ทั้งหมด6หลังด้วยกันแล้วซอยมันแคบรถดับเพลิงก็เข้าไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องจอดรถกลางซอยแล้วก็ลากสายน้ำเข้าไปนะคะสายส่งน้ำเข้าไปยังจุดเกิดเหตุใช้เวลาชั่วโมงกว่าคุมเพลิงเอาไว้ได้จนเหลือเพียงแค่กลุ่มควันก็เสียหายอย่างหนักนะคะแล้วก็มีผู้สำลักควัน1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปลอดภัยนายวุฒิชัยนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยาก็บอกว่าเป็นชุมชนบ้านไม้ทางเข้าแคบรถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้าไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องลากสายระยะทางยาวเข้าไปช่วยดับเพลิงก็มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายชาวบ้านบอกว่าตนเนี่ยกำลังเดินทางไปหาน้าชายซึ่งพักอาศัยอยู่ติดกับบ้านต้นเพลิงระหว่างทางเจอนายประจักษ์โดยผู้ชายคนนั้นพูดกับตนว่าเป็นคนจุดไฟเผาบ้านตัวเองก่อนจะเดินออกจากจุดนั้นไปแต่ยังไงก็ตามข้อมูลดังกล่าวมันก็เป็นคำบอกเล่าของชาวบ้านกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบนะว่าจริงหรือเปล่าว่านายประจักษ์พูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าทางด้านนายสุริยันอายุ37ปีซึ่งพักอยู่บ้านติดกับบ้านต้นเพลิงของนายประจักษ์ก็บอกว่าขณะเกิดเหตุตนอยู่ในบ้านก่อนจะเห็นไฟลุกไหม้ที่ชั้น2ของบ้านนายประจักษ์ก็พยายามที่จะเอาน้ำใส่กระป๋องเนี่ยเข้าไปช่วยดับไฟแต่ทีเนี้ยไฟมันลุกไหม้รวดเร็วต้องรีบออกจากบ้านตัวเองเพื่อความปลอดภัยก่อนที่ไฟมันจะลามไปยังบ้านหลังอื่นนายสุริยันบอกว่าสามารถนำมอเตอร์ไซค์ออกมาได้แค่คันเดียวส่วนข้าวของเครื่องใช้และทรัพย์สินอื่นๆเอาออกมาไม่ได้เลยขอให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วนเกี่ยวกับสาเหตุเพลิงไหม้แล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดนายชวนินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางลงพื้นที่พบตำรวจแล้วก็เชิญตัวนายประจักษ์วัย52ปีเจ้าของบ้านต้นเพลิงไปสอบสวนนายประจักษ์ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าที่บ้านตนน่ะไม่มีไฟฟ้าใช้ก็จุดเทียนเอาไว้เล่มหนึ่งแล้วก็ออกไปทำธุระใกล้บ้านครู่เดียวกลับมาพบว่าเพลิงไหม้แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวไปสอบสวนเพิ่มเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของเพลิงไหม้ทางด้านพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพระนครศรีอยุธยานะคะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบันทึกภาพบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็สอบปากคำเจ้าของบ้านกับพยานเพื่อนำไปประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงส่วนข้อมูลที่มีผู้กล่าวอ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายประจักษ์เจ้าของบ้านตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบและยังไม่มีข้อสรุปว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดเพลิงไหม้หรือเปล่านะคะโดยตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ผลการสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะแล้วเท็จจริงประการใดคือเดินสวนกันแล้วนายประจักษ์ก็เป็นผู้พูดว่าตัวเองเนี่ยจุดไฟเผาบ้านนะคะเดินสวนกับนายประจักษ์แล้วนายประจักษ์พูดว่าตัวเองเป็นคนจุดไฟเผาบ้านของตัวเองแล้วก็เดินออกไปจากตรงนั้นอันนี้มันก็เป็นคำบอกเล่านะคะของชาวบ้านคนหนึ่งก็เลยต้องพิสูจน์กันก่อนว่าเท็จจริงหรือไม่ยังไงนะคะถ้าจริงก็แหมเนาะเดือดร้อนกันเรื่องน้ำท่วมยังไม่พอยังจะมานะทำไฟไหม้บ้านอีกแต่อันนี้ก็ต้องรอการพิสูจน์กันก่อนนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆมีอะไรกันอีกบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะยังต้องระมัดระวังนะไฟดูดเสียชีวิตกันเยอะเลยนะคะน้ำท่วมปีนี้ล่าสุดก็เพื่อนรักของแอดคาราบาวนะคะนี่ก็ถูกไฟดูดตายเหมือนกันค่ะนายสมประสงค์พัทรานวัฒน์นะคะเพื่อนสนิทของแอดคาราบาวในวัย71ปีเสียชีวิตจากไฟช็อตที่ร้านอาหารในอำเภอปากช่องโคราชเมื่อช่วงสายวันที่28กันยาหลังจากที่น้ำป่าเขาใหญ่ไหลหลากเข้าท่วมร้านและพื้นที่โดยรอบญาติกับเพื่อนก็นำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดปางแกศาลา1อำเภอปากช่องโคราชท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็กลุ่มชาวสองล้อแล้วก็ศิลปินที่ทุกคนรู้จักนะคะ ที่วัดบางแกค่ะศาลา1ก็จัดบำเพ็ญกุศลศพให้กับนายสมประสงค์ที่ทุกคนเขาเรียกกันว่าพี่แดงแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิดสันคู่ใจทะเบียนกรุงเทพจอดอยู่ที่ด้านหน้าศาลามีพวงหรีดของศิลปินเพื่อนร่วมวงการจำนวนมากแสดงความอาลัยกันครั้งสุดท้ายสะท้อนถึงความผูกพันของพี่แดงแล้วก็กลุ่มเพื่อนชาวสองล้อแล้วก็ผู้คนในแวดวงศิลปินแอดคาราบาวก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนายสมประสงค์หรือพี่แดงหล่อของน้องๆชาวสองล้อบอกว่าเหตุเกิดจากอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่พี่แดงพยายามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ร้านเขาใหญ่แล้วก็ระลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะเพื่อนสนิทและสหายร่วมอุดมการณ์ตั้งแต่อดีตแล้วก็เตรียมจะถ่ายทอดเรื่องราวของพี่แดงผ่านบทเพลงและมิวสิกวิดีโอเพื่อเป็นการระลึกถึงเพื่อนสหายที่จากไปอย่างไม่คาดคิดนะคะทางด้านนางสาววิชัญญาวัย47ปีภรรยาของผู้ตายก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดช่วงเช้าวันที่28พี่แดงเสียชีวิตน่าจะเวลา 11:00 น.เนื่องจากว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยตัวเธอไม่อยู่บ้านนะคะไปซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดร้านแล้วพนักงานที่ร้านก็โทรศัพท์ไปแจ้งว่าพี่แดงถูกไฟฟ้าช็อตก็รีบเดินทางกลับมาโดยช่วงเวลาดังกล่าวน้ำเนี่ยมันกำลังเริ่มลดแล้วพนักงาน 5-6 คนซึ่งเป็นพนักงานครัวก็ได้เดินคลางกลับมายังห้องพักของพนักงานแล้วมาเจอพี่แดงนอนหมดสติโดยหันหัวไปทางถนนส่วนเท้าเนี่ยหันเข้ามาทางร้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสายไฟจากด้านบนเพดานเนี่ยมันพาดลงมาตามแนวบันไดก็เป็นจุดกับที่ปรากฏในคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกไว้โดยการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของสายไฟตัวนี้สายไฟเส้นนี้นะคะทางร้านยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปดำเนินการหรือว่าเคลื่อนย้ายสายไฟอะไรเลยเนื่องจากว่าเป็นสายไฟขนาดใหญ่แล้วอยู่ในตำแหน่งสูงจึงต้องตรวจสอบที่มาและสาเหตุอย่างละเอียดต่อไปก่อนหน้านั้น2วันเนี่ยบอกตนกับพี่แดงยังเดินลุยน้ำที่จุดเกิดเหตุด้วยกันแล้วก็ไม่มีความผิดปกติของระบบไฟหากสายไฟมีปัญหาตอนนั้นก็น่าจะเกิดอันตรายแล้วเนื่องจากทั้งคู่เดินผ่านตรงนั้นในระยะใกล้มากร้านเคยประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อ 6-7 ปีก่อนทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมตนเป็นเจ้าของร้านจะเป็นคนออกจากร้านเป็นคนสุดท้ายเพื่อดูแลความปลอดภัยของพนักงานแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าป้องกันไม่ให้พนักงานกลับเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็อพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการกล่าวโทษใครแต่อยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสายไฟดังกล่าวมาอยู่ในลักษณะที่ก่อให้เกิดเหตุได้อย่างไรนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างพี่แดงกับแอดคาราบาวทั้งสองสนิทแล้วก็เป็นสหายร่วมอุดมการณ์รู้จักผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตการจากไปอย่างกระทันหันก็สร้างความเสียใจให้กับแอดคาราบาวแล้วก็กลุ่มเพื่อนเป็นอย่างมากนะคะเหมือนสายไฟมันอาจจะโดนลมโดนฝนอะไรกระหน่ำนะคะทำให้มันขาดหลุดร่วงออกมากองอยู่ที่พื้นลักษณะแบบนั้นนะคะวันนั้นที่เดินไปอาจมันอาจจะยังไม่ได้ร่วงลงมาแต่ว่าวันนี้มันร่วงลงมาแล้วนะคะแล้วก็กลายเป็นปัญหาถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวก็สำหรับพิธีชาปนกิจนายสมประสงค์ก็จะจัดขึ้นในวันที่6ตุลาตอน4โมงเย็นนะคะที่วัดปางแกอำเภอปากช่องโคราชเนาะเอาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็ขอให้นะคะไปสู่สุคติเนาะหนุ่มวัย17ค่ะเดินผ่านอุโมงค์ต้นไม้จู่ๆฟ้าผ่าเสื้อผ้ากระจุยกระจายร่างไหม้เลยก่อนที่จะสิ้นใจนะคะที่สภ.ห้วยใหญ่ชลบุรีค่ะเมื่อวานเนี่ยมีคนถูกฟ้าผ่าในไร่ริมถนนทางหลวงชนบทตำบลห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรีก็ไปตรวจสอบนะคะเป็นบ้านพักคนงานค่ะพบศพนายซีจุงเมาอายุ17ปีเขาเป็นชาวเมียนมา เสื้อผ้าอยู่ในสภาพขาดกระจุยร่างกายไม่เกรียมค่ะคาดว่าน้องจะตายมาแล้ว1ชั่วโมงนายเอกพงศ์อายุ55ปีเป็นเจ้าของไร่ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าขณะที่กำลังขับรถพาคนงานกลับมาที่ไร่จนมาถึงบริเวณอุโมงค์ต้นไม้ห่างจากบ้านพักคนงาน3กิโลเจอในซีซึ่งเป็นหลานของคนงานในไร่นอนหมดสติหายใจรวยรินอยู่ริมถนนอุโมงค์ต้นไม้ซึ่งตอนนั้นฝนตกอย่างหนักก็ตัดสินใจอุ้มร่างของเขากลับไปที่บ้านพักคนงานแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยนะคะโทรแจ้งกู้ภัยแต่สุดท้ายซีเนี่ยเขาก็เสียชีวิตน่าจะถูกฟ้าผ่าเนื่องจากว่าก่อนที่จะมาเจอร่างเขาเนี่ยตอนนั้นฝนฟ้าคะนองมากแล้วก็มีเสียงฟ้าผ่าเนี่ยดังเป็นระยะทางด้านนายมินซูอายุ55ก็บอกว่าผู้ตายเป็นหลานเพิ่งเดินทางมาหาตนได้แค่3วันก่อนเกิดเหตุผู้ตายเดินออกไปข้างนอกก็ไม่รู้ว่าเดินไปไหนจนนายจ้างออกไปเจอร่างหลานชายนอนหมดสติอยู่ข้างถนนก็พากันอุ้มกลับมาให้ที่บ้านพักเพื่อช่วยเหลือแต่สุดท้ายหลานชายก็ไม่รอดตอนนี้มีการส่งศพไปชันสูตรแล้วนะคะก่อนที่จะดำเนินการกันต่อไปฝนฟ้าตกไม่ใช่เวลาที่จะมาเดินทำอะไรอยู่ล่ะคะนะคะไม่คือไม่ควรนะไม่ควรเพราะว่าฟ้าผ่าฟ้าลงกันได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีภาพข่าวของอุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุมีอยู่2รายการด้วยกันก็จะเป็นนี่นะคะรถกระบะค่ะชนคู่รักชาวเยอรมันขณะที่เขาเดินข้ามทางม้าลายโอ้ยตายคู่เลยนะคะมันเป็นยังไงเว้ยคนเขาข้ามทางม้าลายเนี่ยทำไมไม่หยุดไม่ดูนะขายขี้หน้าชาวโลกเขามากเลยคนประเภทเนี้ยทางม้าลายอ่ะแล้วมีคนข้ามอ่ะนะคะมันควรจะต้องเบาให้เขามันควรจะต้องเบาให้เขาได้ข้ามไปอ่ะทำไมขับตะบี้ตะบึงไปชนเขาขนาดนั้นก็ไม่รู้ที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะชนเขาเสร็จแล้วก็ซิ่งหนีไปที่อำเภอท้ายเหมืองเมื่อช่วงค่ำวันที่2ตุลานะคะก็ล่าสุดเมื่อวานเนี้ยนางสาวอุมากรกำนันตำบลลำแก่นก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนตรวจสอบแล้วก็ไปพบรถคันเนี้ยอยู่ในพื้นที่ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาก็เป็นรถกระบะ Mazda ตอนครึ่งสีขาวทะเบียนกรุงเทพไปจอดอยู่ในซอยข้างวัดแห่งหนึ่งและตัวเจ้าของรถติดต่อมอบตัวที่สภ.เขาหลักพันตำรวจเอกเจษดาบอกว่าเจ้าของรถมามอบตัวอยู่ระหว่างการสอบปากคำดำเนินคดีในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะแล้วก็ยังไม่จอดลงช่วยเหลือนะคะยังตะบี้ตะบึงหนีไปอีกดูจากภาพข่าวก็เป็นช่วงเวลาค่ำแต่มันไม่ได้มืดนะคะมันไม่ได้มืดสว่างสวัยทางม้าลายนะรถตราคันอื่นก็ไม่มีมีแต่ไอ้คันเนี้ยแหละนะคะที่ตะบึงไปชนเขาเนี่ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันเดี๋ยวดูภาพข่าวอื่นๆกันนิดนึงนะคะก็เหตุเกิดหน้าร้านออคิดหมู่7ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาผู้ตายเนี่ยในที่เกิดเหตุเป็นผู้หญิงชาวเยอรมันชื่อว่านางกาเบรียล่าอายุ63นะคะเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือถูกส่วนอีกคนเนี่ยเป็นชาวเยอรมันเหมือนกันแต่ว่าถูกนำตัวส่งแพทย์เขาหลักไปก่อนหน้านี้แล้วสอบถามคนแถวนั้นเขาก็บอกว่ากระบะ Mazda BT 50สีขาวทะเบียนกรุงเทพเนี่ยเฉี่ยวชนนักท่องเที่ยวทั้ง2ที่เขากำลังเดินข้ามถนนแทนที่จะจอดดูก็เร่งเครื่องหลบหนีไปทางอำเภอท้ายเหมืองทันทีพนักงานสอบสวนเขาก็บอกว่าคนเจ็บชาวเยอรมันผู้ชายเนี่ยชื่อว่านายวิลเบิร์ตถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจริงแต่ยังไม่ถึงนะคะก็ตายก่อนนะคะเสียชีวิตไปก่อนเลยนะแล้วก็ถัดมาในเวลาถัดมานางกาเบรียล่าได้รับการช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไปเธอก็เสียชีวิตตามสามีไปนะคะในเวลาอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาแค่นั้นเองทั้งสองเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็ เข้าพักตั้งแต่วันที่30กันยาจนถึงวันที่9ตุลาหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนก็ตรวจสอบบันทึกภาพเหตุการณ์นะคะแล้วก็ทำแผนที่เกิดเหตุแล้วก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตอนนี้เขาก็มามอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังเนาะขับไวไปไม่ถึงจุดหมายนะคะบาดเจ็บล้มตายกันซะก่อนเห็นคนข้ามถนนถนนก็ไม่ได้ว่ามืดอะไรนะคะสว่างสวยเลยเพราะว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเขาก็เดินเที่ยวเตร่กันอยู่เนี่ยนะคะประมาทมักง่ายแล้วก็ยังไม่มีน้ำใจอีกด้วยขอให้ได้รับโทษอย่างสาสมเนาะรุ่นพี่มหาวิทยาลัยเทคโนดังค่ะรับน้องโหดอีกและยังมีอยู่อีกเนาะไอ้เรื่องการรับน้องโหดจุดประทัดสนั่นเลยนะคะล่าสุดหามส่งโรงพยาบาล9รายค่ะนายกฤษณธรนายอำเภอปากช่องโคราชบอกว่าเมื่อคืนวันที่2ตอน3ทุ่มครึ่งได้รับแจ้งจากนายสมศักดิ์กำนันตำบลหนองน้ำแดงบอกว่ามหาวิทยาลัยชื่อดังเนี่ยเอานักศึกษามาเข้าค่ายแล้วก็จุดประทัดจำนวนมากส่งเสียงดังสนั่นจนชาวบ้านเขาทนไม่ไหวอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็มอบหมายให้นายสิริวัฒน์ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนายสมศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสายตรวจสภ.ปากช่องลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ค่ายลูกเสือแห่งเนี้ยอยู่ที่ตำบลหนองน้ำแดงโคราชเนี่ยนะคะอยู่ห่างจากถนนธนรัตน์กิโล9นะคะจัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสียงดังรบกวนเข้าไปทั่วพบประตูด้านหน้าค่ายปิดห้ามบุคคลภายนอกเข้าจึงได้เรียกตัวแทนผู้จัดกิจกรรมออกมาพบและประสานเจ้าของค่ายซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากค่ายมาสอบถามทราบว่าเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมชั้นปีที่1 200กว่าคนแล้วก็นักศึกษารุ่นพี่ทั้งรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันแล้วก็ศิษย์เก่าเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งหนึ่งของกรุงเทพพร้อมกับบอกสาเหตุถึงการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้เพราะมันมีเสียงดังเสียงจุดประทัดสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่รอบค่ายได้ทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายระเบียบของบ้านเมืองและต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนพร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสายตรวจสภ.ปากช่องดูแลความเรียบร้อยแต่ระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอยู่หน้าประตูค่ายปรากฏว่ามีรถพยาบาลเอกชนวิ่งออกไปด้านนอกได้สอบถามตัวแทนผู้จัดกิจกรรมบอกว่านำนักศึกษาที่มีอาการเจ็บป่วยส่งโรงพยาบาลปากช่องนานา9รายเป็นผู้ชาย7ผู้หญิง2คนเจ็บรายแรกถูกประทัดแตกใส่ตาบริเวณรอบดวงตามีบาดแผลดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนล้มปวดขาล้มเจ็บหน้าอกปวดขาทั้งสองข้างบาดเจ็บจากการถูกสัตว์ไม่ทราบชนิดกัดแล้วก็อีก3รายก็เจ็บหน้าอกปวดขาแล้วก็มีอาการไฮเปอร์เวนทิเลชันซินโดรมหลังสก็อตจัมก็คือหมายถึงว่าเป็นภาวะหายใจเร็วลึกเกินไปจนส่งผลให้ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดลดต่ำลงอย่างรวดเร็วซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการออกกำลังกายหนักหน่วงแล้วก็หักโหมจนเกินขีดจำกัดของร่างกายแสดงว่ามีคนบังคับให้สก็อตจัมนะข้อมูลของนักศึกษาที่เข้าตรวจรักษาก็ไม่ค่อยให้รายละเอียดเท่าที่ควรมีนักศึกษาแจ้งว่าเข้าค่ายเป็นฐานทำกิจกรรมอะไรบ้างไม่ค่อยทราบเพราะว่าปิดตาวิดพื้นกระโดดสก็อตจัมป์ได้ยินเสียงจากประทัดจนร่างกายทนไม่ไหวหูอื้อเป็นลมก็มีจนมาถึงโรงพยาบาลหลังตรวจรักษาต่างก็รีบออกจากโรงพยาบาลไปนายสิริวัฒน์บอกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ค่ายลูกเสือแห่งนี้ที่ผ่านมาไม่เคยจุดประทัดเสียงดังขนาดนี้แต่ในคืนที่ผ่านมาเนี่ยเสียงดังจากการฝึกแล้วก็เสียงจากประทัดเนี่ยดังมา2คืนแล้วจึงได้นำกำลังร่วมกับสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบแต่ก็ไม่ได้รายละเอียดอะไรแล้วก็มีรถจอดขวางทางด้านหน้าอ้างว่าประตู ทางด้านหน้าประตูอ้างว่ารถเสียมีการวิทยุแจ้งไปยังจุดที่มีการจัดกิจกรรมว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็สอบถามรายละเอียดอยู่ด้านหน้าประตูจึงได้รายงานให้ในอำเภอทราบแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบการรับน้องที่สร้างสภาพแวดล้อมให้กับประชาชนจึงได้กำชับแล้วก็ห้ามทำให้ก่อห้ามทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอีกอะไรยังไงกันคะเนี่ยนะรายละเอียดของข่าวก็มาประมาณนี้นะคะเสียงดังนะคะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจแต่ว่าน้องๆ9คนนั่นน่ะอาการแต่ละคนมันยังไงโอ้โหนะคะทำลึกลับซับซ้อนเนาะสรุปแล้วปลอดภัยกันทั่วหน้าใช่ไหม9คนน่ะเป็นผู้ชาย7ผู้หญิง2เห็นมีกระทบกระเทือนถึงลูกตงลูกตาถึงขั้นว่าหายใจกันไม่ออกนะคะถึงขั้นว่าบาดเจ็บกันหลังสก็อตจัมล้มเจ็บหน้าอกปวดขาแล้วยังถูกสัตว์ไม่ทราบชนิดกัดก็มีทั้งหมด9รายอ่ะเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมนำเสนอให้ได้รับทราบนะคะลูกเต้าเหล่าใครกันบ้างนะคะเอาลูกเขาไปเข้ากิจกรรมแล้วก็เด็กๆทุกคนเต็มใจทำกิจกรรมนี้หรือเปล่าอ่ะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะตอนนี้ก็6โมง49นาทีประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะสำหรับประกันก็ยังคงเน้นเรื่องของยาเข้าดีดซึ่งถามกันมาเยอะนะคะแล้วก็บอกว่าโอนกันไม่เป็นร้ายนะคะประกันบอกทุกอย่างของประกันเนี่ยนะยกเว้นอย่างเดียวที่ต้องโอนนอกนั้นนะเก็บเงินปลายทางได้หมดที่ต้องโอนก็คือปุ๋ยบรรจุ25กิโลปุ๋ยดอกดกแล้วก็ปุ๋ยรองพื้นนะคะเนื่องจากว่าขนส่งเอกชนไม่ได้ขนส่งไปรษณีย์นะคะก็เลยต้องโอนเงินก่อนนะมันหนักนะแล้วก็แต่ถ้าเกิดส่งไปรษณีย์เนี่ยเก็บเงินปลายทางได้ทั้งหมดนะคะอันนี้แจ้งประกันได้เลยจะมารับเองก็ได้นะจะให้ประกันไปส่งก็ได้มีกติกากันอยู่หรือว่าโดยขนส่งอันนี้ก็ได้เช่นกันสอบถามประกันที่0806264419และ0879934626นะคะเรื่องข้าวดีดเนี่ยไม่ต้องรีบหวานนะใครมีข้าวดีดไม่ต้องรีบหวานหยุดก่อนหมักข้าวดีดก่อนกำจัดข้าวดีดแค่10วันเท่านั้นเองต้องรอให้ได้เพราะว่าฝืนทำไปก็มีแต่ขาดทุนถ้ารอได้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าคุ้มค่ากับการรอคอย10วันแค่นั้นเองข้าวดีดก็ยุบดินก็ดีนะคะข้าวดีดยุบ 80-90% ดินดีประหยัดปุ๋ยไปตั้งครึ่งหนึ่งประหยัดปุ๋ยก็ต้นทุนลดนะแต่ผลผลิตเพิ่มเพราะว่าดินดีเนี่ยดีซ้ำดีซ้อนดีหลายๆอย่างเลยนะคะอ้าวโทรไปสอบถามกับประกันได้0806264419และ0879934626นะคะ6โมง51นาทีแล้วค่ะย้ำโปรโมชั่นกันนิดนึงเนาะอาหารเสริมทั้ง7นะคะชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินนาชัวรวมกันได้นะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสและเสริมภูมิคุ้มกันซื้อรวมกันยอดถึง 2,500 ก็ส่งฟรีแล้วก็แถมไบโอ E Plus กับโปรโมชั่นที่3ก็ซื้อ4แถม1นะคะตามนี้เนาะอาหารเสริมของเราก็มีพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดโดราอิบำรุงดวงตากล่องสีน้ำเงินไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพคอลลาเจนคิวเทนชนิดผงชงดื่มคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดแคปซูลคอลลาเจนมีหน้าที่บำรุงผิวข้อต่อกระดูกผมเล็บโดชิดีท็อกระบายล้างลำไส้และ CE COVID ต้านไวรัสนะคะก็สนใจตัวไหนแจ้งได้นะสนใจตัวไหนแจ้งได้เลยโทรหาแอนที่0819474708คุณศรีรัตน์สวัสดีค่ะน้องชวีกับแม่สังวานด้วยนะคะแล้วก็คุณจอยนะคะโอเค เดี๋ยวนะคะครีมทาผิวไม่มีครีมทาผิวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูให้ใหม่อาจจะเขียนมาผิดทาผิวหน้าหรือเปล่าหรือยังไงถ้าผิวกายที่แอนไม่มีนะเดี๋ยวแอนแจ้งให้นะคะสักครู่นะคุณสิริพรสวัสดีค่ะแล้วก็คุณหนุ่ยนะคะบอกขอรายละเอียดด้วยได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าบอกเมื่อวานบ่ายโมงถึงบ่ายสามฝนตกหนักมากลมก็แรงฟ้าก็แรงที่ศรีราชาโอ้ค่ะพอดีแอนก็ไม่อยู่เนาะได้ฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีไหมคะน้องๆเจ้าหน้าที่เขาจัดให้นะคุณสุนันท์ด้วยขอบคุณมากนะคะทุกท่านทักทายเป็นกำลังใจกันเวลาช่วงเช้าหมดแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะส่วนตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
8: ดีจริงๆขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 086-969-6955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดให้บริการขบวนรถนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงน้ำตกกรุงเทพหัวลำโพงวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อุทยานไชโยกกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสาเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างสถานีน้ำตกที่หยุดรถไซโยกน้อยมีพื้นที่โดยรอบยังคงมีน้ำขังการรถไฟจึงยังคงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอแจ้งงดการให้บริการขบวนรถนำเที่ยวที่909/910กรุงเทพหัวลำโพงน้ำตกกรุงเทพหัวลำโพงในวันที่3และ4ตุลาคม2569สำหรับประชาชนที่ได้สำรองและชำระค่าตั๋วโดยสารในขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวไว้ล่วงหน้าสามารถติดต่อขอคืนเงินโดยสารได้เต็มจำนวนณช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศโดยหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟโทร1690ตลอด24ชั่วโมงและติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมจ่ายเงินให้กับสโมสรต่างๆรวมทั้งสิ้น205ล้านปอนด์หรือประมาณ 9,532 ล้านบาทสำหรับการปล่อยตัวนักเตะไปรับใช้ทีมชาติในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2024-2025 และ 2026-2027 รวมถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบสุดท้ายศึกยูโร2028โดยเงินส่วนใหญ่ของกองทุนดังกล่าวถูกจัดสรรให้กับสโมสรที่ปล่อยตัวนักเตะไปแข่งขันรอบสุดท้ายรวมถึงศึกลุ้นหลังชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2028ซึ่งมีเงินจำนวนทั้งสิ้น120ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,580 ล้านบาทและส่วนที่เหลืออีก89ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,139 ล้านบาทจะถูกแบ่งกับสโมสรที่มีนักเตะเข้าร่วมการแข่งขันศึกเนชั่นลีกผลการแข่งฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม3โครเอเชียแพ้อังกฤษ0-7สเปนชนะสาธารณรัฐเช็กที่เหลือ10คน3-1ลีก B กลุ่ม1มาซิโดเนียเหนือแพ้สกอตแลนด์ที่เหลือ10คน0-2และสวิตเซอร์แลนด์ชนะสโลวีเนีย2-1ผลการแข่งเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ China Open 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหรือรอบ64คนสุดท้ายก้าวซินยูนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ244ของโลกแพ้อีกาซูเปเทคคู่แข่งมือ9ของโลกและเป็นมือ8ของรายการจากโปแลนด์ทั้ง2เซต2-6และ3-6สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20